0: ป็นไพ่ในประเทศมหาอำนาจ
1: ค่ะ
0: ก็คงจะทราบนะครับตรงนี้เนี่ยมหาอำนาจฝั่งหนึ่งอยู่ทางนี้ก็คือทางจีนอีกฝั่งหนึ่งคือตะวันตกไปฟังเสียงคุณวีรยุทธ์ดู
2: โครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยมันอยู่ใต้ตัวพรบร่างพรบ SEC นะครับหรือว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ซึ่งเป็นโครงการที่คล้ายกับโครงการ EEC ที่เกิดขึ้นมาแล้วในภาคตะวันออกเป็นการให้อำนาจพิเศษในการบายพาสในการข้ามผ่านกฎหมายเก่าที่มีอยู่แทบทั้งหมดนะครับซึ่งก็เสี่ยงที่จะซ้ำรอยปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกหรือไม่เพราะขาดการมีส่วนร่วมเหนือไปกว่า SEC อีกชั้นหนึ่งเนี่ยคือเรื่องปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์เมื่อเราดูรายงานโดยเฉพาะฉบับล่าสุดเห็นชัดเจนว่าความคุ้มค่าทางการเงินนั้นมีความเสี่ยงจริงๆอัตราผลตอบแทนทางการเงินเนี่ยเพียง 4% เท่านั้นในขณะเดียวกันถ้าดู NPV นะครับหรือว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิเนี่ยต้องบอกว่าติดลบ 40,000 ล้านด้วยซ้ำดังนั้นความคุ้มค่าทางการเงินค่อนข้างเสี่ยงที่จะมีใครมาลงทุนดังนั้นรัฐบาลจึงนำปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์โลกเข้ามาร่วมพิจารณาซึ่งถามว่าฟังขึ้นไหมก็ต้องเรียนว่าฟังขึ้นนะครับการปิดช่องแคบฮอร์มุซการเกิดสงครามตะวันออกกลางทำให้เราจำเป็นต้องนำเรื่อง geopolitics เข้ามาพิจารณาแต่ยิ่งคุณเอาปัจจัย geopolitics เข้ามาพิจารณานี่แหละครับยิ่งทำให้เรากังวลกับแนวทางที่รัฐบาลกำลังเดินหน้าไปเพราะนี่คือไพ่สำคัญของประเทศไทยโครงการนี้เป็นพื้นที่จุดยุทธศาสตร์ของประเทศไทยถ้าคุณทิ้งไพ่ใบสำคัญนี้ให้กับชาติมหาอำนาจชาติใดชาติหนึ่งจะยิ่งเป็นความเสี่ยงให้เราเกิดจุดเปราะบางทั้งในเชิงพลังงานและในเชิงความมั่นคงในอนาคตรัฐบาลจึงจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยนี้อย่างรอบคอบถ้าจะทำด้วยปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ควรจะใช้โอกาสนี้ในการวางจุดยุทธศาสตร์ใหม่ของไทยนะครับ diversify หรือกระจายความเสี่ยงเป็นจุดร่วมลง

ที่ภาคใต้ท่านต้องรู้ข้อมูลเรื่องอาม่าแน่นอนถ้าจะไปจริงๆเรื่องนี้เรื่องอาม่าเท็จจริงประการใดเนี่ยว่ามีการกว้านซื้อที่ดินกว่า500ไร่จากบริษัทนอมินี

0: างเศรษฐกิจหรือเราสามารถกำหนดแนวทางที่เป็นอิสระได้มากขึ้นหรือน้อยลงถ้าเผื่อการต่างประเทศของเรามีพลังต่อรองจะทำให้เราสง่างามลดความเกรงใจที่เรามีกับมหาอำนาจและจะทำให้มหาอำนาจทุกค่ายจะมีความเกรงใจเรามากขึ้นถ้าตอบคำถามทั้งหมดนี้เราดีขึ้นหมดนะครับเราสอบผ่านด้านภูมิรัฐศาสตร์ครับ
1: อเมริกาเดี๋ยวกลับมาครู่เดียวครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทครับ
1: ปากสะอาด
2: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
3: ดีต่อเหงือกและฟัน
1: รสดีใช้ง่าย
2: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
3: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
0: ยาสีฟันเทพไทใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
4: กินแบบไหนดีนะ
5: กาแฟดำ
4: ลาเต้
5: ม็อกค่ะ
4: ม็อกโคน่าซีเล็กจัดได้หมดด้วยเมล็ดกาแฟคุณภาพชงเมนูไหนก็หอมอร่อยลงตัว
5: หอมใช่
4: ชอบแบบไหนก็โดน
6: ออกกำลังกายต้องพร้อมอยู่เสมอเ
7: มื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอรีโนสเพราะมีตัวยาลอราทาดีน10มิลลิกรัมออกฤทธิ์นาน24ชั่วโมงลอรีโนสอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แกฉันว่าอุดเปลี่ยนไปเขาดูไม่ค่อยสนใจฉันเหมือนเมื่อก่อนอะ
9: แต่ฉันว่าคู่แกเนี่ยน่าจะกำลังถึงจุดอิ่มตัววะ
8: จุดอิ่มตัว
10: ฝันอุดขอโทษค่ะ
8: ฝันเคยบอกอุดแล้วใช่ไหมว่าคำขอโทษอย่าใช้พร่ำเพรื่อ
11: ถ้าจะเป็นแบบนี้จะต่างคนต่างอยู่ไปเลยดีกว่า
12: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุข20นาฬิกา30นาที
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: นี่มันจะทำเกินไปแล้วนะฉกลูกค้าไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้สามไม่ยอมแน่ๆ
15: ต่อไปนี้แม่จะดูแลหนูเองนะลูก

0: ม่ได้มีปัญหาเรื่องช่องแคบฮอร์มูสที่ถูกปิด
1: คนเอกทิติได้ยืนยันว่า
0: คณะกรรมการชุดนี้จะดูให้รอบคอบและโปร่งใสค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยคมนาคมสิริพงษ์อาคสกุลเกียรติท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ก็เน้นย้ำเรื่องโครงการแลนด์บิดที่ว่านี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะ
0: ค่ะ
1: คุณสิริพงษ์ได้ยืนยันนะครับเกี่ยวกับบริบทของโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมต้องไปเกี่ยวกับแลนด์บิดที่ว่านี้ก็มีข้อดีซึ่งมีความคุ้มค่าคุณสิริพงษ์ระบุนะครับว่ารัฐบาลไม่ได้ตัดสินใจโดยลำพังนะยังจะต้องมีบริษัทที่ปรึกษามีผู้สนใจลงทุนมาศึกษาร่วมกันและฟังข้อเสนอทุกฝ่าย
2: ศึกษาของสนขเนี่ยก็จะเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับการพิจารณาคือรายงานใหม่เนี่ยก็คือเอาที่ปรึกษาเอกชนเนี่ยมาช่วยด้วยโครงการนี้จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีระบบท่อด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อที่ส่งน้ำมันหรือว่าก๊าซธรรมชาติซึ่งไอ้เรื่องนี้ก็จะสามารถทำให้ลดระยะเวลาในการขนส่งได้อย่างมีนัยยะสำคัญเลย
3: การจะเริ่มจากแรงบีบจากต่อไปในเรื่องคุ้มแล้วก็กลายเป็นการคิดของปริมาณ
2: คงไม่มีวิธีการดำเนินการแบบนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยก็มีการศึกษาจริงๆมีการศึกษาหลายชุดนะครับอย่างเช่นเรื่องคลองไทยที่มีการพูดคุยกันมาเนี่ยคลองไทยเนี่ยใช้งบประมาณมากกว่าโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยเท่าตัวนะครับเท่าตัวอย่างแลนด์บริดจ์เนี่ยเข้าใจว่าจะใช้อยู่ประมาณ 900,000 แต่ว่าโครงการคลองไทยเนี่ยนะครับจะใช้เงินในการลงทุนเนี่ยอยู่ประมาณ2ล้านล้านนะครับแลนด์บริดจ์เนี่ยประมาณ 900,000 ล้านซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของเอกชนนะครับในการลงทุนรัฐเป็นผู้ให้สัมปทานคงยังไม่ได้มีแนวคิดแบบนั้นคือถ้าบอกว่าFIRR Land Bridge เนี่ยไม่ผ่านเนี่ยนะครับหมายถึงว่าที่กล่าวอ้างนะซึ่งในความเป็นจริงเราดู FIRR ก็อยู่ในเชฟที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าไปคลองไทยเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายครับ
1: นี่ถามไปถึงคลองไทยหมายถึงขุดคลองซึ่งก็ไม่น่าจะไปถึงจุดนั้นแน่ๆขณะที่เมื่อวานนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการซึ่งจริงๆคือขุนพลภาคใต้ซึ่งแลนด์บริดจ์ที่ว่านี้คือหัวใจของการพัฒนาใหญ่ที่พรรคภูมิใจไทยประกาศเอาไว้นอกจากนั้นเป็นรัฐมนตรีคมนาคมด้วยคุณพิพัฒน์เมื่อวานนี้ก็ไปประกาศความมุ่งมั่นบนเวทีระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรล2026เกี่ยวกับการยกระดับระบบรางเพื่อขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและเชื่อมโยงเครือข่ายโลจิสติกส์ของประเทศและภูมิภาคอาเซียนแน่นอนแลนด์บริดจ์ก็มีส่วนของระบบรางจริงๆมีการประกาศ 4-5 โครงการด้วยกันเนี่ยท่านผู้ชมแต่ที่เป็นไฮไลท์ก็คือคุณพิพัฒน์ก็ประกาศโครงการศึกษาแลนด์บริดจ
0: ์และการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนซึ่งเป็นเป้าหมายใหญ่ของไทยในการเป็นศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์ระดับโลกค่ะ
1: ก็มีการบรรยายในโอกาสนี้ด้วยท่านผู้ชมนอกจากประเด็นเรื่องเชื่อม2ฝั่งทะเลคุณพิพัฒน์ระบุนะครับท่านผู้ชมยังพัฒนาโครงข่ายรถไฟข้ามพรมแดนซึ่งก็จะมาเชื่อมกับไอแลนด์บริดจ์ที่ว่านี้ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียไทยมาเลเซียหรือไทยลาวจีนเราก็จะเกิดศูนย์กลางขึ้นที่จุดนี้อะต่อเรื่องใหญ่ของโลกอย่างที่บอกนะครับท่านผู้ชมเปิดประเด็นเอาไว้แต่ก็ยังคือโลกเนี่ยคิดว่าดีแน่น่าจะบรรลุข้อตกลงกันแล้วระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทรัมป์เมื่อวานนี้กลางดึกตามเวลาประเทศไทยบอกกับนักข่าวที่ทำเนียบข่าวว่าสหรัฐเจรจากับอิหร่านด้วยดีมากใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาและมีความเป็นไปได้สูงที่วอชิงตันกับเตหะราน
0: จะบรรลุข้อตกลงกันในเร็วๆนี้ค่ะ
1: ทรัมป์ย้ำว่าอิหร่าน
0: ต้องการทำข้อตกลงอย่างมากเพราะว่าอิหร่านไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้ว
4: not a lot by comparison badlyAnd we'll see if we get there. If we get there, they can't have nuclear weapons. You know, it's very simple. But what's not to submit? So they had a navy with 159 ships, and now every ship is blown to pieces and lying at the bottom of the water. They had an air force, lots of planes, and they don't have any planes. They don't have any anti-aircraft. They don't have any radar left. Their missiles are mostly decimated. They have some. They have probably 18-19%, but not a lot by comparison to what they had.And their leaders are all dead. So I think we won. Look, if we left right now Iran, it would take them 20 years to rebuild. You would call that we're in good shape, right?
5: Fantastic.
4: Yeah, we're in good shape. And now we're doing well. Now

0: We have to get what we have to get. If we don't do that, we'll have to go a big step further. But with that being said, they want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please.
1: ขณะที่ทรัมป์ยังบอกว่าภายใต้ข้อตกลงเหมือนพวกกว้างๆสหรัฐจะได้รับยูเรเนียมเสริมสมรรถนะจากอิหร่านโดยย้ำว่าเราจะได้มันมาเป็นที่รู้กันว่าหนึ่งในเป้าหมายของทรัมป์ในการโจมตีอิหร่านก็คือเพื่อให้แน่ใจว่าอิหร่านจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์โดยอิหร่านยังไม่ได้ส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงกว่า900ปอนด์หรือ408กิโลกรัมทรัมป์ได้ย้ำว่าอิหร่านเราจะไม่ปล่อยให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์
2: เราจะไม่ปล่อยให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นและไม่ยอมให้เกิดขึ้นเด็ดขาด
1: ขนาดที่นักข่าวพยายามจะถามย้ำว่าบอกได้ไหมว่าท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสกัดยูเรเนียมจากอิหร่าน
2: ท่านจะได้มันมาอย่างไร
1: แล้วท่านจะได้มันมาอย่างไร
2: ค่ะ
1: ถามย้ำแต่เพียงว่า
2: เราจะได้มันมา
1: ไม่ว่าจะถามย้ำยังไงก็ตอบอยู่แค่นี้
2: คือถามอีกท่านจะได้มายังไงคะถามก็ตอบแค่ว่าเราจะได้มันมา
1: ก็มีทั้งบอกว่าดีแล้วมีทั้งขู่เมื่อกลางดึกอย่างที่เราโพสต์ไปแจ้งไปตอนต้นก็คือการโพสต
2: ์
1: ของโดนัลด์ทรัมป์ผ่านทูตโซเชียลว่าถ้าอิหร่านยอมทำตามข้อตกลง
2: ก็จะเป็นสมมติฐานใหญ่ค่ะมหากาพย์แห่งความเดือดดาลจะยุติลงมาตรการปิดล้อมอันทรงประสิทธิภาพจะเปิดทางให้ช่องแคบฮอร์มุสกลับมาเปิดกว้างกับทุกฝ่ายรวมถึงอิหร่านด้วย
1: แต่ถ้าพวกเขาไม่เห็นด้วยการทิ้งระเบิดจะเริ่มต้นขึ้นและน่าเศร้าที่มันจะรุนแรงและหนักหน่วงกว่าเดิมมากคือมันมีกระแสข่าวนะครับทุกชมข้อแรกเป็นหลักที่จะตกลงกันก็คืออิหร่านจะระงับการเสริมสมรรถะยูเรเนียมและจะยกเลิกข้อจำกัดการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซโดยที่สหรัฐก็จะยอมยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านและจะปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านหลายพันล้านดอลลาร์รวมถึงสหรัฐก็จะยุติมาตรการปิดล้อมทางทะเลถ้าเกิดเห็นชอบกันจริง MOU 1หน้าจะเป็นการประกาศยุติสงครามในภูมิภาคนี้โดยเริ่มต้นช่วงเวลา30วัน
2: เพื่อการเจรจาในรายละเอียดค่ะที่จะต้องนำไปสู่การบรรลุข้อสรุปถาวรเรื่องการจำกัดโครงการนิวเคลียร์และเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซในระยะยาว
1: คือสัญญาณมันดีก็เพราะเมื่อวานนี้อิหร่านก็ยอมรับจากแหล่งข่าวว่าก็กำลังพิจารณาข้อเสนอสันติภาพของสหรัฐซึ่งแหล่งข่าวระบุว่าจะเป็นการยุติสงครามอย่างเป็นทางการและสำนักข่าวอิสราเอลของอิหร่านก็อ้างโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านว่าเตหะราน
2: จะแจ้งคำตอบให้ทราบเร็วๆนี้ค่ะ
1: นี่ฮะท่านผู้ชมแหล่งข่าวระบุนะครับทั้งคนกลาง

0: ระหว่างประเทศค่ะ
1: ขณะที่มีเสียงจากอดีตรองผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแดเนียลชาปิโร่ระบุแรงผลักดันที่ทำให้สหรัฐเร่งปิดดีลยุติสงครามมีส่วนสำคัญมาจากกำหนดการเยือนปักกิ่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้คือถ้าสงครามยังยืดเยื้อ
0: จะยิ่งเพิ่มอำนาจการต่อรองให้จีนค่ะในการเจรจากับสหรัฐในประเด็นอื่นๆซึ่งจะรวมไปถึงเรื่องเอกราชของไต้หวันด้วย
1: เขาวิเคราะห์ว่าถ้าสงครามยังไม่ยุติระหว่างที่ทรัมป์ไปปักกิ่งสัปดาห์หน้าทรัมป์จะไปในฐานะผู้ร้องขอที่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากสีจิ้นผิงเพื่อกดดันให้อิหร่านยอมรับข้อเสนอของสหรัฐนี่ฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราตามกันดูทั้งหลายทั้งพวกที่ติดตามมาทั้งหมดเรื่องนี้ใหญ่ที่สุดถ้ายุติได้เนี่ยมันจะเป็นข่าวดีโดยแท้8นาฬิกา16นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นกับโปรพิเศษเจ้าของรถไฮลักซ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีลูกค้าโตโยต้ารับดอกเบี้ย 0% หรือดาวน์ 0% ฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31พฤษภาคมนี
3: ้ลุ้นทองเป็นกองกับเนสกาแฟทุกวันที่1และ16มูลค่ารวมกว่า30ล้านซองเดียวก็ลุ้นได้ส่งเลย1กุมภาพันธ์ถึง31พฤษภาคม2569
4: แต่ตอนมองพายไม่เหมือนมองเมียพี่ชายนะ
5: คุณถามตัวเองก่อนไหมว่าคุณมองสามีคนอื่นแบบไหน
4: ฉลาดฉลาดอย่างแกก็น่าจะดูออกว่าตัวเองเข้ากับที่บ้านพี่ปันไม่ได้แต่ก็ยังฝืนอยู่เป็นฉันเลิกไปตั้งนานแล้ว
6: พี่ได้คิวหมอบีแล้วนะคะวันพรุ่งนี้เราจะไปคุยเรื่องทำเด็กหลอดแก้วกัน
7: เคยท้องหรือว่าเคยแท้งไหมคะ
8: รักหักหลังจันทร์อังคาร 20:30 น
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: อาสายไม่เอานะช่วยพี่หน่อยนะ
11: ช่อดอกไม้กับการ์ด
12: ใครส่งมาให้อ่ะคุณวายุเหรอ
13: ติ๊บคุณวายุจะมาเป็นคู่แข่งคุณท่าน
8: ฐานที่รักเธอคืนนี้20:30 น
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกกิจกรรมไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วย Power Factor พลังช่วยขจัดรังแคที่ดีที่สุดจากเคลียร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงแชมพูขจัดรังแคสำหรับผู้ชายยอดขายอันดับ1
15: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบเปิดเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
16: สนุนโดยแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น
1: แปดนาฬิกา18นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เก็บตกเรื่องที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานหน่อยตกลงฆ่าลุงแท็กซี่ชิงทรัพย
0: ์ค่ะ
1: จับได้แล้วใช่ไหม
0: จับได้แล้วค่ะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยไล่วงจรปิดนะคะแล้วก็ไปจับนายนาราธรอายุ29ปีได้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองปทุมธานีอยู่ใกล้ๆกับบ้านของผู้ตายก็คือคุณลุงนั่นแหละค่ะสรุปแล้วก็คือ2คนเขารู้จักมาก่อนนะคะรู้จักกันมาก่อนวงจรปิดจะเห็นว่าคุณลุงเนี่ยเดินไปรับผู้ต้องหา
1: ลุงอายุ65ปี
0: ก็คือคุณประหยัดที่เสียชีวิตลุงแท็กซี่อะค่ะเดินไปรับผู้ต้องหาคือนายนาราธรที่หอพักแล้วก็พากันเดินตามไปขึ้นแท็กซี
1: ่
0: สรุปแล้วนายนาราธรรับสารภาพว่ารู้จักกับคุณลุงแท็กซี่มาประมาณเดือนเศษๆเพราะว่าคุณลุงมาเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆกับหอพักของฝั่งคนก่อเหต
1: ุ
0: เคยเรียกใช้บริการแท็กซี่กันค่ะ
1: แล้วยังค้างค่าโดยสารอยู่400บาทท
0: ีนี้ฝั่งคุณลุงแท็กซี่เนี่ยไหว้วานให้ผู้ก่อเหตุช่วยเอาโทรศัพท์ไปซ่อมให้หน่อยเปลี่ยนฟิล์มหน้าจอให้หน่อยหักลบกลบหนี้กันไปปรากฏคนก่อเหตุเอาโทรศัพท์ไปแล้วไม่เอามาคืน
1: ลุงแกทวงถามทำให้โกรธไม่พอใจ
0: ก็เลยวางแผนลวงค่ะอ้างว่าอ้าวลุง

0: ที่ไหนคะได้ค่ะเดี๋ยวรีบติดต่อกลับไปค่ะ
1: บอกตรงๆเลยนะว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่พ่อเจอหน้าหิยงอะไรนั่นเนี่ยพ่อไม่ถูกชะตาด้วยเลย
0: คุณพิงค์ล่ะคะ
1: กลับไปแล้วมีอะไรหรือเปล่าม
0: ีคนที่ทุ่งกระบือบานโทรมาค่ะบอกว่าอยากคุยกับคุณพิงค์เรื่องขายที่นาถ้าเขาไม่ได้คุยกับคุณพิงค์เขาจะไม่ขายให้ค่ะ
2: คนที่โทรมาชื่ออะไรล่ะครับ
0: บุญมากค่ะ

0: ้ยตกใจหมดมายืนทำอะไรตรงนี้
1: พ่อโทรไปขายที่นากับแม่นายอำเภอเขาทำไม
0: เอ็งรู้ได้ยังไง

0: พ่อไม่ได้ตั้งใจจะที่นาไปขายคุณพิงค์หรอกพ่อแค่อยากจะลองคุยกับเขาดูแต่ไม่รู้ว่าจะติดต่อเขายังไง
1: แล้วพ่อจะคุยอะไรกับเขา
0: พ่อแค่อยากจะลองขอร้องเขาดูว่าถ้าเขาอยากมาปลูกข้าวส่งออกที่ทุ่งกระบือบานนี้จริงก็อยากเขามาเจอกันตรงกลางกับเองไม่อยากให้มีปัญหาทะเลาะขัดใจกัน
1: ตรงกลางคืออะไรอะพ
0: ่อก็ทำแบบเกษตรอินทรีย์ไงไม่ต้องพึ่งปุ๋ยพึ่งยาฆ่าแมลงธรรมชาติของทุ่งกระบือบานก็จะได้ไม่ต้องถูกทำลายอย่างที่เองต้องการไง
2: แม่ก็บอกพ่อเองแล้วว่าใครเขาจะไปยอมเพราะทำแบบธรรมชาติมันก็ไม่ได้ผลผลิตมากเท่าที่เขาต้องการ
0: เขาไม่รู้อ่ะก็อยากจะลองคุยดูก่อน
3: แล้วทำไมคุณน้าถึงได้กลัวว่าแสบกับคุณแม่จะขัดใจกันล่ะครับคุณน้ามีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าน
1: ั่นสิพ่อปกติพ่อไม่เคยมายุ่งอะไรเลยมีแต่ให้กำลังใจฉัน
0: พ่อกลัวเนี่ยกลัวว่าเองจะตายเหมือนปู
2: ่ที่แท้ก็เรื่องนี้นี่เอง
1: ทำไมอ่ะพ่อปู่สิงตายเพราะหัวใจวายแล้วทำไมพ่อถึงต้องกลัวว่าฉันจะตายแบบปู่ล่ะจ๊ะ
0: ปู่สิงห์เป็นคนแข็งแรงมากนะไม่เคยเจ็บป่วยแล้วจู่ๆก็มาหัวใจวายตายและก่อนที่ปู่จะตายอ่ะปู่ก็มีปัญหากับพวกนักธุรกิจที่เฮียยงพามาติดต่อซื้อขายที่นาก็เหมือนแบบนี้แหละ
1: ทำไมฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยอ่ะ
0: ก็ตอนนั้นเองไปเรียนหนังสืออยู่
3: แล้วตอนที่ปู่สิงห์เสียได้มีการชันสูตรศพปู่สิงห์ไหมครับ
1: ชันสูตรแต่ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรเลย
2: แม่ก็บอกพ่อเองมาตลอดว่าคิดมากไปเองปู่สิงห์อาจจะคิดมากแล้วเครียดหัวใจก็เลยวายแต่พ่อเองก็ยังคิดเรื่องนี้มาตลอด
0: ก็ไม่รู้สิพ่อรู้สึกสังหรณ์ใจไงบอกไม่ถูกเดี๋ยวยิ่งเห็นเรื่องเองกับเฮียยงแล้วก็แม่นายอำเภอดูท่ามันจะบานไปกันใหญ่แล้วเรื่องที่เองถูกคนจับตัวไปทำร้ายอีกมันทำให้พ่อเป็นห่วงเองมากขึ้น

0: ต่อให้คุณแม่ท่านจะไม่พอใจคุณมากขนาดไหนท่านก็มีวันทำเรื่องเลวร้ายกับคุณแน่
1: แต่เฮียยงเนี่ยสิถ้าเฮียยงเป็นอย่างที่พ่อฉันพูดจริงๆคนที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือแม่คุณ

0: ี่ครับยาที่เฮียสั่ง
1: ตั้งแต่ใช้ยานี่กับปู่สิงไม่เคยคิดว่าจะได้กลับมาใช้
0: เฮียน่าจะลองใช้ยานี้กับนางแสบดูนะครับ
1: ไม่ได้นางแสบมันยังเป็นสาวเป็นแส้อยู่เกิดปุบปับหัวใจวายตายไปคนจะสงสัยเอาได้ยาเนี่ยมันไว้ใช้กับคนแก่ๆ

0: ชิ้นทอดเอานี้ค่ะแล้วก็เอาไส้กรอกแดงนั่นนะคะพี่การโดยเฉพาะขนมจีนน้ำยาคุยกับแฟนอยู่เหรอคะไม่เห็นพี่การเคยเล่าให้ฟังเลยว่าพี่การมีแฟนแล้วคือพี่กับเขาเพิ่งคบกันนะคะแล้วอีกอย่างเขาก็ยังไม่เลิกกับแฟนของเขาพี่ก็เลยยังไม่ได้บอกใครนะ
1: เขามีแฟนแล้วเหรอคะ
0: ค่ะแต่ว่าเขากำลังจะเลิกกัน
1: เขาไม่ได้มาหลอกอะไรพี่การใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่หรอกค่ะเพราะว่าเขาอ่ะเป็นผู้ชายที่ดีมากเอาไว้ถ้าพี่กับเขาพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยพี่จะบอกน้องขวัญ นะคะว่าเขาเป็นใครแต่น้องขวัญเนี่ยถามถึงแต่ความรักของพี่แล้วน้องขวัญล่ะคะมีคนที่เข้าตาหรือยัง
1: ไม่มีหรอกค่ะ
0: อ้าวทำไมล่ะคะพี่เห็นลูกชายเพื่อนคุณพิงค์เนี่ยจีบน้องขวัญตั้งหลายคนแต่ละคนก็โปรไฟล์ดี

0: ายใจแล้วนะนวลเราตรวจร่างกายให้นวลแล้วนะพลอยแข็งแรงดีพร้อมซ้อมวิ่งแล้วนี่นวลจะไปแข่งวันไหนเหรอเดี๋ยวเราจะลางานและตามไปเชียร
1: ์อีกสักพักอะแต่ทียังไม่ต้องไปก็ได้นะรอบนี้นวลแข่งระดับภูมิภาคเอาไว้ตอนนวลแข่งระดับประเทศทิ้งค่อยไปตอนนั้นทีเดียว
0: ไม่ว่าพลอยจะแข่งกี่รอบเราก็จะไป
1: ตามใจ
0: แล้วเรื่องศิลาพงศ์ที่ประกาศรับซื้อที่นา

0: ขอบคุณนะคะพี่การที่มาสมขวัญทําให้พี่การไปทํางานสายเลย
1: ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าคุณธีระเป็นคนบอกให้พี่มาสมขวัญเอง
0: คุณพ่อกับพี่การแอบไปคุยกันตอนไหนเนี่ยกระทิง
1: รับสายสิคะ
0: ไม่ดีกว่าค่ะ
1: อ้าวทำไมล่ะคะ

0: กินเยอะๆนะไข่เจียวใส่ต้นหอมแบบที่พี่ชอบเลยนะ
1: อืมอร่อยจ้ะอร่อย
2: คนดีคนดีค่ะช่วยดูแม่จ๋าเป็นตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะดูแลเอาใจปฏิบัติผัวเรื่องอาหารการกินขนาดเนี้ยพ่อจ๋าถึงได้รักได้หลงไงคะ
3: สวัสดีครับทุกคน
0: อ้าวสวัสดีจ้า
1: สักสักสักมากินข้าวด้วยกัน
3: โอ้โหไม่เป็นไรจ้าฉันกินมาแล้วแม่ฝากให้ฉันเอาค่าเช่าที่นามาให้นะนะจ้า
0: โอ
3: ้ยนี่จ้าให้จ้า
1: ขอบใจนะ
4: พี่ศักดิ์คุณจอมกินข้าวหรือยัง

0: ใจให้นายอำเภออ่ะเฮ้ยไม่ได้กันล่ะลูกสาวฉันจะมีความรักทั้งทีฉันจะต้องช่วยลูกสาวฉันให้สมหวัง
1: แม่จ๋าจะทำอะไรล่ะจ๊ะ

0: ข้ามา
1: คุณพิงค์คะคุณพ่อของน้องแสบโทรมาอีกแล้วค่ะอยากให้คุณพิงค์โทรกลับสงสัยอยากคุยเรื่องเสนอขายที่นาค่ะ
2: เขาโทรมาแล้ว
3: เอามานี่ฉันคุยเอง
2: ดีสิตกลงเองจะทำอะไรกันแน่ถึงให้ข้าโทรไปโกหกเขาเรื่องจะขายที่นา
3: ฉันตั้งใจจะชวนยายคุณนายมาที่บ้านเราแล้วฉันจะยอมญาติดีปรับความเข้าใจด้วยยายคุณนายจะได้เลิกอคติกับพลอยพลอยจะได้กล้ารักในอำเภอไงล่ะ
4: แล้วเขาจะยอมมาเหรอแม่
3: คอยดูก็แล้วกันสวัสดีจ้ะคุณนาย
0: มีอะไรก็รีบพูดมา
3: ฉันเห็นป้ายที่บริษัทคุณนายติดประกาศรับซื้อที่บังเอิญว่าที่บ้านฉันก็พอมีที่นาอยู
5: ่มีมากไม่น้อยแต่ก็เยอะที่สุดในทุ่งกระบือบาน
3: เราก็เลยสนใจอยากจะขายให้จ้า
0: บ้านนี้มีที่นามากที่สุดในทุ่งกระบือบานเหรอ
1: ประมาณ 30% ค่ะ
0: คิดจะขายเท่าไหร
3: ่ยังไม่แน่ใจจ้ะต้องมาคุยตกลงกันอีกทีเราก็เลยอยากจะชวนคุณนายน่ะมาคุยกับเราที่นี่วันนี
0: ้ฉันไม่ได้มีเวลาว่างมากนักหรอกนะ
3: แต่ฉันว่าที่นาของบ้านฉันน่ะมันมีค่ามากพอสำหรับเวลาอันแสนมีค่าของคุณนายนะ
0: ได้ฉันจะไป
3: แล้วเจอกันนะจ๊ะคุณนาย
6: แม่จ๋าเก่งที่สุดเลย
4: ฉันรู้แล้วว่าพี่ได้เชื้อกระร่อนมาจากใคร
3: เอาล่ะแยกย้ายกันไปเตรียมตัวเพชรไปตามพลอยกลับมาแต่งตัวตอกแตกไปตลาดกับแม่ไปเตรียมซื้อของสดมาทำต้อนรับพวกเขา
7: ฉันไปด้วย
3: เออพี่อ้าวแล้วเอ็งไม่ทำงานทำการเหรอ
7: วันนี้ฉันลาเลยฉันอยากเจอแม่นางเพอ
3: ดีดีดีดีดีเอาล่ะ

0: จะมาไม่ทันซะละเช้ากับข้าวกลางวันมาให้
1: อารมณ์ไหนเนี่ย
0: ฉันเห็นคุณทำงานหนักเพื่อชาวบ้านฉันเลยอยากให้คุณได้กินอะไรอร่อยๆเผื่อจะช่วยให้หายเหนื่อยฉันมาส่งแค่นี้แหละไปก่อนนะฉันจะพาหนูไปช้อปปิ้ง
1: เดี๋ยว

0: ับใจนะ
1: ไม่เป็นไรไปแล้วนะ

0: เนี่ยแกสนิทสนมกับเฮียยงมากครับแต่พอแกตายแล้วยายไฝเมียแกเนี่ยก็เอาที่นาไปขายให้เฮียยงในราคาที่ถูกแสนถูกก็ตรงที่เฮียยงสร้างโกดังนั่นแหละครับแล้วหลังจากนั้นยายไฝแกก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นเลยครับ
1: น่าเสียดายถ้าได้คุยกับยายไฝน่าจะมีข้อมูลอะไรดีกว่านี
0: ้อ๋อผมนึกออกแล้วคือผมเพิ่งคุยกับชาวบ้านมาครับว่าเมื่อ 2-3 วันก่อนยายฝ่ายแกย้ายกลับเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วครับ
1: ถ้างั้นศักดิ์ช่วยพาผมไปหายายฝ่ายทีครับ
0: ได้เลยครับ
2: โอ้นี่เข็มข้าสั่งปลาช่อนนาไว้3โลให้คนมาส่งตรงนี้เองรอปลาด้วยนะ
0: ได้จ้ะ
2: 3โลนะ
0: จ้ะ
3: ป้าพี่บุญลอยเขาสั่งปลาช่อนไว้3โลแม่นายอำเภอจะมากินข้าวที่บ้านถ้าป้ามีที่นาจะขายศิลาพงนะบอกฉันนะฉันจะไปช่วยคุยให้ราคาสูงๆเลย
4: เอาสิป้านะมี7ไร
3: ่อุ๊ยป้ามี7ไร่ป้านิด
4: เดี๋ยวแบ่งไปตั้ง3ไร่นะ
3: ได
5: ้เอ้านางแตนทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะ
6: ก็แม่ใช้ฉันมาซื้อหม้อใหม่หม้อเก่ามันพังร้านที่จะมาซื้อก็ดันปิดอีกฉันต้องนั่งรถเข้าไปซื้อในเมือง
5: นักเข็มป้ารู้ไหมจ๊ะว่าเขาคุยอะไรกันหร
4: อคำคุยเรื่องที่นา
7: ป้าอย่าลืมนะ
5: จ้าน
6: ักเข็ม
5: นี่นะจะไปไหน
6: ได้ข่าวว่าน้าเป็นนายหน้าให้ศิลาพงษ์เหรอ
3: ทีเองยังเป็นนายหน้าให้เฮยงได้ทำไมข้าจะเป็นให้ศิลาพงษ์บ้างไม่ได้วะ
6: ถ้าน้าอยากได้เงินน่ะน้ามาทำงานกับฉันกับเฮยงดีกว่า
3: ไม่คนเรามันมีทางเดินเป็นของตัวเองเว้ย
8: นายแข็งนายแข็ง
9: มาช่วยฉันหน่อยสิหนักมากเลยเนี่ยแล้วก็เร็วๆด้วยเดี๋ยวไม่ทันแม่ในอำเภอมาที่บ้าน
3: ไป
9: เลยตะกร้านึงนะตรงนู้นน่ะนะ
8: ไม่ไหวว
4: ันนี้แม่นายอำเภอมาเหรอ
10: นางพิงค์จะมาบ้านนางแสบเหรอ
4: ใช่จ้ะแต่ก็ไม่รู้ว่ามาเรื่องอะไรกันแต่คิดว่าต้องเกี่ยวกับพี่นาเพราะว่าฉันเห็นนาเข็มเนี่ยเที่ยวหาลูกค้าใหญ่เลยจ้ะ
11: เฮียครับไหนๆคุณพิงค์ก็มาถึงที่นี่แล้วผมว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีของเราแล้วนะครับ
12: ทำงานไป
4: ดีอะไรเหรอจ๊ะ
12: เดี๋ยวเธอก็รู้เองลูกแก2คนออกไปก่อนแตนฉันมีงานให้เธอทำ
4: งานอะไรเหรอจ๊ะ
12: เอายาเนี่ยไปใส่อาหารหรือขนมให้นางพิงค์มันกิน
4: มันคืออะไรเหรอจ๊ะ
13: นวลเอ็งอย่างอแงนะอ้าวกินหญ้าไปพี่สาวเองเขาไปรับปริญญาเดี๋ยวก็กลับมา
14: พี่สิงครับพี่สิง
13: มีอะไรมิ่ง
14: พอดีควายของฉันเนี่ยท้องเสียพี่พอจะมียาแบ่งให้ฉันไหมพี
13: ่มีเดี๋ยวไปให้นะ
14: ได้จ้ะพี
13: ่ขอเดี๋ยว

0: อ้าวนี
1: ่ขอบคุณจ้ะพี่
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินข้าวด้วยกันก่อนไหม
1: ไม่เป็นไรจ้ะ
0: ผมสบายไป
1: จ้ะ
0: โชคดีจ้ะ

0: ให้กับฉันแล้วฉันก็จะตอบแทนให้ด้วยเงินทองมากมายแต่ถ้าคนคนนั้นที่ฉันเลือกทำให้ฉันผิดหวังแล้วก็ฉันจะไม่ปล่อยให้มันมีชีวิตอยู่ร่วมโลกกับฉันอีก
1: ตกลงจ้ะฉันจะไม่ทำให้เฮียผิดหวังจ้ะ
0: ดีนี่เธอกำลังจะเข้าเมืองไปซื้อของใช่ไหม
1: ใช่จ้ะ
0: ถ้างั้นเธอก็ไปหาซื้อขนมดีๆติดไม้ติดมือไปฝากคุณพิงค์หน่อยจ้ะแล้วเธอก็แวะกลับมาที่นี่ฉันจะช่วยเธอเอายานี่ใส่ขนมแบบนี้เนี่ย
1: ได้จ้ะงั้นฉันรีบไปก่อนนะจ๊ะแกอยู่ไหนอะแกมาหาฉันตอนนี้ด่วนเลยนะ
2: เป็นไรหรือเปล่าน
1: ายอำเภอไม่เป็นไรค่ะฉันไม่เป็นไรขอตัวก่อนนะคะ
2: เดี๋ยวมีเรื่องอะไรหรือเปล่า
1: คือ
3: นายอำเภอครับนายอำเภอยายฝ่ายแกกลับบ้านมาแล้วครับ
1: เมื่อถึงเวลาเดี๋ยวฉันจะมาบอกนายอำเภอนะขอตัวก่อนนะคะ
3: สวัสดีจ้ายายฝายนายอำเภอมาเยี่ยมจ้า
2: สวัสดีครับยายเพิ่งทราบข่าวว่าเพิ่งย้ายกลับมาอยู่ที่ทุ่งกระบือบานเป็นยังไงบ้างครับมีอะไรให้ผมช่วยไหม

0: ถามแม่นายอำเภอดีไหมว่าถึงไหนแล้ว
1: เฮ้ยอีกสักพักดีกว่าอย่าค่อยโทรเฮ้ย
2: พลอยพลอยพลอยพลอย
1: ไป
2: ไม่ต้องไปที่คอควายหรอก
1: เอ้าก็พี่บอกว่านวลท้องเสียไม่ใช่หรอ
2: นวลมันไม่ได้เป็นอะไรพี่แค่มีเรื่องสำคัญจะคุยกับเองแต่ว่ายังไม่อยากให้พ่อจ๋าแม่จ๋ารู้ตอนนี้เดี๋ยวจะอยู่กันไม่สุข
1: ทำไมพี่มีเรื่องอะไร
3: คุณแพลวใช่ไหมครับ
1: คุณ
3: ผมพีเตอร์ครับยินดีที่ได้รู้จัก
0: ขวัญจะลาออกค่ะ
4: แม่ไม่ให้แกไปไหนทั้งนั้น
0: แต
4: ่คำสั่งของแม่ไม่มีแต่อะไรทั้งนั้น

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP

0: คุณเนี่ยชอบฉันจริงๆไม่ใช่มาถอดปากเป้ง่ายแบบเนี้ย
1: อ๋อเข้าใจแล้ว
0: เข้าใจว่า
1: คุณกลัวจะเป็นมือที่3ใช่มั้ยล่ะ
0: ใช่ถ้าเกิดว่าฝ้ายเนี่ยเขากลับมาจริงๆแล้วฉันชอบคุณเนี่ยคุณจะทํายังไง
1: ผมเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรกับฝ้ายแล้วแล้วจริงๆเนี่ยผมมาเป็นผู้ชายผมก็ไม่อยากจะพูดหรอกนะแต่ผมอยากจะบอกคุณนะว่าผมเนี่ยไม่เคยรักฝ้ายเลยแล้วฝ้ายก็ไม่เคยรักผมเลยด้วยผมผิดเองแหละที่ไม่หักห้ามใจอ่ะไม่น่าปล่อยให้เรื่องมันเกิดขึ้นเลย
0: ถ้าคุณหักห้ามใจอ่ะนะป่านี้เราสองคนก็ไม่ได้มาเจอกันหรอกคุณอย่าลืมนะว่าเราเนี่ยเจอกันได้กับฝ้าย
1: เอาล่ะผมเนี่ยบอกเหตุผลของผมไว้หมดแล้วทีนี้คุณจะบอกผมได้ยังว่าคุณเนี่ยคิดยังไงผม
0: ถ้าฉันไม่ชอบคุณเนี่ยฉันจะตามคุณมาทำไมแล้วจะบังคับให้คุณหาเหตุผลมาบอกว่าคุณเนี่ยชอบฉันทำไม

0: แค่นี้ก่อนนะแกเดี๋ยวไว้ฉันว่างเนี่ยฉันจะโทรกลับหาแก
1: ตังตัง
0: ว่าไงคุณ
1: คุณทำไมอยู่อ่ะ
0: นี่คุณเป็นตำรวจเหรอถึงมาสอบสวนฉันเนี่ยคุณแหละโทรมามีอะไร
1: คิดถึงคุณนะ
0: เวอร์คุณเนี่ยโคตรเวอร์เลยฉันเพิ่งถึงบ้านไม่ถึงชั่วโมงบอกคิดถึงอะไรหรอคุณ
2: ผมพูดจริง
1: ผมคิดถึงคุณตลอดเวลาเลยถ้าเกิดผมพูดไปเนี่ยคุณอาจจะไม่เชื่อนะตังถ้าเกิดผมจะบอกว่าคุณเนี่ยเข้ามาเติมเต็มอีกครึ่งนึงของชีวิตผมเลยนะถึงแม้เราจะรู้จักกันได้แค่2เดือนก็เถอะ
0: คุณอย่าไปพูดแบบนี้กับใครเขานะเขาจะหมั่นไส้คุณเอา
2: ผมรู้ว่ามันน่าหมั่นไส้แต่ว่าผมเนี่ยพูดมาจากความรู้สึกของผมเลยนะแล้วผมก็ไม่เคยรู้สึกกับใครแบบนี้มาก่อนเลยเป็นคนแรกเลยไหมตัง
1: นี่ตังอย่ามาหัวเราะย้อความรู้สึกผมอย่างนี้นะผมพูดจริงๆ
0: ฉันไม่ได้หัวเราะย้อคุณฉันแค่ปลื้มตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครพูดนี้กับฉันนี่ดีนะที่คุณพูดทางในโทรศัพท์เนี่ยถ้าพูดต่อหน้าแล้วก็
1: คุณจะอายใช่ไหมล่ะ
0: เปล่าพูดกันแหละ
1: คุณเนี่ยนะเป็นจอมทำลายบรรยากาศจริงๆเลย
0: ล้อเล่นนะคุณก็คุณน่ะมาขายขนมจีบฉันทุกวันฉันก็เขินเป็นนะแค่นี้นะ
2: เฮ้ยเดี๋ยวก่อน
0: อะไร
1: คิดถึงจัง
0: ตังอยู่ไหนคุณอย่าลืมเอาเงินมาใช้หนี้แม่ฉันด้วยนะ
2: รู้แล้วนะมันดีนะคะ

0: กินไปกี่ขวดแล้วเนี่ย
1: 3ขวดเองพี่เบียร
0: ์คอแข็งเหมือนกันนะ3ขวดยังไม่ฟุบเนี่ย
1: พี่เบียร์กินด้วยกันดิ
2: ห่างเลยวันนี้นุ่นเหลียง
0: วันนี้พี่ไม่ดื่มอ่ะพี่ขับรถมาแต่น้องนุ่นต้องมีเรื่องอะไรแน่ๆใช่ไหมถึงโทรหาพี่เนี่ย
1: ถ้าหนูก็นุ่นไม่มีไงไม่กินพี่เบียร์ก็กลับไปเลยไปพี่เบียร์สั่งดิ
0: เต็มโต๊ะแล้วมั้งน้อง
1: สั่งมาอีกพี่ไม่ต้องนุ่นเดินเลยนะนุ่นไม่เมา
0: ไม่เมาอะไรเนี่ยน้องนุ่นเดินจะไม่ไหวอยู่แล้วค่อยๆเดินเดี๋ยว
1: พี่เบียร์นุ่นถามอะไรพี่เบียร์หน่อยได้ไหม
0: อะไรครับ
1: พี่เบียร์ว่าน้องนุ่นเป็นคนยังไงนิสัยดีไหม
0: ดีสิครับทำไมถามอย่างนั้นนะ
1: แล้วพี่เบียร์ว่าน้องนุ่นน่ารักไหม
0: น่ารักสิครับ
1: ว่าเราเป็นแฟนกันไหมอ
0: ะไรนะครับ
1: น้องนุ่นถามว่าเราเป็นแฟนกันไหม
0: น้องนุ่นพูดจริงพูดเล่น
1: น้องนุ่นพูด
0: น้องนุ่นน้อง
1: เลือก

0: ตรงนี้อ่ะ
1: น้องนุ่นน้องน้อง
2: นุ่น
1: นุ่นน้องนุ่นครับน้องนุ่นน้องนุ่นน้องนุ่นน้องนุ่นฟังพี่ก่อนน้องนุ่น
0: พี่เบียร์ปล่อยมาก่อนนุ่นทำไม
1: พี่ไม่ปล่อยจนกว่าน้องนุ่นจะฟังพี
0: ่นุ่นบอกให้ปล่อยปล่อย
1: โอ๊ยอาย
0: พี่เบียร์นุ่นขอโทษ

0: องมารับครับ
1: อ๋อแล้วจอดรถได้เหรอ
0: ไม่เป็นไรครับตอนนี้ฝนตกอยู่ผมเป็นห่วงคุณแล้วนี่จะไปส่งของที่บ้านหน่อยครับเดี๋ยวผมกางร่มไปส่งให้อัน
1: นี้น่ะ
0: ครับถือได้ถือ
1: ไม่เป็นไรฉันถือเองได้
0: ครับ

0: สื้อเปียกหมดแล้วเก็บเข้ามาหน่อยหนูไม่สบาย
1: ไม่เป็นไรครับผมกลัวคุณเปียก
0: ขอบใจนะที่เป็นห่วงอ่ะ

0: หิวยังลูกแป๊บหนึ่งนานกล้วยให
1: ้อ้าวพี่จ๊อบวันนี้ไม่ทำงานเหรอคะ
0: พอดีพี่ตังไปดูร้านตอนเช้าอ่ะพ่อพี่ไปส่งลูกค้าที่สนามบิน
1: อ๋อมาเดี๋ยวนุ่นดูไลออนให
0: ้แล้ววันนี้เราไม่ทำงานเหรอ
1: วันนี้นุ่นเข้าบ่ายค่ะมาเดี๋ยวนุ่นป้อนให
0: ้ขอบใจนะ
1: ครับ
0: นุ่นมาก็ดีละเดี๋ยวพี่ฝากไลออนก่อนนะไปกันนะไปกันนะลูก
1: พี่เจ้าค่ะพี่จ๊อบกับพี่ตามชอบกันเหรอคะ
0: ก็ใช่อะ
1: นั่นว่าก็ดีนะคะพี่จ๊อบกับพี่ตามเนี่ยดูเหมาะสมกัน
0: เอ๊ะเราพูดจริงหรือประชดเนี่ย
1: ไม่ได้ประชดค่ะนนพูดจริงๆคิดว่านนเป็นนางร้ายในละครหลังข่าวหรือไงเสียใจจ้ะนนมีแฟนใหม่
0: ใครอะไหนบอกพี่สิว่าใครเนี่ยคือผู้โชคดีคนนั้นอะ
2: จ๊อบนุ้ยไม่ไปขายของวันนี
0: ้กำลังจะออกไปเนี่ยพุ่งมาทำไมตั้งแต่เช้าวะไอ้เบียร์
2: มหาลานไง
0: มหาลานเหรอ
1: พี่เบียร์เขาไม่ช่วยดูไลออนไงคะเขามาบ่อยจะตายพี่จ๊อบไม่รู้หรือไง
0: ไอ้มาบ่อยอ่ะพี่รู้แต่ว่าไม่ต้องมาทุกวันก็ได้จริงใจอ่ะ
2: เฮ้ยไม่เป็นไรกูมาได้ตลอดแหละ
0: แล้วมึงไม่ต้องทำงานหรอไม่จะเห็นหรอ
2: โอ้สบายมากเพื่อนตอนนี้กูเปลี่ยนไปเทรดทั้งคืนแล้วไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวกูดูลูกให
0: ้ถ้ามาขนาดนี้นะเดี๋ยวกูเนี่ยให้มึงเป็นพ่อไลออนอีกคนนึงเลย
2: ฮะไม่เป็นไรเป็นลุงก็พอนะไลออนหลานของลุงเนี่ย
0: เ
1: อ๊พี่ไปช่วยพี่ตังดูร้านได้แล้วค่ะมันจะพูดอยู่ได
0: ้อ๋อ thank you แฮนฝากด้วยนะ
2: ได้เพื่อน
0: เกิดนะลูก
2: ค่อยๆไปนะนี่พี่ซื้อส้มตำไก่ย่างมาฝากอยากกินเลยไหมคะเดี๋ยวพี่แกะให
1: ้โอ้ยพี่เบียร์นี่รู้ใจนุ่นที่สุดเลย อยากกินเดี๋ยวพอดีเลยค่ะ
2: โอ้ยแต่อย่างนั้นก็ต้องให้รางวัลพี่หน่อยแล้วแหละ
1: นี
0: ่ไม่พอเลยนุ่นไอเบียร์อ่ะมึงนี่เหงาลูกกูมาบังหน้าเหรอ
2: เอ้ยไม่ใช่กูตั้งใจมาหาไลออนจริง
0: กูบอกไว้ก่อนเลยนะอย่าทำให้น้องสาวกูเสียใจนะเว้ย
2: อุ๊ยได้เลยครับพี่จ๊อบ
0: เราก็เหมือนกัน
1: จ๊อบอย่าแซวแล้วมีอะไรหรือเปล่าคะ
2: ไม่ต้องเป็นห่วงเพื่อนไปเลยไปร้านเลย
0: ไม่ห่วงไลออนเลยโอ้ห่วง2คนเนี่ย
1: บ๊ายบายครับพ่อตกใจหมดเลยอ่ะ
2: โอ้ตกใจหรอพี่ปลอบให้นะชัดแบบหน่อยนี่
1: โอ้ยหัวใจ
2: ให้น้องนุ่นคนเดียวเลยค่ะ
1: โอ้ยน่ารักที่สุดเลยค่ะไม่คิดเลยนะว่านุ่นเนี่ยเขาจะชอบกับพี่เบียร์
3: ใช่ตอนที่จอบรู้นะโอ้เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะงงเลยว่าไปชอบกันตอนไหนอ่ะ
1: แต่นุ่นเนี่ยเขาเคยเล่าให้ตังฟังนะว่าเขาชอบคุณมาตั้งแต่เด็กๆเลย
3: ไม่ใช่แหละแต่ว่าจอบบอกนุ่นตลอดเลยนะว่าจอบ

0: รักนุ่นเหมือนกับน้องสาวคุณนึงตอนเด็กๆ เนี่ยเวลาไปไหนมาไหนนะนุ่นก็จะตามไปด้วยตลอดเลยเราสองคนก็เลยผูกพันกันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจ๊อบดีใจนะที่นุ่นเนี่ยชอบกับบีฮะเพราะว่านุ่นเนี่ยจะได้มุกออนไปกับจ๊อบสักที
1: แสดงว่าตอนเด็กๆ เนี่ยคุณน่ะน่ารักมากเลยเนี่ยนุ่นเขาถึงได้ฝังใจรักพี่ชายเขาแบบเนี้ย
0: ไม่รู้ว่าตอนเด็กๆ เนี่ยน่ารักมากเลยนะแต่ว่าตอนโตเนี่ยน่ารักมากคุณว่าจริงไหม
1: คนอะไรเนี่ยอวยตัวเองเป็นด้วย
0: หรือว่าไม่จริงอ่ะ
1: คนเดี๋ยวคนอื่นเขาไม่เห็น
0: ก็ถ้าเกิดคุณไม่บอกว่าผมน่ารักอ่ะจะจุบปากดีไหม
1: พอน่ารักก็ได
0: ้อ่ะผมให้คุณจุบคืนบ้างดีเหรอดีเหรอไหน
1: ดูซิซื้ออะไรมาให้ฉันวันนี้
0: เบอร์เกอร์เนื้อไง
1: โหรู้ใจซะด้วยว่าฉันชอบกินอะไร
2: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือ Cholesterol

0: เศษออร่าเฮอร์เบิลซอฟสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping

0: เดียวเนี่ยมันรู้สึกเดือดๆไงก็ไม่รู้อ่ะเดือด
1: เอางั้นก็ได้พ่องั้นเดี๋ยวผมโทรบอกอาก่อนนะ
0: งั้นเดี๋ยวพ่อไปเปลี่ยนชุดก่อนนะไอ้หนู
1: ก็เปลี่ยนด้วยอ่ะพ่อ
0: เฮ้ยไม่ได้ดิมันต้องให้เกียรติเจ้าภาพเขาหน่อย
1: ให้เกียรติยังไงอ่ะพ่อ

0: ผมขอให้คุณแม่ขอให้คุณน้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ
1: แม่ก็ได้จ้ะฉันค่ะฉันตังลุงสิทธิ์มาละ
2: สวัสดีค่ะลุงสิทธิ
3: ์สวัสดีจ้ะ
1: อันนี้พี่จ๊อบนะคนที่แม่บอกว่าเขาเปิดร้านกาแฟเป็นรถทรัคไง
2: สวัสดีค่ะพี่จ๊อบ
0: สวัสดีครับน้องสตางค์
1: นี่ที่แม่ชวนพี่เขามาเนี่ยเผื่อตั้งสนใจอยากเปิดร้านกาแฟเป็นรถทรัคจะได้ขอข้อมูลจากเขา
2: ดีเลยค่ะแม่
1: เชิญค่ะเชิญ
3: ครับ
2: พี่จ๊อบคะรบกวนช่วยยกทางยกของในครัวหน่อยได้ไหมคะ
0: อ๋อได้สิครับ
1: ตังพี่เขาเป็นแขกใช้เขาได้ไง
0: เฮ้ยไม่เป็นไรเลยครับแม่เดี๋ยว

0: เนี่ยเข้าถึงหัวใจพ่อคนจัง
1: หรือว่าเขาสองคนเนี่ยชอบกัน
0: งั้นคุณเนี่ยไปถามพ่อคุณนะฉันจะไปถามแม่ฉัน
2: พี่เดี๋ยวกันช่วยอยู่ตรงนี้นานๆได้ไหมขอให้เธอเข้าใจในช่วงเวลาที่เราได้ใกล้กัน
3: ไว้จำไว้ก่อนไงเผื่อพ่อแม่เราเนี่ยชอบกัน
0: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันนะคุณ
3: เราก็จะได้เป็นครอบครัวเดียวกันไง
0: เดี๋ยวนี้คุณมั่วเก่งแล้วเนี่ย
3: ก็ได้คุณมาแล้วล่ะ
0: เฮ้ยหอมก้ามเมื่อแหละ เอาด้วยเล่า
3: ไหมเจ้าอีกทีเหรอเอาอีกไหม
0: เอาแล้ว

0: พ
1: ่อ
0: พ่อชอบแม่สตางค์หรือเปล่า
1: เขาก็คุยสนุกดีนะ
0: นี่คุณศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: ผมถามคุณว่าคุณเนี่ยชอบแม่คุณสตางค์หรือเปล่าไม่ได้ถามว่าเขาคุยสนุกไหม
1: เพราะว่าชีวิตเขาน่าสงสารนะพ่อของสตางค์เนี่ยทิ้งเขาไปกับลูกตอนที่สตางค์อายุ5ขวบผู้หญิงคนเดียวต้องเลี้ยงลูกตามลำพังเนี่ยมันจะลำบากแค่ไหน
0: เขาชอบเขาป่ะ
1: เพราะว่าเขาก็น่าจะเหงานะพ่อไปอาบน้ำก่อนนะ
0: เฮ้ยแล้วคุณศักดิ์สิทธิ์ไม่เหงาหร
1: อตามนั่นแหละ
0: คุณศักดิ์สิทธิ์เหงาเหงาขึ้นไปอาบน้ำทำไรหรือเปล่า
1: ร้อน
2: ไม่ชอบลุงศิษย์เขาใช่ไหม
3: ทำไมถามแบบนั้นน่ะ
2: แม่ชอบลุงศิษย์ใช่ไหมเพราะตั้งแต่แม่เลิกกับพ่อเนี่ยแม่ไม่เคยสนใจผู้ชายคนไหนเลย
3: แล้วถ้าแม่ชอบจริงๆแกจะว่ายังไง
2: ตังจะว่าอะไรได้ล่ะ
3: แต่ว่าคงยากแหละเขาคงไม่ชอบแม่หรอก
2: แต่วันนี้เนี่ยแม่ออกตัวแรงมากเลยนะตังคิดว่าเขาน่าจะรู้แหละว่าแม่ชอบเขาแล้วตังก็คิดด้วยนะว่าเขาเนี่ยน่าจะชอบแม่เหมือนกัน
3: แกดูออกว่ะ
2: ใช
3: ่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันได้ดอกไม้จากผู้ชายอะวันนั้นที่ไปส่งของอะแล้วฝนตกสิเขากางร่มให้แม่ด้วยแล้วเขาก็ยอมตัวเปียก
2: ถ้าแม่เนี่ยอยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนทำเชียร์ลุงสิทธิ์นะ
3: แม้ว่าคงยากนะ
4: ผมจะดูแลลูกให้ดีที่สุดและผมสัญญาว่าผมจะไม่รักใครอีกนอกจากคุณ
5: ขอบคุณมากนะคะที่รักฉันและอยู่ดูแลฉันตลอดเวลาฉันรักคุณค่ะ
4: อย่า

0: ทางเขาจะไม่ยอมลืมเมียเก่าเขาง่ายๆอ่ะ
1: เอานะแม่อย่าเครียดเลยพ่อแม่ของตังเนี่ยทั้งสวยแล้วก็ดูดีซะขนาดเนี้ยมีแต่คนเลือกตังไปล้างจานต่อแล้วเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยล้างคนเดียว

0: ินให้อร่อยนะคะ
1: อุ๊ยน่ากินจังเลยอะค่ะน่ารักจัง
0: เมื่อกี้พี่จ๊อบโทรมาบอกว่าจะปิดร้านเร็วหน่อยวันนี้จะได้มาแจมกับพี่เบียร์ด้วย
1: อ๋อได้งั้นเดี๋ยวพี่ไปล้างมือก่อนนะ

0: ลค่ะ
1: ฮัลโหลขอสายพี่เบียร์หน่อยค่ะ
2: พี่เบียร์เข้าห้องน้ำค่ะจากไหนคะ
1: อ๋อไม่เป็นไรค่ะบ่อยเขาโทรกลับแล้วกัน

0: เมื่อกี้มีคนโทรมานุ่นถามว่าจากไหนเขาไม่บอกพี่เบียร์ลองโทรกลับสิคะ
1: มิจฉาชีพเปล่าเบอร์ไม่คุ้นเลย
0: ลองโทรกลับสิคะ
1: ไม่เป็นไรหรอก
0: แต่นุ่นอยากรู้อะค่ะเป็นผู้หญิงด้วยโทรกลับค
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่เบียร์
1: ใครอะ
2: แม่ของลูกพี่เบียร์ไงคะ
1: ถ้าคุณไม่บอกว่าคุณเป็นใครผมจะวางแล้วนะ
2: โอ้ยว่ายเองค่ะ
1: มีอะไรว่ามา
2: ทำไมพูดห้วนจังอ่ะอยู่กับแฟนหร
1: อ
3: ฝ้ายขอยืมเงินสัก 24,000 ตอนนี้ฝ้ายกำลังเดือดร้อนอ่ะ
0: ใครอ่ะ
1: เพื่อนเก่าอ่ะค่ะมึงมีหรอกมันเยอะไป
2: หรือว่าอยากให้ฝ้ายโทรหาพี่จ๊อบแล้วบอกความจริงเรื่องอะไร

0: ชื่นใจยัง
1: ยังอคีได้ไหม
0: พอใจยัง
1: ยัง
0: เรื่องจริงใช่ไหมคะพี่เอ็ม
2: จะล้อเล่นทำไมเรา
0: ทำไมมันรวดเร็วจังอ่ะนี่ถ้าแกเป็นผู้หญิงเนี่ยฉันคิดว่าแกท้องไปแล้วนะเนี่ย
3: พวกเราก็ไม่รู้จะรออะไรอ่ะในเมื่อพ่อแม่แมนก็โอเคแล้ว
2: ใช่นี่พ่อกับแม่ฉันอ่ะเป็นคนบอกเองนะว่าให้ฉันกับพี่เอ็มแต่งงานกัน
0: เฮ้ยจริงดิยิ่งกว่าเซอร์ไพรส์อีกอ่ะเนี่ย
2: ก็จริงฉันน่ะน่าจะบอกความจริงไปตั้งนานแล้วไม่อย่างนั้นป่านนี้ฉันนะมีแฟนไปต้องหลายคนแล้ว นอนเล่นครับพี่เอ็มผมอาจจะมีแฟนหลายคนเนี่ยแต่ก็ไม่มีใครน่ารักกับพี่เอ็มหรอกครับ
3: มีได้แค่คนเดียวพอแล้ว
0: โอ้หวานตัวเนี้ยมีอีกไหมเนี่ย
3: มีเราก็ไม่เบานะ
0: ไม่เบานี่หมายถึงเรื่องอะไรคะเพม
2: ก็แกกับพระเอกพ่อลูกอ่อนของแกไงแต่คิดพวกฉันไม่เห็นนะ
0: แกนี่มันเห็นได
3: ้เหรอเห็นเต็มสองตาเลยแหละรอให้จุ๊บกันให้เสร็จก่อนถึงได้เข้ามาเนี่ย
0: ตั้งเขินเราเนี่ย
4: คาปูชิโน่ได้แล้วครับ
5: เฮ้ผมทำตามสูตรพี่เอ็มเลยนะครับพี่เอ็มลองชิมดูนะครับว่าให้กี่คะแนน
3: อร่อยให้เต็ม10เลยครับ
5: ขอบคุณนะครับ
0: พี่คุณพี่เอ็มกับแมนเนี่ยเขามาแจกการ์ดแต่งงานด้วยนะดูดิ
5: โอ้ยยินดีด้วยนะครับทั้งคู่เลย
2: ก็ถ้ายังไงขอใช้โอกาสนี้เชิญคุณจ๊อบเลยนะครับ
5: ได้นะครับขอบคุณครับ
6: ขอโทษนะคะร้านปิดหรือยังคะ
5: อ๋อยังครับได้ครับขอตัวนะ
2: ครับ
3: แล้วเป็นไงบ้างธุรกิจร้านอะ
0: คิดว่าน่าจะไปรอดแล้วอะค่ะตังเนี่ยต้องขอบคุณพี่เอ็มมากเลยนะคะที่คอยให้คำแนะนำตังค่ะถ้าไม่ได้พี่เอ็มเนี่ยตังก็คงไม่ได้มาถึงทุกวันนี้ค่ะ
2: ทุกวันนี้ของแกนี่หมายถึงร้านกาแฟแกหรือว่าพ่อพระเอกพ่อลูกอ่อนคนนั้นนะ
0: แมนนี่แหละ
3: คำแนะนำของพี่อะมันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าวันนั้นตังไม่ตัดสินใจทำ
0: ถ้าตังไม่ตัดสินใจทำนะคะตังก็คง
2: ไม่มีความรักแน่ๆเลยอะค่ะพี่เอ็ม
0: แมน
2: เอาก็ฉันเห็นแกไม่รู้จะพูดอะไรจุ๊บไปขนาดนั้นไม่ใช่ความรักก็แย่แล้ว
0: ตังว่าพี่เอ็มเนี่ยเปลี่ยนเจ้าสาวยังทันนะคะเนี่ย
3: แต่เรื่องนี้เนี่ยพี่เห็นด้วยกับแมนนะ
0: พี่เอ็มอย่างนี้มันสองลุมหนึ่งอะโหอะไรกันอะ
2: ให้มันรู้ซะบ้างนะครับเบบี๋ว่าใครเนี่ยทีมใครนะจ๊ะ
0: หนีไม่ใช่ฉันเบบี๋

0: ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมงานของเราในวันนี้ผมโชคดีครับที่ผมมีแม่ที่รักและก็ภูมิใจในตัวผมไม่ว่าผมจะทำอะไรถ้าสิ่งนั้นไม่ทำให้ใครเดือดร้อนพ่อแม่ผมคอยสนับสนุนผมเสมอและสิ่งไหนที่ผมทำแล้วมีความสุขพ่อแม่ผมก็จะไม่เคยห้ามแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่แม่ผมมาเป็นสักขีพยานในวันแห่งความสุขของผมรักแม่นะครับ
1: แม่ก็รักลูกนะครับและแม่ก็คิดว่าพ่อก็คงจะดีใจที่เห็นเอ็มมีความสุขในวันนี้แล้วก็มีคนดีๆอย่างแมนอยู่เคียงข้าง
2: ขอบคุณมากนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมแสดงความยินดีกับผมแล้วก็พีเอ็มในวันนี้งานวันนี้นะครับผมจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าพ่อกับแม่ไม่ยอมรับในสิ่งที่ผมเป็นผมอยากให้พ่อกับแม่รู้ว่าพ่อกับแม่คือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผมนะครับ
3: แมนพ่อรักแมนนะลูกดูแลกันและกันให้ดีนะ
4: แมนน่ะคือความภูมิใจที่สุดของพ่อกับแม่นะลูกฝากน้องด้วยนะเอ็ม
0: ครับแม่สำหรับผมนะครับความรักไม่จำเป็นที่จะต้องพิสูจน์

ความรักไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาว่าเราจะคบกันนานแค่ไหนแต่ความรักคือความรู้สึกที่เราบอกกับตัวเองว่าคนนี้แหละใช่คนที่เราอยากตื่นมาในทุกๆวันแล้วก็นอนหลับฝันดีในทุกๆคืนขอแค่เราซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองผมว่าแค่นั้นก็เพียงพอแล้วล่ะครับ

0: ่แฮปปี้
1: เปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่า
2: คุณแม่โทรศัพท์ก่อนนะฮัลโหล
3: ฮัลโหลจ๊อบ
2: บาย
4: ดีใจจังที่จ๊อบยังจำเสียงเมียได้อ่ะ

0: นับสนุนรายการโดย
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
2: สวัสดีครับเจอกันทุกวันอาทิตย์ตะวันโด่ง10โมงตรงกับรายการคุณพระช่วยครับผมเช้าๆอย่างนี้ครับผมฮะช่วงวัยรุ่นเรียนไทยครับ
3: ครับพี
2: ่วันนี้คุณพระช่วยต้องบอกว่าโกอินเตอร์นะ
3: โกอินเตอร์คือดังไปถึงต่างประเทศทั่วโลกแล้วว
2: ันนี้อีกหนึ่งศิลปินครับมาเยือนรายการคุณพระช่วยและจะมาทำเมนูของไทยปรบมือต้อนรับน้องแทยง
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ผมสเตย์ครับ
5: ครับผมเชิญเลยครับ
4: ครับครับครับ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีคร
2: ับแทยง
4: เทยงครับ
3: เทยงครับอันนี้แทยง
4: เทยง
2: แทติ้ง
4: เทติ้งเทติ้ง
2: เทิง
4: เทิง
2: เทิง
3: อันนี้เติ้น
4: เติ้น
3: ใช่ครับ
4: เทิง
3: เทิง
2: เติ้นยูสปีกอังกฤษ
3: สปีกอังกฤษ
4: a little bit
2: I know
4: I don't know. Okay.
2: So,
3: how long?
2: Can you speak Thai?
3: Speak Thai? Can you speak Thai?
4: A little bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
3: Very good!
2: Wow! Okay, okay.
3: Food? Some food? Thai food? You know Thai food?
4: Of course.
3: What?
4: Pad Thai.
3: Pad Thai.
4: Tom Yam Goong.
3: Tom Yam Goong.
2: ขนมจีน.
3: You say ขนมจีน.
4: ขนมจีน.
2: แม่มาลา.
4: แม่มาลา.
3: He's Thai food. Thai food is business.
2: Okay. เราจะคุยแค่นี้เหรอ?
3: คุณคุย. ผมก็สื่อสาร

0: ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร
1: ่ขอถึงนี่ไงถึงแขนนี่ไง
0: อันนี้ก็คนลิ้นหนึ่งนะ
2: แต่ส่วน근육이너무많이찐것같아
0: 서เขาบอกว่าตอนอยู่กรมเนี่ยคือแบบกล้ามมันค่อนข้างโตขึ้นอะไรอย่างนี้ก็เลยติดแน่นนิดนึง
2: เออ

0: ครับ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
2: เพลงมันมากสนุก
3: ทายงว่ามาเมืองไทยบ่อยประทับใจเมืองไทยคืออะไร
0: 아무래도저희이제시즈니분들이가장인상깊죠항상
4: ก็คือแฟนๆเขาก็คือซีจูนี
0: ่네
4: ครับผมก็คือซีจูนี่ชาวไทยของเขาคือประทับใจที่สุดเลย
2: แฟนคลับใช่มั้ย
4: ใช่ชื่อแฟนคลับครับผม
0: โอ้เลย시작은또올해첫시작1월1일날은또태국에서행사를했었거든요네그래서뭔가더애틋한느낌도있고올해시작을너무잘한느낌이들어서
3: เดี๋ยววันนี้ไทยงจะมาทำอาหารไทยทำเมนูวันนี้คือจะย้อนไปเดิมๆของไทยเลย
2: จุดเตา
3: จุดเตา
2: ทาน
3: จุดเตา
2: ครับ
3: ซึ่งเขาเคยไหม
2: เคยไหม
0: ฮ่องกงก็바비큐문화가되게잘돼있어서숯불은자주봤습니다
2: วันนี้เราจะพาไทยงไปทำขนมไทยโบราณที่แบบหาได้ยากมากครับขนาดผมสองคนอ่ะยังไม่รู้จักเลยเป็นไงเราก็เลยต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญขอเชิญคุณอัญมณีผู้พักดีจากร้านศรีวังหญิงครับ
5: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ว้าว
3: โอ้นี
2: ่ช่อม่วง
3: ขนมช่อม่วง
4: อยู่กี่เจ้ขนมช่อม่วงนี่เรา
0: ช่อม่วง
6: ช่อม่วง
3: มีพริกด้วยมันเหมือนใครอะไรป่ะไอ
2: ้เก็บปากหม้ออ
3: ่ะ
2: เก็บปากหม้อสาคู
6: ใช่ค่ะ
3: ประมาณนั้นใช่ไหม
6: มันเป็นตระกูลเดียวกันค่ะเป็นของว่างของว่างแบบคาวว
3: ันนี้ทายโยต้องทำขนมแบบนี้ต้องให้หน้าตาอย่างนี้นะ
4: 그래서오늘태용씨는저렇게생긴모양으로이렇게한번만들어볼거
0: 예요이렇게가능할까요
4: จะทำได้ไหมนะ
3: หนึ่งหน้าตานี้สำคัญคือรสชาติเดี๋ยวให้ชิมดูและรสชาติต้องออกมาอย่างนี้ด้วย
2: เรามาลองชิมกันเลยครับผมลองชิม
3: เดี๋ยวให้ทายโยลองชิมกับว่าถ้าไม่ทานเผ็ดก็ไม่ต้องทานพริก
0: โอ้ยอีกสิ่งเดีย
4: วโอเค
3: เรียก
6: ตะลิงปิง
3: ตะลิงปิงกับเปรี้ยวเปรี้ยวมาก
4: ยกเอเจตะลิงปิงที่เราพูดกัน
0: ตะลิงปิง
4: ผมชงช่อย
0: โอ้โอเค I try โอเคโอเค
3: เอา
0: อร่อยจริงเ
4: หรออร่อย
3: มันเปรี้ยวมากเลยนะตะลิงปิงเปรี้ยวมากเลย
4: 엄청시거든요원래괜찮으세요
0: 네맛있어맛있어
4: 그안와있나
2: 아진짜맛있어요진
0: 짜그렇게시지않은데
4: 그완전매니삐요가나안하나
2: 또나온피
4: 침이못써나온다
3: 어왜
0: 어태국침례를워낙좋아하는데
4: 어그손도가처음에폭픽타이유래요
0: 뭐그런침례소스에들어가는맛인것같아요
4: 그만은유네콩소스콩타이야그래서침례콩타이야그렇
3: 죠아침례타이유를빙그가만몽타이야
0: 어알겠습니다
4: 오케이
0: 가고오케이가
2: 고가야
3: 돼막막막침례
0: 먹어보겠습니다
4: 이제롱침
0: 맛
4: 픽빼놓는
6: 픽고허픽너픽키노ได้ค
4: ่
6: ะ
4: กูซื้อต้อมก่อน
0: โอ้ยจริงเหรออ
4: ร่อยมากเลยครับ
6: เหมือนขนมเหมือนขนมของอะไรเกาหลีไหมคะ
0: โอ้ยคือมันกุ้งแบบนี้ต้อง
4: อ่าใช่ก็เหมือนเกี๊ยวอะครับ
0: มันกุ้งกุ้งรสเนื้อกินว่า
4: เหมือนแบบเป็นเกี๊ยวที่แบบมีไส้แล้วในไส้นั้นมีผักชีรวมอยู่ด้วยแล้วประมาณนี้ครับ

0: บาชิเนล
1: อร่อยครับ
0: อร่อยครับ
2: ขนมชิ้นนี้เนี่ยมีต้นกำเนิดแบบยังไงบ้างครับ
3: ก็ขนมเนี่ยนะคะจะเป็นจริงๆเขาเรียกอาหารว่างแบบคาวก็มีต้นกำเนิดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2ค่ะก็เก่าแก่มากขนาดมีปรากฏในกาบเหเลยค่ะกาบเหก็คือเป็นกลอนนะคะกลอนของไทยก็คือเขาเรียกว่าอยู่ในกาบเหชมเครื่องคาวหวาน
2: ชอมูคือสีนี
3: ้ใช่ค่ะถ้าเป็นต้นตำรับอะค่ะจะต้องเป็นสีนี้หรือก็จะเปลี่ยนโทนได้เป็นสีม่วงสีฟ้าฟ้าแก่ฟ้าเข้ม
0: คือแบบนี้
1: คือแบบอาหารนี้อาจจะต้องแบบทำเยอะมากเลยหลายๆอย่างเจียมตัวเยอะมาก
4: จำรสชาติไว้นะเดี๋ยวต้องปรุงให้เป็นรสชาติแบบนี้
1: จ้ะอิมาซึกิโอคาชิโบอีมัดคือเดิมเดี๋ยวมันจะช่วยเดิมนี่นะ
0: โอเคครับโอเค
2: ชี้อยากรู้วิธีการทำแล้วครับเนี่ยว่าแต่ละขั้นตอนมันยากแค่ไหนอะไรยังไง
3: ไม่ยากเลย
1: เย่มันเรื่องนึงก็โอเล็บจันสินิดา
0: อ๋อหนูโง่เลยก
1: ็ดูยากมากเลย
0: ป่ะทำมาเลย
2: ครับ
1: มันเรื่องพอเ
2: ริ่มทำเลย
0: มาหม้อพร้อมครับอันดับแรกเลยที่จะให้ทายุงเนี่ยก่อไฟ
1: รีบชีสนิดา
0: เ
1: ออครับ
0: แล้วเราปล่อยไปที่อ่ะ
1: จ้าข้างบน
0: เช่เชิญเริ่ม
1: นี่
0: ไอซ์มาโคเรียสไตล
5: ์โคเรียสไตล
0: ์ครับอุ้ยเยอะไปเนี่ย
1: อุ้ยสูงมากเลยสูงมาก
0: มากไป
5: โอเค
0: เ
5: สร็จ
1: ประมาณนี
0: ้บางคนไม่เป็นนะนี่ก็เป็นนะเนี่ยที่เกาหลีเรียกว่าอะไร
1: อีกบอกฮันกูหมูเราหมูเหลือง
5: ซ่งหยาง
0: ซ่งหยาง
1: ซ่งหยาง
2: ซ่งหยาง
0: ซ่งหยาง
2: ไม่ใช่ย่างเดียว
5: ซ่งหยาง
1: ซ่งหยาง
0: ไม้ขีด
5: ไม้ขีด
2: ไม้ขีด
5: ไม้ขีดไม้ขีดชื่อเดียวไม้ขีด
1: ง่ายดี
2: เกาหลีก็ง่าย
0: ซ่งหยาง
5: ซ่งหยาง
2: ซ่งหยางช่วย
5: ซ่งหยาง
2: ซ่งหยาง
5: ไม้ขีด
2: โซเทคนิค
0: โน
1: สกิลสกิล
0: โ
2: อ้อันนี
0: ้ว้า
5: เดี๋ยว
0: โอเค
2: ถือว่าเป็นไหมพี่อย่างนี
0: ้เป็น
1: ไอ้ยง
0: เ
1: ดิมฮับก็
0: เออ
1: จ
0: ๋อคู่โอเคอ่ะจะปล่อยไปไปไปเลยอ่ะ
1: จากพูดเรื่องนี้เลยเราทุกคนเหรอ
0: เนี่ยทำอะไรต่อครับ
3: เดี๋ยวเราจะทำไส้กันนะคะก่อนที่จะมีเป็นไส้ได้เนี่ยเราจะต้องมีเขาเรียกคนไทยอ่ะเขาจะเรียกสามเกลอ
0: สามเกลอคือเป็นเพื่อนกันสามคน
5: สามเกลอ
0: เนี่ย
2: สามเกลอ
0: เข้าใจง่ายเนี่ยฉันเรียกสามเกลอเนี่ย my friend
3: สามเกลอก็จะมีรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทย
0: ให้เขาไปเอาจานหยิบสามเกลอมา
2: จัด
6: คือมันยืนดูอะว่าชาวเกาหลีจะเลือกถูกไหมแต่มันก็เหมือนกันนะเหมือนกัน
5: ชูชูกุ
1: นี่พริกไทย
5: โอเคเอาแล้วก็เทียมสองแบบ
1: อันนี้เหมือนจะเป็นรากผักชีนะฮะ
5: มัน
1: เ
3: หรอใช่ปะ
5: ใช่ใช่
1: เนี่ยเดี๋ยวผสมดีละ
0: เอาไม่ดีเลย
1: ฮะส่วนนี้ดูเนี่ยเลย
0: กี่อันแล้วที่ชิคกี้พ
5: ายมาเนี่ยดูดู
1: เ
5: ขาถึงเนี่ย
1: คือเขาบอกว่ากระเทียมมีสองประเภท
3: กระเทียมเล็ก
1: ชักกึ่งกลุ
5: ่มชักกึ่งกลุ่ม
1: กระเทียมไทย
3: กระเทียมไทย
0: พอไหม
5: พอป่ะครับ
3: จริงเอารักผักชีหยิบมาหมดเลย
1: คือคุ้มสุดปุ่นเลยคือเนี่ยถ้าเขาจะอุ้มชิมเนี่ยก็มานี่สุดนี่ใช้เยอะใช้เยอะ
3: พริกไทยพริกไทยพอกระเทียมอีกนิดนึงก็ได้ค่ะ
1: คือบ้านเนี่ยจะจุกุ่มตัวพี่เลย
3: พริกไทยได้โอเค
1: โอเคที่มากันสุดนี
0: ่ครับไทยยงครก
1: ครก
0: ครกอยู่เลย
1: ครก
0: ครก
1: ชอยกูต้องมุกิดอกเนี่ยครก
0: ครก
5: ครก
0: สาก
5: สาก
0: เออ
5: ครกสาก
2: ปกติเขาทำอาหารอยู่แล้วไหมทำ
1: คุณตู้รู้สึกข้าใช่ไหม
5: เออชอบชาจูนี่นะนี่ใช่ไหมให้มากิน
1: น
5: ้ำมีด่ะ
1: ก็ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นครับแต่ก็ทำกินบ้างครับ
2: ทำกินบ้าง
5: อีโก้เออมากขึ้นจนใหญ
1: ่ต้องซอยอีกตัวนี้ไหมครับประมาณนี้โอเคไหมครับ
3: ถ้ายิ่งซอยละเอียดก็จะตำง่ายขึ้น
1: ไอ้อีกทอดฉันกินไส้สุโรยเจช่วยกันเจคือบทที่ช่วยกู
2: กระเทียมไม่ต้องปอก
3: เปลือก
2: กัน
3: เ
2: ข
5: าจะช่วย
1: มาดูเลยเจก็จะกล้าเดี๋ยวกูจะยกไปทัวร์จูบไปชิม
2: ผมช่วยปอกพี
5: ่พูดกินสนแล้ว
1: ประมาณนี้
3: โอเค
1: โอเค
3: โอเคค่ะเก่งมาก
1: นุ่มนุ่มจุดสุด
3: แล้ว ก็ใส่พริกไทยลงไปได้เลยค่ะ
5: ข้าวหลงช่วงเสร็
1: จกลิ่นมันน่าจะแรงแรง
3: แล้วก็ตำได้เลย
1: ก็จะพอดูจะช่วยบุรุษ
5: ปักปักปักปักปักปักปักปักปักปักปักเฮ้ยเขาก็ตำเป็นนะ
1: ชาใช่ไหม
3: ถ้าเขา
1: อีชาเซอีส้นนุ่นริมตรงจุดต่อไ
3: ปทำเสร็จแล้วก็ผัดไส้ได้เลยค่ะ
0: แล้วก็ผัดไส้ได้เลย
1: ต่อ
0: ขอผูกไก่เ
1: หรอเราต้องผัด
3: ผัดไส้แล้วค่อยทำแป้ง
0: ชายงกระทะ
1: กระทะเราพูดจี
0: กระทะ
1: เฮ้ย
0: กระทะ
5: กับเลสโก้เลยกิน
0: กระทะ
1: กระทะ
0: กระทะ
5: กระทะ
1: เ
0: พ่นโมหาเลย
1: เพ่น
0: ไปเลย
1: เพ่นเพ่นเนี่ย
0: เพ่นอ่ะเพ่นthis กระทะ
5: กระทะ
0: กระทะ
5: กระทะ
0: ตะหลิว
5: ตะหลิว
0: ไม
5: ้ไม
0: ้ตะหลิวไม้กระทะ
5: กระทะ
3: กระทะวางใส่น้ำมันแล้ว
0: ใส่เยอะไหม
3: ไม่เยอะมาก
1: กิน
3: ม
1: ัน
3: อย
1: ่
3: าง
1: นี้ชุดเลยโอเคพันยงลูก
3: โอเคพอก่อนจะทำหมดค่ะโอเคเสร็จแล้วพอร้อนแล้วนะคะใส่อันนี้ช้อนหนึ่ง
1: ใส่ยอดิจุ่มขันเราแม่
3: เขาบอกว่าถ้ามีการจามเกิดขึ้นเนี่ยคือเขาเรียกว่าพวกเครื่องเทศเครื่องแกงอ่ะได้ที
5: ปุ๊ชชี่แล้วก่อนเถอะ
1: ปุ๊จะจามแล้ว
3: จะจามแล้วเหร
1: ออันนี้ได้ครับเน
3: ี่
1: ย
3: ได้แล้วก็ใส่หอมใหญ่ได้เลย
1: ยังจะพาด้ว
3: ย
1: ยังพาได้ท่าด้วยมันเต็มดีแล้ว
5: เ
1: นโอ้ข้าวหลง
5: เนี่ยIt's okay. Let me see the whole room, though.
1: กินดีมากเลยครับตอนนี้

0: ก็ได้ทำช่อม่วงถึงขั้นตอนเตรียมแป้งเรียบร้อยแล้วมาช่วยลุ้นกันต่อว่าจะออกมาสำเร็จหรือไม
1: ่แป้งนะคะมันจะขึ้นอยู่กับการนวดถ้านวดนานแป้งจะเหนียวถ้านวดแป๊บเดียวก็ไม่เหนียวอันนี้อยู่ที่เท็กเจอร์ที่เราชอบ
2: ก็กรองเลย
1: กรองได้เลยค่ะกรองใส่กระทะเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาแป้งเนี้ยไปกวนกวาดแป้งให้หมดเลยเสร็จแล้วเราก็จะไปกวน
3: ต้องกวน
4: ร้อน
2: ๆอัน
4: ต
2: ะโก
4: นตอนนี้ไม่ร้อน
1: ทีนี้ระวังตกขอบๆอ่ะเขาจะไหม้เร็วต้องระวัง
5: เราเคี่ยวแล้วเคี่ยวมาจนจับตัวเป็นๆนี่แล้วนี่ขั้นตอนต่อไปก็คือการปั้นรองอันนี้แหละปั้นยังไงครับ
1: เดี๋ยวเราทำไส้ที่เราผัดแล้วปั้นให้เป็นรูปกลมๆไส้กับแป้งควรจะปริมาณเท่ากัน
5: อ๋อ

0: ียบร้อยแล้วเราก็เอาไปนึ่ง
1: เอาไปนึ่ง
2: เอาไปนึ่ง
3: เราจะพาโรจิเมนถึงนี่นะ
1: ของพี่เท่งนี่จะสุกกี่โมงเนี่ยก้อนใหญ่เลย
3: โชคดีจริง
2: จะไปด้วยกันไม่ได
0: ้ขั้นตอนต่อไปเราจะเอาไปนึ่ง
1: ครับ
3: ทำงานเกี่ยนนี่พาโรจิ้นก็หัว
0: เลยไป
2: ไปจ้ะเดี๋ยวคุณเทยงวางขนมไม่ใช่ทั้งจะเอาทีละดอกนะคะลง
3: อ๋อขั้นหน้าชิคอุลิมิน
0: รอ

0: 10คะแนนเต็มและแทยงให้ฝีมือเต็มกี่คะแนน
1: คุณนี่นั่นเถอะ점수를몇점주고싶으십니까
2: 그처음이니까10주겠습니다아우리다같이만들었으니까
1: 아고마워우리함께간
0: 다오케이오케이어서나나
3: คุณแม่มอบเหรียญแล้วครับ
1: สันเซงนี่
4: ของเลยใช่ไหมคะ
3: ครับผม
1: เราขอรับ
3: โ
2: อ้บ
3: ้าวเป็นไงได้ทานขนมของคนไทยแล้ว
0: ความรู้สึก
1: จากเมืองบ้างเทกุก전통디저트만들어본소감부탁드리겠습니다
2: 우선너무맛있었고요아저태국음식진짜좋아하는데어이렇게배우니까만약에집에서도생각나면은만들어먹을수있을것같아요
3: 내남그담아야해저거사이만이야허버뺑뺑담야
1: 근데진짜만약에한국에서다음에직접하신다면은네속만직접만드시고
2: 그래도맛있을것같아요
1: 내꺼나지않아요나
0: แล้วถ้าเกิดแบบถ้าอยากติดตามผลงานของน้องไทยงเร็วๆนี้มีผลงานใหม่อะไรบ้างครับ
2: 이제5월에는정규앨범이나오는데요이제정규앨범도많이사랑해주시고이미이제락솔리드라는곡이나오기도했는데정말여러가지를많이보여드릴수있으니까많이많이기대해주셨으면좋겠고기회가되면은태국에와서공연들더많이하고싶습니다
0: 수고하셨네
5: 감사합니다
0: 감사합니다
5: 감사
0: 합니다พี่ออมครับแล้วถ้าอยากกินช่อม่วงนี่ต้องไปที่ไหนครับ
4: ของพี่ออมนะคะก็มีทั้งสอนและทั้งไปรับประทานได้เลยอยู่ที่ร้านศรีวังหญิงค่ะแจ้งวัฒนะ14
3: รับสอนด้วย
4: สอนด้วย
0: แล้วก็ทำเหมือนเปิดร้าน
4: ใช่ค่ะ
0: เสียงผมเหมือนพี่ออมด้วยขอบคุณมากเลยนะครับ
4: ขอบคุณ
0: ครับผมแล้วก็วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณน้องแทยงมากๆเลยครับที่มาสนุกกับเราในวันนี้ครับอย่าลืมติดตามผลงานของแทยงกันด้วยนะครับทั้งซิงเกิลและอัลบั้มเต็มเลยครับ
3: ครับผมติดตามคุณพระช่วยครับผมทุกวันที่ครับ10โมงตรงฮะทางช่องพอยต์กดหมายเลข23วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey, I'm Tyson Lindsay, and I'm back, teaming up with Bujanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new, fully furnished, multi-million dollar home in Orange County. Welcome to Home Sweet Win! Play Bujanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bujanka.com for more details.

0: นับสนุนรายการโดย
1: เมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่าง
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่สนามบินสุโขทัยนะครับผมบินมาสนามบินสุโขทัย

กับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สครับมีวันละ2ไฟลท์จากสุวรรณภูมินะครับก็คือประมาณสัก7โมงเช้ากับ4โมงเย็นนะครับเพราะฉะนั้นสะดวกมากเลยจะมาเที่ยวสนามบินที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากนะครับท่านผู้ชมทยอยดูในรายการก็จะเห็นแล้วในพื้นที่ของสนามบินสุโขทัยเหลือเชื่อนะครับว่ามีสวนสัตว์นะครับสนามบินสุโขทัยด้วยใหญ่โตมโหฬารเป็นความโชคดีของพี่น้องชาวจังหวัดสุโขทัยที่มีสวนสัตว์อยู่ในจังหวัดนะครับแล้วก็สวนสัตว์แห่งนี้เปิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ทั้งหลายที่อื่นเขาปิดที่นี่เปิดนะครับค่าเข้าชมก็ผู้ใหญ่ร้อยเดียวนะครับเด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษา50บาทนะครับเข้าไปชมมหัศจรรย์ใหญ่โตนะครับเราก็ไปด้วยกันเลยครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับนะครับมีจุดจำหน่ายอาหารสัตว์นะครับมีจุดจำหน่ายอาหารสัตว์มีหญ้านี่น้องยีราฟมารอแล้วนอกจากนั้นก็จะมีอาหารโปรดของน้องยีราฟประกอบด้วยกล้วยน้ำว้านะครับผ่าไว้แล้วมีแครอทนะครับแล้วก็มันเทศเนาะมีมันเทศด้วยนะครับนี่น้องยีราฟเราไปดูน้องยีราฟเลยไหมนะฮะนี่นี่นี่อ่ะมาว้าวลิ้นยาวมากเลยอ่ะเขากินเป็นคำหรือกินเป็นก็เส้นอ่ะอ่ะคนนี้บ้างเธออย่าไปแย่งเขาสิไม่เอาฉันไม่ให้เธอกิน

นอกจากนั้นนะฮะท่านผู้ชมครับอเมซอนนี่ครับอดมึงมึงงับไม่เก่งกูเก่งกว่ามึงนี่อดเลยเออเอาใหม่อุ๊ยสนุกจังเลยไปเลยเก่งมากเออ

0: เหมือนกับปลาช่อนทั่วไป
1: ใช่ครับใช
0: ่อ๋อปลาช่อนมันก็กินเหมือนกันไม่ใช่เหรอลูกครอกมันอ่ะ
1: ก
0: ็ตัวอื่นมากินแม่มันก็จะต้องเฝ้า
1: ครับ
0: เออเสมือนตัวตอนออกลูกอาจจะต้องไปกั้นกันว่ากันใหม
1: ่โอ้สนุกมาก
0: มีอะไรหมอให้ดูตรงนี้อีก
1: มีให้อาหารกวาง
0: มีให้อาหารกวางอ่ะขออาหารกวางหน่อยอ่ะเราไปดูกวางที่นี่เรามีหมูแคระนะครับหมูแคระพอตแบลลี่นี่หมูแคระเดินอยู่นี่เลยนะครับนี่น่ารักมากนะครับมีหมูแคระแล้วมีนกอะไรอีกนะหมอในนี้น่ะ
1: อันนี้นกธรรมชาติครับ
0: อ้าวนกธรรมชาติน
1: กกระแตแต้แวดครับ
0: กระแตแต้อ๋อเนี่ยเหรอกระแตแต้แวดเพิ่งเคยเห็นนะได้ยินแต่ชื่อกระแตแต้แวดตัวใหญ่เหมือนกันเขาก็มากินอาหารของสัตว์ที่นี่นะในสวนสัตว์นอกจากจะได้เลี้ยงสัตว์แล้วเรายังได้เลี้ยงไอ้สัตว์อื่นๆด้วยนะแล้วก็ท่านผู้ชมดูที่โคนต้นไม้นะกวางนี่มันแทะเปลือกกินหมดนะตายหมดนะต้นไม้ใหญ่เนี่ยที่นี่เขาก็ต้องเอาตะข่ายล้อมตั้งหลายรอบอ่ะ
1: เวลาเขาเป็นเขาอ่อนนะครับเขาจะต้องไปสีเอาเปลือกออกให้เขามันแข็งขึ้นนะครับ
0: อ๋อเวลาเขาอ่อน
1: ตอนที่เขาอ่อนแล้วมันจะคันเขามากมันจะไปสีกับต้นไม้สีกับเสากับปูนเนี่ยครับ
0: เพื่อ
1: ลอกเอาเปลือกออกแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นเขาแข็งครับ
0: โอ้แล้วเขาเนี่ยพอเป็นเขาแข็งแล้วมีอายุถอดเขาไหม
1: มีครับมันจะเป็นฤดูของเขาครับแล้วพอถึงฤดูผสมพันธุ์จบแล้วเขาก็ผัดเขาทิ้งเลย
0: แปลว่าปีนึงแปลว่าทุกปีต้องผัด
1: เขาหนึ่งครั้งครับใช่ครับ
0: แล้วเขาที่ผัดมันไปไหนอ่ะ
1: ก็เราเก็บไว้ครับฤดูนี้ก็ไม่ใช่ฤดูผสมพันธุ์ก็จะเหมือนกันหมดเลยตัวผู้ตัวเมียบางตัวก็ยังมีเขาอยู่ครับ
0: ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านผู้ชมจะพาบุตรหลานมาได้นะครับมีการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มันเป็นเหมือนกับธรรมชาติศึกษานั่นแหละนะฮะจริงๆอยากจะบอกว่าใครมีบุตรหลานก็ควรจะพาลูกหลานมาเที่ยวสวนสัตว์เพราะว่าเขาก็จะได้เห็นนะฮะได้เห็นวิถีชีวิตได้เห็นสัตว์ได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยธรรมชาติจริงกรงนกอะไรครับหมอฮะ
1: สกาเลตไอบิดครับ
0: กรงนกสกาเลตไอบิด
1: หรือนกช้อนหอยสีแดงครับ
0: นกช้อนหอยสีแดงมาจากประเทศไหนเนี่ย

0: เป็นเนื้อปลาบดบ้างแล้วก็อาหารปลาผสมครับ
1: อาหารปลาผสมเนื้อปลาบดกุ้งฝอยก็เขาก็จะ
0: อาหารปลาคาร์ฟครับที่มันจะมี
1: อ๋ออาหารปลาคาร์ฟที่มันทำให้เร่งสี
0: เร่งสีครับที่สีอ่อนนี่คือลูกรุ่นลูกครับ
1: อ๋อสีชมพูที่ส้มจางๆเลยนะ
0: เป็นลูกที่เพิ่ง

0: แล้วเลี้ยงยากไหมคร
1: ับ ไม่ยากครับ
0: มันออกลูกบ่อยไหมฮะ
1: ออกลูกปีละ2ครั้งครับ
0: ออกลูกปีละ2ครั้งอ๋อนั่นไงนั่นน่ะวิ่งเป็นฝูงนั่นน่ะตัวลายมีตัวผู้2เมีย2แล้วเขาสลับคู่ไหม
1: ไม่ครับเขาอยู่เป็นคู่ใครคู่มันแล้ว
0: จับเป็นคู่ใครคู่มันอ่ะแล้วถ้าตัวเมียตายทำไงอ่ะ
1: ก็ถ้าตัวเมียตายใช่ไหมครับเขาก็จะหาคู่ใหม่คู่ใหม่ที่ไม่มีคู่ครับ
0: หาตัวที่ยังไม่มี
1: คู่ใหม่ให้เขา
0: จากนั้นไปดูห่านฮะท่านผู้ชมครับมีห่านด้วยนะห่านขาว
1: จะเป็นหง
0: ส์หงส์ขอโทษโอ้ตายแล้วตาแชร์แหมมากนี่ท่านผู้ชมครับหงโอ้โห
1: นี่ก็จะเป็นคู่เหมือนกันอยู่เป็นคู่
0: หงขาวเนี่ยดูสิท่านผู้ชมครับเราปกติเราจะเห็นหงเนี่ยสมัยก่อนเด็กๆเนี่ยนะผมเราต้องไปเมืองนอกท่านผู้ชมครับตามแม่น้ำลำคลองนะฮะแล้วก็ตามสวนสาธารณะหรือตามในปราสาทชาโตต่างๆของเมืองนอกเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงหงส์นะครับมีหงส์ขาวมีหงส์ดำมีหงส์ขาวอยู่นี่หง

0: ดน้ำได้เลยหงเหิงเป็ดเปิดไม่กลัวนะแล้วก็ปั่นเรือด้วยเท้าเนี่ยได้ออกกำลังนะครับก็มีบริการตรงนี้ให้เช่าได้นะครับแล้วก็อย่างนั้นก็จะมีม้าหมุนนะครับเดี๋ยวจะมีม้าหมุนมาเด็กก็มาเล่นได้แล้วก็จากนั้นก็มีโซนระบายสีนะฮะก็จะมีมีกระดาษมีสีมีอะไรต่างๆให้เด็กได้วาด
1: ครับ
0: ครับก็เด็กน่าจะชอบเสาร์อาทิตย์วันหยุดราชการเปิด

0: ระวังฟัน
1: ไม่ได้นะ
2: พวกนี้จะมีแค่ฟันล่างครับคล้ายๆกับแพะ
0: จะมีแต่ฟันล่าง
2: ใช่ครับจะมีแต่ฟันล่างครับ
0: อ่ะเธอกินยาวๆฟันยาวฟันทะยาวอ่ะนี่ไม่แล้วมันกัดเราไหม
2: ไม่ครับไม่กัดครับมันจะถมน้ำลายใส่มากกว่าตรงนี
0: ้ฮะ
2: มันจะถมน้ำลายใส่ที่มันทำเสียงฟุดฟุดฟุดฟัดนี่มันจะถมน้ำลายใส่ครับ
0: ที่มันเสียงฟุดฟัดนี่คือจะถมน้ำลายใส่เพราะอะไรอ่ะเป็นการไล่
2: เป็นการป้องกันตัวครับน้ำลายเขาเหม็นมากเลยนะ
0: น้ำลายเหม็นมากเลยพวกนี้ชุรอบอายุของเขาประมาณเท่าไหร
2: ่25-30ปีได้ครับถ้าเลี้ยงดี
0: ๆก็เยอะเหมือนกันนะ
2: ใช่อ
0: ันนี้เราก็ต้องมีการฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องมีอะไรการอยู่ตลอดเวลานะ
2: ครับนี่เป็นอัลปาก้าที่ทนร้อน
0: อัลปาก้าทนร้อน
2: ทนร้อนน่าจะทนร้อนได้มากที่สุดในไทยแล้วมั้งเพราะว่าอุณหภูมิที่นี่เวลาร้อนสุดมัน40กว่าองศา44องศา
0: แล้วเราดูแลยังไงอ่ะเอาพัดลมเป่า
2: ก็ถ้าอากาศร้อนก็จะเข้าห้องแอร์ครับ
0: พอเข้าห้องแอร์เลยท่านผู้ชมครับสวนสัตว์สุโขทัยนี่ดูแลดีมากเลยนะครับอันนี้มันเป็นสัตว์เมืองหนาว

0: ดนละอองฝนโดนฝนก็ป่วยแล้วนะครับเมื่อ9ปีที่แล้วมาก็ยังตัวนี้อยู่ตอนนี้ก็ยังตัวนี้อยู่นะครับวาลาบี้โดดเดียวๆได้ตัวผู้ตัวเมียเนี่ย
1: ตัวผู้ครับ
0: ทำไมที่นี่ตัวผู้ทั้งนั้นเลยนะ
1: ใช่ครับส่วนใหญ่
0: ตัวผู้จะทนกว่าลูกออกมาก็เป็นตัวผู
1: ้สัตว์ออกมาลูกเป็นตัวผู้
0: เลยเออแปลกมากเลยนะมันหวงพันมากเลยอ่ะนะจิงโจ้แคร์น่ารักมากแถวนี้ก็เป็นเรื่องของนกนะครับนกปลาวันก็มีนะครับอันนี้เป็นตระกูลไก่ฟ้า
1: พวกไก่ฟ้า
0: อันนี้นกไก่ฟ้าเชื่องคนมากเลยนะฮะท่านผู้ชมครับดูสินกไก่ฟ้าอันนี้ไก่ฟ้าหลังขาวโอ้สวยมากเลยอันนี้คือไก่ฟ้าเลดี้แอมเฮิร์สดำอุ้ยอันนี้สวยเหลือเกิน

0: ันนี้มาดูข้างสามสีซึ่งมีตัวที่สองของประเทศไทยนะ
1: จะเป็นข้างที่กินใบไม้เป็นหลักนะครับส่วนใหญ่จะอยู่บนต้นไม้เป็นบนยอดต้นไม้เป็นหลักเลย

0: แล้วเขาชินกัน
1: เนื่องจากว่าเลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก
0: มันจะมีแค่ส่วนจัดแสดงครับที่อยู่ติดกันแต่เขาจะมองไม่เห็นกันครับแต่ว่าส่วนข้างหลังอ่ะที่นอนนะก็คือจะอยู่ไกลกันครับ
1: ดูเสือเขาดูระแวดระวังมากกว่า
0: อันนี้เขารอกินครับ
1: รอกินมารออาหารตัวนี้ใหญ
0: ่ตัวนี้ตัวผู้ครับ
1: ตัวใหญ่อายุเท่าไหร่ครับตัวนี
0: ้อันนี้ประมาณ3ปีแล้วครับ3ขวบแล้วครับ
1: สังเกตดูว่าการให้อาหารสิงโตเนี่ยที่ครูฝึกเข้าไปให้ในกรงได
0: ้
1: แต่เสือนี่ต้องใส่ล้อเข้าไปคืออันตรายกว่า
0: ใช่ครับเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้เลี้ยงตั้งแต่เด็กๆครับแล้วเราไม
1: ่ตัวนี้ไม่ได้เลี้ยงตั้งแต่เด็กนะครับการให้อาหารจะต้องใส่ล้อเข้าไป
0: แล้วก็
1: กระโดด
0: ปกติเวลากินอาหารนะพวกเสือครับมันจะหวงถ้าอีกตัวหนึ่งกินอีกตัวหนึ่งจะไม่กล้าเข้ามาใกล
1: ้ในกรงนี้มีกี่ตัวครับ
0: ในนี้มี3ตัวครับตัวเมีย2ตัวตัวผู้1ตัว
1: เขาก็กินเหมือนแมวนะแมวยักษ์
0: ใช่ครับ
1: ดูจากลักษณะ
0: ตัวนี้เวลากินจะเป็นช่วงเวลาที่ดุที่สุดครับ
1: เวลาหิว
0: ใช่ครับเวลาให้อาหารนี่คนเข้าใกล้ไม่ได้เลย
1: ครับผม
0: ครับเขาจะหวง
1: แล้วระหว่างเสือกับสิงโตในขนาดใกล้เคียงกันเนี่ยอันไหนทานจุกว่ากันครับ
0: พอๆกันเลยครับ
1: พอ
0: ๆกันผมจะดูตามหุ่นเอาครับ
1: ครับ
0: จะประเมินตามสรีระเอาถ้าอ้วนเกินไปก็ให้ลดลงใช่เพราะว่าพวกนี้เวลามันอ้วนแล้วมันลดยาก
1: โอเค
0: ก็เลยต้องให้แบบส่วนๆหน่อย

0: ท่านผู้ชมครับสนุกที่สุดก็คือมาเที่ยวสวนสัตว์ที่สนามบินสุโขทัยเราเรียกว่าสวนสัตว์เลยนะชื่อเขาเต็ม
1: ๆสวนสัตว์สนามบินสุโขทัยครับ
0: สวนสัตว์สนามบินสุโขทัยก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณหมออย่างยิ่งเลยนะครับคุณหมออยู่กับสวนสัตว์นี้มายาวนาน11ปีแล้วขอบพระคุณอาจารย์ป๊อปปี้มาช่วยตอนปลายทางเพราะมันสนุกจริงๆแต่หมดแรงผมเดินประหยัดเอาปรากฏว่าเพิ่งรู้ตอนจบว่าเขามีรถอย่างเงี้ยให้เช่าแต่คันเล็กนะก็ชั่วโมงละ300ขับเองนะฮะท่านผู้ชมครับไม่เกิน600บาท2ชั่วโมงเราเที่ยวชมจนทั่วหมดเพราะใหญ่มากค่าเข้าชมร้อยเดียวนี่คุ้มแสนคุ้มเลยนะฮะท่านผู้ชมครับแล้วเราก็มาซื้ออาหารต่างๆเนี่ยให้สัตว์ทุกชนิดที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับนอกจากนั้นตอนเสือกับสิงโตเนี่ยเขามีโชว์ตอนบ่ายโมงครึ่งของวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดราชการมีโชว์เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมมาในจังหวะดีๆมาชมเลยนะครับก็สนุกที่สุดนะครับแล้วก็เป็นความรู้แต่มีบอร์ดอ่านให้ข้อมูลต่างๆครบถ้วนหมดเลยอย่าลืมนะครับมาเที่ยวสวนสัตว์สนามบินสุโขทัยด้วยกันนะครับใครเที่ยวแล้วนะครับถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาในอินบ็อกซ์ของเพจเปิดตำนานกับเผ่าทองทองเจือเดี๋ยวจะมีรางวัลส่งไปให้นะครับก็ขอพระคุณอย่างยิ่งเลยครับวันนี้เราทั้ง3คนก็กราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับเฉลยคำตอบนะครับถามมาตั้งต้นรายการแล้วว่าสวนสัตว์ที่พาท่านผู้ชมมาเที่ยววันนี้ชื่อว่าสวนสัตว์อะไรตอบเลยครับสวนสัตว์สนามบินสุโขทัยครับแค่นี้เองครับขอบพระคุณมากครับ

อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นแฟนเพจของรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองนะครับเราจะได้มีกิจกรรมอะไรต่างๆเยอะมากเลยอย่าลืมติดตามไลฟ์สดในเพจเปิดตำนานกับเผ่าทองทองเจือทุกวันพฤหัสศุกร์เสาร์เริ่มตั้งแต่1ทุ่มยันเที่ยงคืน3วันซ้อนต่อ1สัปดาห์นะครับแล้วพบกันในไลฟ์สดสมบัติผัดกันชมครับสวัสดีครับสวยมากเลยท่านผู้ชมครับดูสิชีวิตกับธรรมชาตินะมันมีอะไรที่น่าสน

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: นี่คือเหตุการณ์ที่ทำให้เธอนั้นหมดใจกับโทนคนนี้เลยและเริ่มสงสัยในพฤติกรรมจึงนำเอาตึกที่โทนน่ะเอามาค้ำประกันเอาไว้เนี่ยนะฮะเอาไปประเมินปรากฏมูลค่าของตึกนั้นน่ะมันแค่60ล้านบาทเท่านั้นเอง
2: ค่ะ
1: โอ้โหก่อนจะเริ่มตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆนานาที่ฝากขายเนี่ยนะฮะหรือที่โทนเนี่ยรับไปแต่ยังได้เงินมาไม่ครบอย่างเช่นรถเบนลี่มีทะเบียนรถนะฮะเป็นทะเบียน999หรือ49นะครับยังมีนาฬิกาหรูๆอีกหลายเรือนพบว่ามีมูลค่าเนี่ยประมาณสัก180ล้านนะครับตัดสินใจเรียกโทนมาทำสัญญาเงินกู้ทันทีครับโดยแบ่งเป็น2ฉบับสัญญาเงินกู้ฉบับแรกครับคือ120ล้านบาท

0: พอเช็คเด้งหลายๆครั้งเข้าก็มารวมยอดพอมารวมยอดถึงจะได้มาแยกเป็น120และ180ค่ะ
1: ระหว่างแบบเสร็จที่เก่งกับคุณโบเนี่ย
0: 300
1: มีเงินเท่าไหร่
0: ตอนนี้คือ300ล้านครับเขาก็เขาไม่จ่ายแล้วดังนั้นมาเอามารวมหนี้แล้วก็ประนอมหนี้ประนอมหนี้เสร็จแล้วก็มาเป็นที่แบบว่ามาจ่ายเก่งที่พี่ๆสื่อรู้ว่า5,768,014ใบแล้วพอจ่ายมาได้ไม่เท่าไหร่ก็เด้งเสร็จแล้วก็มาทำอีกดังนั้นที่จะบอกว่าจ่ายตรงอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะถ้าเราเจรจากันได้ใน180ล้านทรัพย์ที่เอาเก่งไปเช่นนาฬิการิชาร์ดมิล2เรือนนาฬิกาต่างๆนานาทรัพย์สินที่ยังอยู่ทะเบียนรถบริษัทโฟ9เอามาใช้กันมันก็หักลบกบไปอ้อสัญญาเราทำกันไว้ระบุว่ามันจะครบปี2573แต่ราคาพระบูชาที่ค้ำประกันในวงเงิน180ล้านมันไม่ได้เป็นที่เก่งกำหนดเก่งไม่ได้เป็นคนกำหนดราคาคุณทนทอบอกว่าทรัพย์พวกนี้ผมเคยมีคนขอซื้อที่400-500ล้านนะพี่เอาไปถือได้เลยทีนี้เก่งก็เชื่อตามนั้นแต่พอถึงเวลาที่จะขายจริงๆเนี่ยเขาบอกว่า35-40เก่งก็เลยขอเจรจากับน้องไปแล้วรอบหนึ่งค่ะที่มาที่ไปมีแค่นี้เลยค่ะ
2: เนี่ยคุณผู้ชมครับแน่นอนครับหนึ่งในพยานนะครับซึ่งอยู่ในเหตุการณ์คุณผู้ชมครับก็คือคุณอุกรุงสยามนะฮะคุณอุเนี่ยเป็นเซียนพระนะฮะแล้วคุณอุเนี่ยสนิทกับทางมาดามเก่งแล้วก็ทนบางแคคุณอุเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์แบบนี้ฮะบอกว่าเอาพระพุทธรูปชุดหนึ่งเนี่ยมาค้ำประกันหนี้ไว้180ล้านโทนตอนนั้นอ้างบอกว่าพระชุดนี้ราคาเนี่ย180ล้านนะฮะซึ่งเป็นพระที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ของโทนเองสามารถเอาพระชุดเหล่านี้เนี่ยไปค้ำประกันหนี้ได้เลยวันนั้นเนี่ยจึงขนพระออกมาจากบ้านของโทนเพื่อมาประเมินราคาก็พบว่าเป็นพระแท้จริงๆนะครับแต่ว่าราคานั้นมันไม่ถึงตามที่มีการกล่าวอ้างส่วนที่โทนบอกว่าได้มีการทยอยผ่อนหนี้มาตลอดและผ่อนจ่ายล่วงหน้าไปถึงปี70แล้วเนี่ยนะฮะคุณอุบอกเลยบอกว่าจริงๆแล้วมันคือพระที่เอามาจ่ายตัวเงินไม่มีเลยฟังเสียงคุณอุครับ
3: ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของคุณโทนซึ่งตัดดิสเพย์อย่างสวยงามมาแหละก็ไปถึงก็ทางนี้เขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้ทั้งสองฝั่งนะฮะบอกว่าพี่เอาพระทั้งหมดนี้ไปค้ำประกันไว้ก่อนแล้วกันนะฮะคือพระเนี่ยไม่ได้มีการตีราคาเดี่ยวๆรายองค์ว่าเท่าไหร่ในขณะนั้นแล้วก็จนกระทั่งว่าเอ๊ะก็มันต้องมีการประเมินราคาไงคือประเมินราคาเพราะว่าคือเอามาขนาดนี้มันคุ้มหรือไม่คุ้มอะไรยังไงก็มีการประเมินราคานะครับคือการประเมินราคาก็ปรากฏว่ามันไม่ถึงนะครับมันไม่ถึงแต่เรื่องเก๊แท้เรื่องแท้เนี่ยไม่มีปัญหาเป็นพระแท้นะครับยืนยันว่าเป็นพระแท้ก่อนนะครับแต่ละองค์นั้นใครเป็นคนตีนะครับคุณโทนครับคุณโทนเนี่ยเป็นคนประเมินราคาพระแต่ละองค์ว่าเท่าไหร่เพื่อให้ cover กับ180ล้านเหตุการณ์มาวันที่17กับ24เนื่องจากวันที่24เนี่ยผมก็มาเป็นเพื่อนคุณดอนด้วยในวันนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีการคุยเรื่องว่าคุณจะต้องปรับลดหมดหนี้อะไรเดี๋ยวนั้นทันทีอะไรเงี้ยอันนี้ไม่เคยเกิดขึ้นบนโต๊ะนี้ไม่มีเลยประเด็นที่ผ่อนในที่เห็นในโซเชียลในสื่อไม่ใช่เรื่องของการผ่อนยอด120ล้านในรอบ120ล้านที่โทนบอกว่าผ่อนไปถึงกระทั่งปีหน้าถูกไหมฮะถ้าท่านจำได้ผ่อนถึงปีหน้ากระบวนการเนี่ยต้องบอกว่าพี่เก่งแกก็ใจดีอีกนะไม่ได้เป็นเงินสดคือเป็นพระอีกเหมือนกันโทนก็ตีราคามานั่นแหละนี่กระจายดีเอาหยิบพระมานะถือว่าเป็นเงินน่ะคือเป็นเงินแล้วกันแล้วก็ไปผ่อนปีหน้าเพื่อให้โทนเนี่ยหายใจได้อยู่ได้
2: เนี่ยฮะคุณอุกรุงสยามถ้าคนเคยดูหนกระแสแกเคยมาออกรายการนะ
4: ค่ะ
2: ตอนนั้นน่ะเรื่องของ
4: หลวงปู่ทิม
2: หลวงปู่ทวดตอนนั้นน่ะนะฮะที่มีประเด็นกันระหว่างทางคุณบอยนะกับทางบอยกับอะไรนะโอ๊ต
4: โอ๊ต
2: บอยกับโอ๊ตตอนนั้นน่ะแล้วคุณอุเนี่ยมานั่งแล้วก็จบรายการคุณอุเอาพระให้พี่ด้วย
4: ค่ะ
2: พี่จําได้พี่อุเนี่ยเอาพระให้พี่แต่วันนั้นพี่อุเนี่ยมาเนี่ยนะวันนั้นน่ะเป็นกลุ่มมีหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือมีโทนด้วย
4: ใช่ค่ะจําได
2: ้ก็มาด้วยวันนั้นมาด้วยกัน
4: ค่ะ
2: แต่น่าจะแยกกันมานะแต่หมายความว่าเขามาเจอกันที่นี่แหละเนี่ยครับก่อนนี้ก็ออกมาพูดให้ฟังว่าข้อเท็จจริงในมุมของมาดามเก่งมันเป็นยังไงเนี่ยครับ
4: คุณอู้ยังเล่าถึงต้นเรื่องที่ทำให้วงการพระเครื่องแตกตื่นเริ่มจากต้อมนครสวรรค์ซื้อพระแล้วจ่ายเช็คเด้งก่อนจะเอาพระไปจำนำกับมาดามเก่งอีกราคาคือประมาณ400-500ล้านแล้วต้อมก็ทำแบบนี้มาตลอดแม้แต่ตัวของ

อุ๊กตุงสยามเองก็โดนเหมือนกันดังนั้นก็เลยเป็นที่มาของมาดามเก่งไปแจ้งความกองปราบทำให้ตำรวจเรียกสอบเซียนพระหลายคนเพื่อหาว่าพักเรื่องไปอยู่ที่ใครจนเกิดเป็นกระแสข่าวว่ามาดามเก่งไล่แจ้งจับก็เลยทำให้โทนเริ่มติดต่อกับป๋องสุพรรณเพราะว่ารอ

0: ทราบว่าตอนนี้เราได้รับข้อกล่าวหาแล้วนะครับตามข่าวเนาะผมก็เลยวันนี้ก็อยากจะมารู้ว่าเรามีข้อกล่าวหาอะไรเพื่อมาแสดงตนว่าเราไม่มีพฤติการหลบหนีเรายินดีพร้อมเข้าสู่กระบวนการเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมาแสดงตนความบริสุทธิ์ของเราครับมีข้อกล่าวหาแต่ยังไม่รู้ว่าข้อหาอะไรครับยังไม่รู้ตอน
1: เพิ่งมีการมาแจ้ง
0: เพิ่งมีการมาแจ้งอันนี้ต้องบอกเรียนตามตรงครับว่ารับทราบว่าหลังจากผมเนี่ยจะมีอีกหลายท่านเลยที่จะเข้ามาขอความเป็นธรรมเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยก็ผมว่าหลายท่านที่ได้รับทราบข่าวอ่ะมีการเอ่ยอ้างหลายท่านมากและหลายๆท่านนั้นน่ะก็จะมาแสดงความบริสุทธิ์ใจชื่อเขาก็จะมาขอความเป็นธรรมในหลายๆส่วนเช่นเดียวกัน
2: หมายถึงว่าทั้ง9ท่านที่ปรากฏ
0: ใช่ครับเกินกว่านั้นครับเกินกว่านั้นตามสื่อที่เห็นเลยครับมีชื่อตามนั้นเลยมีอีกแล้วก็มีเพิ่มอีกด้วยมีอีกหลายท่านมากกว่าครับมากกว่าแน่นอน
3: ท่านเนี่ยเพื่อที่จะมาแสดงว่าเราอ่ะไม่ได้หลบหนี
0: ไม่มีครับเราหนึ่งเราพร้อมถ้าเกิดมีการแจ้งข้อหาเราพร้อมเข้าสู่กระบวนการมาเลยคือต้องบอกว่าที่เราดูสัมภาษณ์ครับลองท่านลองกลับไปไล่ทำลายนะโทนจะเป็นลายที่3จำได้ไหมครับโทนจะเป็นลายที่3แจ้งไปแล้ว2คนโทนจะเป็นลายที่3แสดงว่าโทนจะเป็นลายที่3เนี่ยผมต้องมาแล้วว่าผมไม่ดีมีพฤติการลายที่3ผมอยากจะทราบเลยว่าเป็นอะไร
4: ดูนี่ไปกับทนายเห็นไหมยืน
5: ค่ะ
4: ทนายความ2คนเห็นไห
5: ม
4: นะยืนเป็นเลข10เลย
5: รูปร่างต่างกันเลยค่ะ
4: เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับส่วนเรื่องหนี้สินนะครับโทนเนี่ยยอมรับว่าเป็นหนี้จริงนะครับยอดจริงเนี่ย800กว่าล้านนะคุณผู้ชมแล้วก็ใช้หนี้มาตลอดนะฮะจนเหลือแค่300ล้านบาทประกอบกับมีสัญญาเงินกู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีการจ่ายล่วงหน้าไปแล้วถึงปี70ด้วยนะครับยืนยันครับว่าไม่มีเช็คเด้งไม่โกงไม่หนีแน่นอนและรถเบนลี่2คันที่ซื้อมาเนี่ยก็ผ่อนหมดแล้วด้วยส่วนเรื่องการทำกล้องสองพระยังคงยืนยันนะครับว่าโทนไม่ได้ยืมเงินนะฮะแต่ใช้วิธีจำนองตึกกับมาดามเก่งแล้วราคาตึกเนี่ยมูลค่าสูงกว่า100ล้านบาทแน่นอนไม่ใช่60ล้านตามที่มาดามเก่งกล่าวอ้างเลยลองฟังดูฮะ
0: ที่ได้รับทราบข่าวอ่ะคืออย่างนี้เป็นหนี้ที่มีสัญญาทุกอย่างแล้วก็เราก็ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่ได้ผิดเงื่อนไข
2: ตัวเลขสัญญาต่างมันไม่ตรงกับคุณโทน
0: ครับ
1: ตัวเลขอ่ะตอนนี้ตรงคือถ้าย้อนกลับไปดูตามถ้าผู้ติดตามข่าวนะย้อนกลับไปเนี่ยยอดตัวเลขเนี่ยมีประมาณ800กว่าล้านแต่ตอนนี้ทางคุณโทนเนี่ยได้ชำระหนี้ไปกว่า500กว่าล้านแล้วและการจ่ายตอนนี้ก็จ่ายไปถึงปี70แล้ว
0: ผมจ่ายล่วงหน้าไปนะครับผมจ่ายล่วงหน้าไปถึงปี70
1: วันนี้นะจ่ายล่วงหน้าไปถึงปี70แล้ว
2: คุณเก่งก็ระบุว่าคุณโทนไม่ทำตามสัญญาก็คือเช็คมันเด้งเช็คเป็นกิโลเลยอ่ะ
0: ไม่มีครับแค่ผมจะบอกว่าเช็คเด้งเป็นกิโลเนี่ยไม่ใช่ของผม
2: แล้วเรื่องของเบนลี่ใช้หนี้หมดยัง
0: หมดแล้วครับหมดแล้ว
2: จริงยันว่าหมด
0: หมดสิครับเพราะว่าเบนลี่ผมซื้อตั้งแต่ปี65
6: แล้วข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกล้องที่เราไปยืมเงินมา100ล้านบาทเพื่อจะมาทำละอ้างว่า
0: ไม่เกี่ยวครับผมทำก่อนแล้วกล้องผมทำไปก่อนแล้วครับ
2: แต่ไอ้ตึกเนี่ยมูลค่ามันไม่ถึง100ล้านตามที่คุณเก่งกล่าวอ้าง
0: ก็แล้วแต่ว่าผมทำถึงผมทำเกินด้วยครับไม่ถึงผมทำเกินด้วยผมเป็นคนสร้างเองผมเป็นคนทำเองถึงคนประเมินกับคนทำพี่จะต้องนักพี่นักข่าวจะเชื่อใครถ้าใครผ่านตึกผมพี่เห็นป้าย LED ไหมครับป้าย LED นั้น10ล้านแล้วครับแล้วโครงสร้างอ่ะโครงสร้างตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิด8ล้านกว่า
4: อ้าวก็ต้องไปตามดูกันต่อแล้วครับว่าเรื่องนี้จะไปจบลงตรงไหนนะครับ
5: ค่ะ
4: เพราะว่าโทนเนี่ยก็ไปแสดงตัวนะครับเพราะตัวเองนั้นไม่หนีไปไหนแล้วก็ยืนยันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยมันตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงกับสิ่งที่ทางฝั่งของมาดามเก่งพูดเลย
5: ค่ะ
4: ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็กำลังจับตามองนะครับว่าสุดท้ายแล้วตัวโทนเองเนี่ยจะถูกออกหมายจับหรือเปล่า
5: ค่ะ

0: นต้องร้องว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
1: ใช้วัดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเด่นยาสีฟันเจเด่นช่วยฟันดูขาวมั่นใจทุกวันยาสีฟันเจเด่น
2: และหล่อชมพูช่วยลดสิวฟันด้วยสารพลังเกลือ
1: เจเด่นเจเด่นเจเด่น
3: โอ้โห
4: เจนไหนยังไงก็ปีโป้ยูโร
5: ต้องการอะไรจากกูไว้ใหญ
6: ่กูรักษาเก้าอี้ให้มึงได้เลยขอแค่ให้มึงตอบคำถามกู
7: แม่คุณใหญ่อาจตายเพราะคนในเหมรัศมีค่ะ
8: กูพร้อมที่จะตอบคำถามเลย
6: ใครเป็นคนเชื่อมโยงเรื่องการตายของไอ้พุทธกับเจ้าสัวบีเมคิน
9: สายรักสายเลือดจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: นี่มันจะทำเกินไปแล้วนะฉกลูกค้าไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้สามไม่ยอมแน่แน
12: ่ต่อไปนี้แม่จะดูแลหนูเองนะลูก
13: ไม่ได้โง่ก็น่าจะมีสติมากกว่านี้นะคะไม่ใช่แค่เห็นหรือใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมด
9: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: นี่คือฮาร์ททอล์กลิงออมเมื่อกี้ยืนดูอยู่น้ำตาพี่คลอมากเลยอ่ะ
15: น่ารักเหรอคะ
14: มีการมาส่งตัวกันด้วยอ่ะ
16: วันนี้ก็เต็มไปด้วยแบบอะไรที่เราไม่คาดฝันมีหลายอย่างให้เราเซอร์ไพรส์
17: คุยกับพี่หนุ่มอ่ะสนุกมากถ้าเขาอยากรู้อะไรเขาจะเจาะให้ได้อะไรอย่างเงี้ย
18: ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่เดินทางมา
19: ค่ะต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่ช่วยกันสนับสนุนพวกเรานะคะ
0: ประทับใจมากนะคะของภาพรวมวันนี้
3: อยากให้จัดบ่อยๆทุกคนคิดถึงเน
13: า
3: ะ
13: คุ้มค่ามาก
11: 4ชั่วโมงจุก
6: ๆเป็นอะไรใหม่ๆ
12: ที่หนิงออมอ่ะเพิ่งเคยจัด
5: โดยรวมก็ให้งานดีมากๆเกินคาดพี่หนุ่มกันชัยก็ทำหน้าที่ได้ดีมาก
9: Chinese fans love you. ผมมาอ้ายนี
14: ่สนับสนุนโดย
16: Nescafe Blend and Blue สูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
10: อร่อยไปอีก
4: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
8: เพิ่มกาแฟเติมนม
16: Nescafe Rich Aroma
18: สูตรใหม
2: ่แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมประโยชน์เต็มกล่อง
1: สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายอร่อยคุ้มค่าลักตาซอยเอ็กซ์ตร้า300
7: แม่กำลังกลับนะ
15: ลืมล้างจานให้แม
7: ่ใช้นี
19: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
7: กลับมาแล้ว
13: ล้างเก่งมาก
19: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
20: ่ขอขอบคุณป้ากับมาที่เลี้ยงหนูมาเป็นอย่างดีค่ะ

ที่ไม่เหนื่อยขอบคุณที่ยอมลำบากขอบคุณยอดมนุษย์ของหนูและมันคงจะดีถ้าป้ากลับมาได้ไม่อยู่ตรงนี้

0: กรุงเทพประกันชีวิต
1: สนับสนุนโดยชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวว้าว
2: มีเหตุสลดใจเกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเป็นปัญหาในครอบครัวค่ะทางลูกเขยซึ่งเลิกลากับทางภรรยาไปแล้วบุกไปที่บ้านภรรยาเก่าค่ะแล้วไปก่อเหตุกระหน่ำยิงทั้งพ่อตาน้องเขยแล้วแม่ยายคือได้รับบาดเจ็บสาหัสแม่ยายได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะที่พ่อตาได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วต่อมาก็เสียชีวิตน้องเขยก็เสียชีวิตด้วยล่าสุดตำรวจตามจับได้แล้วนะคะให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะเป็นนาทีที่คนก่อเหตุชื่อว่าชยัน

อายุ47ปีขี่มอเตอร์ไซค์มาหลังจากนั้นลงจากมอเตอร์ไซค์ลงมายืนแล้วจะเห็นมีปากเสียงกับคนในบ้านแล้วก็ก่อเหตุค่ะใช้อาวุธปืนยิงอดีตแม่ยายอดีตน้องเขยหลังจากนั้นค่ะพ่อตาเห็นเหตุการณ์ก็เข้ามาช่วยแย่งปืนทางพ่อตาพยายามจะเข้าไปหยิบอาวุธปืนในบ้านแต่ว่าถูกชยันตามยิงจนพ่อตาเสียชีวิตหลังจากนั้นวิ่งหนีเข้าไปที่ป่าฝั่งตรงข้ามบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี้ยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ1ทุ่มเศษตำรวจสภ.ลาดย่าที่กาญจนบุรีได้รับแจ้งเหตุเป็นอดีตลูกเขยบุกไปที่บ้านภรรยาเก่าแล้วใช้อาวุธปืนยิงคนในบ้านเสียชีวิตมีคนเสียชีวิต1มีคนเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยตอนที่กู้ภัยตอนที่แพทย์เดินทางไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้พบว่าญาติพี่น้องช่วยกันนำตัวคนเจ็บ2คนส่งโรงพยาบาลไปก่อนก็คือสาริณีอายุ54ปีถูกยิงเข้าที่ใบหน้าและหัวไหล่ขวาได้รับบาดเจ็บสาหัสนายสัตยาอายุ32ปีเป็นลูกชายของสาริณีก็ถูกยิงเข้าที่เหนือราวนมและกลางหน้าอกอาการสาหัสแพทย์พยายามยื้อชีวิตอย่างเต็มที่แต่กระสุนเข้าจุดสำคัญเสียชีวิตในเวลาต่อมาคือเสียชีวิตไป2ค่ะได้รับบาดเจ็บสาหัส1ส่วนบริเวณหลังบ้านพบร่างของนายสงวนอายุ64ปีถูกยิงเข้าที่กลางหน้าอก2นัดเสียชีวิตพบปลอกกระสุนปืนขนาด9มม.กระเด็นตกเกลื่อนพื้นอยู่รวมทั้งหมด7ปลอกเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็นำศพของนายสงวนส่งชนสูตรที่โรงพยาบาลก่อนให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาจากการสอบถามหลานชายของนายสงวนซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุให้ข้อมูลด้วยว่าคือนายชยันขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่ข้างบ้านหลังจากนั้นก็ลงมาก่อเหตุตามคลิปภาพที่เห็น

0: เหตุการณ์ทั้งนี้นะคะทำให้พ่อตาทำให้น้องเขยเสียชีวิตขณะที่แม่ยายตอนนี้อาการสาหัสค่ะ
1: นี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับ
0: ค่ะ
1: น่ากลัวนะ
0: ค่ะ
1: เอาไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับกรณีของเมียแค้นนะครับไปปนเปแฟนเนี่ยหมดเป็นล้านคุณผู้ชมครับพอหมดตัวก็จะตีจากนะครับขับเก๋งชนมอเตอร์ไซค์แล้วเหยียบซ้ำนะฮะยังไม่หนำใจครับลงไปแล้วเอาเท้าเนี่ยเหยียบยอดหน้าครับแล้วก็ไปมอบตัวที่โรงพักด้านเพื่อนฝ่ายชายก็โต้ความจริงอีกมุมนะครับว่าฝ่ายหญิงนั้นเอาแต่ใจตัวเองไอ้เงินที่อ้างว่าเปเนี่ยมันก็ใช้ร่วมกันนั่นแหละสุดใจดำจริงๆนะฮะทำเด็กหญิงตัวน้อยต้องกำพร้าพ่ออันนี้คือเพื่อนๆของผู้ตายเขาบอกมาแบบนั้นครับคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับกรณีที่ทางนางอารีหรือว่าจิ๊บครับอายุ42ปีขับรถเก๋งพุ่งชนนายแบงค์หรือนายอภิสิทธิ์นะครับอายุ38ปีเนี่ยฮะตามภาพนี้เลยคุณผู้ชมครับนั่นรถผู้ก่อเหตุนะครับคือนายแบงค์เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์อยู่บนถนนพหลโยธินนะครับฝั่งขาเข้าอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนายแบงค์นี่กระเด็นไปกองอยู่ริมถนนนะคุณผู้ชมจากนั้นนะครับจิ๊บเนี่ยขับรถ

เดิมทีเนี่ยในแบงค์ดื่มเหล้าขาวนะแต่พอมาอยู่กินกับดิฉันมันเปลี่ยนไปดื่มเหล้าสีว่างั้นเออคือตัวมันมาแต่ตัวแล้วก็ปนเปื้อเราก็ปนเปื้อให้ตลอดจนเงินเนี่ยหมดไปประมาณสัก1ล้านบาทแล้วพอเริ่มหมดตัวไอ้แบงค์คิดจะตีจากโทรหาก็ไม่รับสายอ้างว่าติดธุระแล้วก็ไม่กลับบ้านวันนี้เนี่ยยอมรับว่าไปดักรอนะพอเห็นแบงค์ขับรถออกมาก็เลยขับตามรถมันพอแบงค์รู้ตัวอีกทีมันพยายามหนี

0: ส่วนเรื่องที่จิ๊บบอกว่าเปย์ให้แบงค์มาโดยตลอดผมไม่เชื่อคือถ้าเขาเปย์จริงทำไมแบงค์ไม่มีเงินทำไมยังต้องมายืมเงินผมไม่เชื่อแบงค์จะเอาเงินจิ๊บมาถึง1ล้านบาทแต่ถ้าเอาไปแล้วใช้ชีวิตร่วมกันขนาดนั้นผมเชื่อว่าก็มีตอนที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันก็เห็นเนี่ยมีภาพถ่ายไปเที่ยวด้วยกันลงเรือด้วยกันไปเที่ยวสปป.ลาวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเงินใคร
1: เนี่ยนะครับตนเองก็อยากจะชี้แจงในมุมของแบงค์เหมือนกันนะครับที่ถูกคอมเมนต์ด่าต่างๆนานาเพราะคนตายเนี่ยเขาพูดไม่ได้แล้วตนเองเนี่ยในฐานะเพื่อนก็อยากจะถามจิ๊บเหมือนกันว่าแค้นอะไรแบงค์มันนักหนาถึงต้องทำมันขนาดนี้ทั้งชนทั้งเหยียบแล้วยังเอาเท้าไปเหยียบหน้ามันซ้ำอีกมันใจดำเกินไปหรือเปล่านึกถึงตอนที่รักกันบ้างอยู่ด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันไม่คิดถึงเลยเหรอแล้วลูกสาวของแบงค์เนี่ยรู้ไหมอายุ 5-6 ขวบเองมันจะอยู่กันยังไงต่อไปลองฟังดูครับ
2: เขาก็มีลูกอะนะแบงค์มันก็มีลูกเข้ากันไม่ได้เรื่องลูกด้วยไหนจะที่บอกว่าพ่อตาเขาก็ไม่ค่อยชอบแบงค์มันด้วยคิดว่ามาเกาะลูกเขากินอะไรอย่างเงี้ยถ้าเปมันขนาดนั้นนะน้องไม่ยืมตังค์ตลอดเดือนนึงก็พอเงินเดือนออกก็ค่อยเอามาคืนให้
3: สรุปว่าไม่เชื่อว่าแบงค์จองเงินเขามาถึงร้าน
2: ผมไม่เชื่อหรอกเอามาเป็นร้านแต่ถ้าเขาไปใช้ร่วมกันนะไปใช้ชีวิตแบบว่าไปเที่ยวกันไปอะไรกันเนี่ยผมเชื่อเพราะเห็นแต่ภาพถ่ายลงมาลงเรือมั่งไปเที่ยวลาวมั่งอะไรมั่งคือไอ้ตรงนั้นนะผมก็ไม่รู้ว่าเงินใครก็จะเลิกกันอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าเออมันก็คิดดีๆแค่นั้นผมแค่บอกมันแค่นั้นแหละแต่ทีเนี้ยชนเสร็จนี่เหยียบซ้ำแล้วสงสารมันตรงนั้นแหละคือมันใจดำเกินไปคนเคยกินอยู่ด้วยกันแบบว่าอยากจะถามเขาอะว่าแค้นอะไรมันขนาดนั้นถึงแบบว่าทำกับมันได้
1: เนี่ยครับผู้ชมครับซึ่งทางทีมงานก็เข้าไปดู Facebook ของทางจิ๊บเหมือนกันนะครับซึ่งประมาณสักปีที่แล้วช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับก็จะมีจิ๊บเนี่ยลงข้อความเอาไว้นะฮะ บอกว่าสัญญาว่าจะไปเล่นกันที่บางแสนทุกปีก็คือเหมือนกับไปเล่นน้ำสงกรานต์กันนะเนี่ยครับคงไม่มีอีกแล้วล่ะพี่จะอยู่ในความทรงจำของหนูกับลูกตลอดไปรักพี่มากนะมากกว่าคำว่ารักอันนี้หมายถึงพูดถึงแฟนเก่าอันนี้พูดถึงแฟนเก่านะฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วตอนนั้นเนี่ยแฟนเก่าเสียชีวิตนะครับแล้วก็8มกราคมเนี่ยก็ได้มีการลงอีกนะฮะทุ่ง68จะอยู่ในใจตลอดไปวงเล็บดัมโป้รักพี่มากนะ14ปีผ่านอะไรกันมาเยอะมากพักหลังถึงจะทะเลาะกันหนูก็รักพี่เหมือนเดิมคิดถึงสุดหัวใจมากกว่าคำว่ารัก
0: ค่ะ
1: นี่คือมกรา68นะครับคือที่จิ๊บได้มีการลงภาพเป็นมือของอดีตสามีซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วเป็นมือของจิ๊บเนี่ยน่าจะจับเอาไว้นะครับแต่หลังจากที่มกรานะฮะจิ๊บก็น่าจะได้เงิน
0: ค่าประกัน
1: ค่าประกันจากทางฝั่งของตัวเรื่องที่สามีเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็มาพบกับแบงค์เนี่ยแหละครับซึ่งแบงค์ก็เป็นเพื่อนของสามีที่ตายไป
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาคบหากันแล้วก็มาบอกว่ารักแบงค์มากอีกแล้ว
0: ใช่เพิ่งจะคบกันได้8เดือนนะคะเดี๋ยวบ่ายวันนี้ค่ะทางเพื่อนสนิทของแบงก์ก็คือคุณโอจะพาแม่ของแบงก์ไปรับศพแบงก์จากโรงพยาบาลสระบุรีมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเชิงเขาที่ตำบลปากเพลียวอำเภอเมืองสระบุรีค่ะ
1: นะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ตอนนี้ทั้งสองฝั่งก็มีลูก
0: ใช่
1: นะฮะมีลูกเป็นลูกติดนะฮะแบงก์ก็มี
0: หนึ่งคน
1: เป็นเด็กผู้หญิงอายุ 5-6 ขวบ
0: ค่ะ
1: ส่วนทางฝั่งของตัวจิ๊บเองเนี่ยก็มีลูกติดกับสามีเก่าที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นเด็กผู้ชาย
0: ค่ะ
1: นะครับพักนะ
0: พักค่ะ
1: พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
4: ใหม่ Ford Everestฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศ
5: อยากฟันขาวแบบอิงแต่กลัวเสียวฟันต้องทำไงอ่ะ
6: นี่ใหม่ Sensodyne Clinical White ฟันขาวขึ้นช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงช่วยขจัดคราบบนผิวฟันได้มากขึ้นฟันดูขาวขึ้นไม่กลัวเสียวฟันลองเลย
7: วัสลีนกลูต้าไฮยาผสานกลูต้าโกรดและไฮยาลูรอนประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าสัมผัสเซรั่มแตกตัวเป็นน้ำช่วยจัดการผิวหมองคล้ำเผยผิวด้วยฉ่ำวาวใสเลื่อนแสงด้วยกลูต้าไฮยาสูตรใหม่

0: เอฟเฟคไฮโปรตีนแลคโตสฟรีไม่ต้องชงไม่ต้องแช
1: ่อร่อยมากสะดวกมาก
0: อร่อยได้ทุกที่เบนฟิตประโยชน์เต็มๆแคเรียคัพเปอร์ไอออนข้อยทองแดงพ่นทาระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 คุ้มครบจบที่แคเรียคัพเปอร์ไอออน
2: ติดตั้งเลย
3: ร้อนนี้รับเงินคืนสูงสุด 4,000 เมื่อซื้อแอร์แคเรียคัพเปอร์ไอออนวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี
4: ้ฉันมาหาคุณหนูตระกูลเฉียนมาแต่งงาน
5: จากเด็กชายผู้เหลือรอดสู่เสียงแพทย์ขั้นสูงสุด
6: ทำไมนายถึงต้องสืบเรื่องตระกูลเฉิงถูกฆ่าล้างตระกูลด้วย
4: ฉันเปิดเผยตัวไม่ได
6: ้นายเป็นใครกันแน
5: ่18ปีแห่งนี้เลือก
7: แน่ใจนะว่ามันยังไม่ตาย
4: ภายใน1เดือนไม่ได้รวมพลังกับกายาก้าวหยินพลังหยางจะตีกลับแล้วพี่จะตาย
5: ชีวิตต้องแลกด้วยชะตาหยินหยางและความจริงที่อาจทำลายหัวใจสิวิแนวตั้งเสียงแพทย์พิฆาตแค้นดูครบทุกตอนได้แล้ววันนี้ที่3 plus
8: ซื้อความไว้ใจไปก่อนเลยล้วงทุกอย่างออกมาจากไทกะให้หมดแล้วค่อยจัดการ
9: ถ้าคุณอยากรู้ความในใจระยะของเรามันไกลเกินไป
10: แต่ระยะของเราก็ไม่ควรไกลขนาดนี
11: ้ผมจะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณครับ
10: แล้วถ้ามันมากกว่าเพื่อนล่ะคะ
12: ถึงคุณบอกว่าไม่นั่นก็จะทำให้มันใช
10: ่นั่นเกลียดมันกับคุณไทกะมันก็อ่อย
13: ต่อไปนี้ชีวิตของรินเป็นของคุณ
9: ผมจะฆ่าสมาชิกพวกมันทีละคนจนกว่าจะไปถึงหัวหน้าใหญ
14: ่พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกาเริ่ม15 พฤษภาคม
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน yeah. ไวเก๋าระภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
17: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้น

0: ูชื่อดังและผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็รู้จักนะฮะเพราะว่าหมอคนนี้อยู่ภาคเหนือ
1: ดังมาก
0: ดังมากดังมากเพราะเคยมีประเด็นไปเกี่ยวข้องกับพระเอกท่านหนึ่งนะฮะที่เสียชีวิตตอนไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ก็คือคุณเมฆวินัยพี่หมูจำได้ไหม
1: จำได้
0: จำได้ไหมเนี่ยคุณผู้ชมครับคือผู้เสียหายเนี่ยนะครับเขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มครับอายุ32ปีคุณผู้ชมครับเขาเดินทางไปร้องเรียนกับทางคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเนื่องจากถูกอาจารย์ท่านนี้แหละครับที่เป็นหมอดูชื่อดังครับอยู่ทางภาคเหนือเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าชื่อเสียงนี่โด่งดังกระจอนกระจายครับมีดารามีลูกศิษย์ลูกหาหลายคนรวมทั้งมีการอ้างตัวนะครับว่าเป็นผู้สื่อสารกับนรกและสวรรค์ได้แล้วยังบอกด้วยว่าสามารถให้เหมือนกับคนที่เข้าไปดูเนี่ยไปตามหาคนนั้นคนนี้เพื่อไปแก้กรรมเพื่อไปขอโอโหสิแล้วชีวิตจะดีขึ้น
1: ค่ะ
0: อะไรอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่านักธุรกิจคนนี้ครับเขาบอกเขาโดนล่วงละเมิดทางเพศถึง3รอบนะฮะโดยอ้างว่าเป็นการรักษาอาการป่วยและแก้กรรมว่าอย่างนั้นฮะสาเหตุที่ทางนักธุรกิจท่านนี้ไปหาอาจารย์ด้านไสยเวชคนนี้เนี่ยนะครับเพราะเขามีอาการปวดหัวขั้นรุนแรงคือเหมือนกับเป็นปวดหัวคลัสเตอร์ฮะมีอาการปวดหัวรุนแรงกว่าโรคไมเกรนไม่สามารถรักษาให้หายได้ก่อนหน้านี้ครับเคยไปรักษาแพทย์แผนปัจจุบันมาหลายที่แล้วแต่ก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้นะครับแม่ของเขาเองเนี่ยปรากฏว่าไปรู้จักอาจารย์คนนี้ผ่านสื่อโซเชียลเห็นว่ามีชื่อเสียงโด่งดังในภาคเหนืออ้างว่าสามารถติดต่อนรกสวรรค์รวมถึงมีพลังพิเศษครับที่สามารถนิมิตสแกนเจ้ากรรมในเวรได้จึงแนะนำบอกเอาลูก

0: แข็งตัวขึ้นมาพร้อมบอกว่าถ้าแข็งแล้วเนี่ยมาหาอาจารย์นะแล้วให้สำเร็จความใคร่ใส่หน้าอาจารย์ซะซึ่งอาจารย์เนี่ยบอกว่าไม่ต้องคิดมากนะมันคือวิธีการรักษาแบบทางรัฐและมีเพียงแค่หนึ่งในแสนคนเท่านั้นที่จะเข้าถึงอาจารย์ได้แบบนี้หากรักษาด้วยวิธีการแบบนี้แล้วหลังจากนี้เธอเนี่ยไม่ต้องไปตะเวนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วนะเพราะเนี่ยแหละคือสิ่งที่สุดยอดที่สุดแล้วผู้เสียหายเขาบอกว่าตอนนั้นเขากลัวมากนะเขาอยากจะวิ่งหนีเลยนะฮะแต่กลัวว่าจะได้รับอันตรายเพราะอยู่ในห้องของเขาอยู่ในที่ของเขาด้วยแล้วก็คิดว่าแค่ครั้งแรกมันน่าจะจบนะปรากฏว่าอาจารย์เนี่ยยังให้ทำแบบเดิมต่อนะครับให้เขายักคิ้วรีตาเรียริมฝีปากทำยังไงวะพี่หมวย
1: ยักคิ้วรีตา
0: อย่างเงี้ย
1: แล้วก็เรียริมฝีปากด้วย
0: เฮ้ยทำยังไงอะยักคิ้วรี
1: ตาแล้วก็เรีย
0: อย่างนี้เหรอ
1: ใช่ค่ะถ้าตามที่ผู้เสียหายบอก
0: แล้วมันช่วยอะไรอ่ะ
1: อืม
0: เนี่ยอันนี้จริงๆคุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่า

0: เพิ่งผ่าตัดมาแล้วเขาก็เดินกระย่องกระแย่งตอนนั้นกลัวมีดกลัวปืนเพราะอาจจะมีเก็บไว้ในนั้น
1: คือก็ต้องบอกนะคุณผู้ชมครับเวลาคนที่ไปตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าทำไมถึงไม่หนีออกมาเขากลัวนะ
2: ค่ะ
1: เพราะอะไรคุณผู้ชมครับหนึ่งนะฮะสถานที่แห่งนั้นน่ะมันคือที่ของอาจารย
2: ์ค่ะ
1: แล้วมันอยู่ต่างจังหวัดคือตัวผู้เสียหายเนี่ยเขาอยู่ที่กรุงเทพนะฮะแต่นั่นน่ะเป็นสิ่งบ้านที่เขาไปครั้งแรกแล้วลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเต็มเลยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเขาวิ่งออกมาหนีออกมาไม่รู้จะเจออะไรบ้าง
2: ค่ะ
1: นะอันนั้นคือเป็นเหตุผลหลักเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็ต้องบอกเลยบอกว่าตัวอาจารย์เองเนี่ยก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วรักษามาหลายคนดาราเอ่ยนะโอ้โหแบบคนมีชื่อเสียงหลากหลายมากมายทางฝั่งผู้เสียหายเขาก็เข้าใจว่าเฮ้ยคนอื่นก็น่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าวะ
2: ค่ะ
1: มันเหมือนเป็นการหลอกให้เขาเชื
2: ่อ
1: แล้วที่สำคัญคือ3คุณผู้ชมอันนี้สำคัญนะคนอยากหายป่วย
2: อ
1: ันนี้สำคัญที่สุดคือคนที่หักอยากหายป่วยนะฮะบางทีเนี่ยเขาจิตเขาเนี่ยมันไปกับคำแบบป้อล
2: ้อ
1: สังเกตดิบางทีเนี่ยขอโทษนะฮะบางผู้ป่วยเนี่ยเป็นมะเร็งบางคนปวดหัวหนักบางคนเป็นเบาหวานบางคนเป็นอะไรใบไม้แห้งธรรมดายังเคี้ยวกินเลยนะ
2: ใช่อยากหาย
1: อยากหายอยากหายมันเป็นกุศโลบายเขาเรียกไม่ใช่เขาเรียกอะไรเป็นวิธีการหลอกล่อของคนที่เขาจะแบบทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามนะฮะ
2: ค่ะ
1: นั่นนะครับมันก็เลยทำให้ทางผู้เสียหายเนี่ยเป็นเหยื
2: ่อ
1: คือเอาตรงๆนะเรื่องนี้ถ้าไปพูดทั่วๆไปเนี่ยผมว่าหลายคนอาจจะไม่เชื่อเลยว่าแบบอาจารย์ท่านนี้จะไปทำแบบนี
2: ้ค่ะ
1: เพราะอะไรคุณผู้ชมครับอาจารย์ท่านนี้หลายคนนับถือมากนะถ้าไม่มีคลิปมายืนยันนี่ไม่มีภาพมายืนยันนี่โอ้โหพูดลำบากนะแต่อันนี้มันแทบจะไม่ต้องพูดอะไรกันแล้วมันมีคลิปมีภาพยืนยัน
2: อ่ะค่ะ
1: มันชัดอ่ะใช่ไหมเมื่อคืนเห็นคุณพุทธาภิวันก็บอกว่าอาจารย์เคยเรียกไป
2: เรียกคุณพุทธไป
1: คุณเรียกคุณพุทธาภิวันไป2รอบ
2: ค่ะ
1: คุณพุทธเนี่ยลุยชนข่าวเนี่ยดีนะคุณพุทธไม่ได้ไปตอนนั้น
2: คุณพุทธไม่ว่าง
1: คุณพุทธไม่ว่างไม่งั้นคุณพุทธจะต้องไปยักคิ้วหลิวตาแล้วก็เรียนฝีปากหรือเปล่าก็ไม่รู
2: ้ค่ะ
1: นะ
2: ล่าสุดผู้เสียหายแจ้งความแล้วนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นคนที่เอาศาสนาและความเชื่อมาหากินรวมทั้งมีเหยื่ออีกหลายคนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศแบบนี้คือทางผู้เสียหายบอกว่ากังวลนะคะว่าจะไปถูกลูกศิษย์ไปถูกแฟนคลับของอาจารย์โจมตีที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้แต่ก็อยากจะให้เป็นอีกมุมนึงว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทีนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพยายามจะไปหาอาจารย์ก็เดินทางไปที่จังหวัดลำพูนค่ะคือที่สถานที่ที่เป็นบ้านของอาจารย์ก็ยังคงมีลูกศิษย์ลูกหาจากต่างจังหวัดนะคะเดินทางมาพบอาจารย์มาขอพรตามปกติค่ะแต่ว่าทางลูกศิษย์ไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าพบกับท่านอาจารย์คือให้ทาง
1: อาจารย์
2: ทางทนายความเป็นคนที่ออกมาให้ข้อมูลแทนทนายสถาพรสุวรรณเจิดจิตค่ะบอกว่าหลังจากที่อาจารย์รู้เรื่องมอบหมายให้ผมเนี่ยแหละมาดูแลเรื่องคดีความให้ที่ผ่านมาอาจารย์ทำงานช่วยเหลือชาวบ้านมาเยอะทั้งคนไทยคนต่างชาติอาจารย์ทำแบบนี้มานานกว่า40ปีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอาจารย์คงไม่มาทำตัวให้ตัวเองต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงแบบนี้หรอกและจากที่ผมดูแถลงข่าวของคนที่ออกมาร้องเรียนพบว่ามันมีความคลาดเคลื่อนอยู่หลายอย่างนะแล้วเป็นการกล่าวหาอาจารย์ที่มันรุนแรงเกินไปรวมถึงที่มีการกล่าวอ้างว่าอาจารย์เป็นคนมีอิทธิพลจนทำให้ผู้เสียหายไม่กล้าแจ้งความก็ไม่ใช่เรื่องจริงด้วยทนายความบอกค่ะว่าผมเองได้รับมอบหมายจากอาจารย์ให้มาดูแลเรื่องคดีความให้เดี๋ยวจะรอดูก่อนนะคะว่าทางผู้เสียหายจะไปแจ้งความที่กองปราบวันนี้ในประเด็นไหนบ้างหลังจากนั้นทีมทนายความของอาจารย์

0: แต่ไม่ได้ไป
1: ไม่ได้ไปเคยคิดจะไปเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเห็นเขาโด่งดังมากตอนที่เรื่องของเมฆวินัยตอนนั้นนะเรื่องเมฆวินัยเนี่ยอาจารย์จะโด่งดังมากนะครับแล้วก็ เหมือนแบบก็จะเห็นตามข่าวตามสื่อที่ออกกันอะนะว่าอาจารย์ท่านนี้ว่าอย่างนั้นให้เมฆเนี่ยไปขอขมากรรมคนนี้เดี๋ยวคนนี้ในอดีตชาติเมฆเนี่ยเคยติดหนี้กรรมคนนี้เขาไว้ต้องไปตามหาคนนี้ให้เจ
0: อ
1: ก็ต้องไปไหว้ไปขอขมาเขาก็ไปเมฆก็ไปกับเมียเนี่ยก็ไปกันไปแบบไปกราบไปไหว้ไปพยายามหาตามเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติก็ไปตามเนี่ยก็จากอาจารย์คนนี้แหละที่บอกมาม
0: ีคนบอกว่าคือแกบอกว่าแกสามารถอย่างรู้ฟ้าดินได้แล้วก็แม่นด้วย
1: อันนั้นไม่รู้อ่ะอันนี้ด้วยความสัตย์จริงเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคือแกแม่นจริงหรือมันเป็นอะไรขึ้นมาแต่หลายคนเขาก็ไปดูเขาบอกว่าก็แม่นเออแต่ว่ามันก็ต้องแยกกันเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมไอการไปละเมิดก็แบบนี้มันไม่ถูกมันไม่ถูกมันไม่ได้อย่างไร

0: มันเป็นเขาบอกมันเป็นพิธีของอะไรนะพราหมณ์ฮินดู
1: ใช่ไม่ต้องตกใจที่ทำแบบนี้
2: ไม่มีครับพี่หนุ่มครับคือความเชื่อในศาสนาใดก็แล้วแต่เขาไม่ใช่ความเชื่อแล้วก็ไปสนองความใคร่ทางเพศหรอครับไม่มีครับพี่หนุ่ม
0: โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปคุยทางฝั่งนู้นนะครับก็ฝากบอกคุณพุทธโชคดีมาก
1: ที่ไม่ได้ไป
0: นะ
1: ค่ะสองครั้งแน่
0: สองครั้งนะคุณพุทธนะหรือคุณพุทธจะลองไปพิสูจน์อีกสักครั้งก็ได้นะ

0: เสียใช้มาสักคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอีฟผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติกอบกรอบกรอบจุใจถึง5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: ค่ะมาดูเรื่องการบริหารจัดการน้ำหน่อยนะคะสทนชค่ะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำค่ะเพื่อจะแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่โดยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคุณชยานเมืองสงได้นำคณะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญโดยมีผู้บริหารของกรมชลประทานร่วมในการลงพื้นที่ด้วยจุดแรกที่ไปคือเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะไปติดตามงานปรับปรุงการกักเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานซึ่งจะช่วยเพิ่มความจุอ่างได้อีก53ล้านลูกบาศก์เมตรรวมเป็น763ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและบริหารน้ำหลากได้ดียิ่งขึ้น
2: จากนั้นนะครับเดินทางไปติดตามโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างนะครับที่ประตูระบายน้ำคลองสาย1ครับที่อำเภอท่ายางงานก่อสร้างคลองระบายน้ำหลากยาวกว่าประมาณสัก38กิโลเมตรนะครับระบายน้ำได้สูงสุดอยู่ที่350ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากแล้วเสร็จนะครับจะลดน้ำท่วมได้กว่า 33,000 ไร่นะครับแล้วก็จะมีการกักเก็บน้ำในคลองได้5ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคคาดว่าใช้เวลาในการก่อสร้างเนี่ยนะคุณผู้ชมครับ10ปีนะครับตั้งแต่ปี70ฮะจนถึงปี79ครับแล้วก็ไปติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงนะครับแล้วก็การปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายอำเภอชะอำซึ่งเป็นหลังเก็บน้ำนะครับสำคัญเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับในการสนับสนุนภาคการเกษตรแล้วก็พัฒนาในพื้นที่ด้วยนะครับ
1: ทางเลขาธิการสทนชค่ะระบุว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อเร่งรัดโครงการให้เกิดผลจริงเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงเรื่องน้ำท่วมสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับพี่น้องประชาชนรองรับทั้งการเกษตรการอุปโภคบริโภคและเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนค่ะ
2: ครับนี่นะฮะอ้าวคุณผู้ชมครับก็วันนี้นะครับเรามีแขกมาเยี่ยมเยียนนะครับมาจากละครเรื่องรักได้หรือยัง
1: ค่ะ
2: นะวันนี้นะคุณมาร์สนะครับคุณเพชรนะครับแล้วก็น้องน้ำตาลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: เป็นไงละครเรื่องนี
1: ้
2: มาร์สเล่นเป็นใครเรื่องนี้บทบาท
3: ผมเล่นเป็นคุณทีครับเป็นเด็กหนุ่มนักเรียนนอกแล้วก็กลับมาทำธุรกิจที่ไทยมาแก้แค้นชำระแค้นอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: เพชรล่ะ
4: ผมเล่นเป็นกั๊กอภิชาตบุตรครับ
2: เป็นคนดีใช่ไหม
4: เป็นคนดีครับเป็นคนดี
5: ชื่อก็บอกแล้วว่ากั๊ก
4: กั๊กครับคือเป็นลูกคนจีนลูกคนเดียวครับเป็นลูกแง่ลูกแง่ครับ
2: น้ำตาลนะลูก
5: เล่นเป็นมุกค่ะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งค่ะพี่หนุ่มใช่
4: เป็นสามีภรรยาครับ
2: อ้าวเหรอ
4: ใช่ใช่
2: เอาแล้วยังไงอะแล้วเรื่องมันไปผูกกันยังไงอะ
3: อดีตหรือเปล่า
5: อดีตแย่
2: เรื่องอะไรอดีตกับปัจจุบัน
4: อ่าฮะ
5: ค่ะ
2: ไม่ใช่สมัยก่อนนู้นเลยนะไม่ใช่ย้อนไปนู้นนะ
5: อ๋อไม่
4: คือ
5: เหมือนกับว่ารักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็พอแต่งงานเข้าไปสุดท้ายแล้วแพ้รักแท้แพ้แม่สามีค่ะแม่สามีทีนี้ปุ๊บเราก็เลยเลิกแล้วก็เอาลูกออกมาเลี้ยงเองแล้วก
4: ็ปัญหาเรื่องในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
5: เอาบริษัทให้เขาไปทั้งหมดแล้วเราก็เลยมาทำบริษัทเองแล้วก็ได้มาเจอ CEO หนุ่มหล
3: ่อเป็นฟิลหมาเด็กครับหมาเด็กมาเจอมุก
5: หมาแก่
3: ไม่ใช่
5: ไม่ได
4: ้ผู้ชาย
5: ใช่ต้องมาดูแบบแอบรักเด็กแล้วมันกระชุ่มกระชวย
2: แต่เห็นบอกว่าในเรื่องนี้มีอีกหนึ่งตัวละครที่แบบโอ้โหคือแบบรุนแรงมากคือคุณรัตเก้า
5: ใช่
4: ครับคุณแม่ก็คือเป็นคุณแม่ของตัวกั๊กเองครับก็ฟัดฟันกับนางเอกครับก็ไม่ถูกกันแม่ยายกับลูกสะใภ้อะไรอย่างเง
5: ี้ยใช่ค่ะเหมือนมองว่าเราเป็นแบบกาลกินีมาทำให้ลูกเขาต้องมาปากกัดตีนถีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แต่ว่ามาร์ชเองเรื่องนี้กับช่อง3เป็นเรื่องที่2ใช่ไหม
3: ใช่ครับพี่หนุ่มเรื่องที่2ฮะ
2: เป็นยังไงบ้าง
3: ตอนถ่ายแล้วครับหรือว่าตอน
2: เรื่องที่2เป็นไงโอเคไหม
3: โอเคครับ
2: แต่ไม่เอาเรื่องที่3ไม่มีแล้วนะ
5: ได้เสมอ
3: ได้เสมอ ครับผมก็สนุกดีครับแล้วก็แบบเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่เราแบบเมียไม่เคยเล่นทางนี้มาก่อนครับแล้วก็ได้เจอน้ำตาลได้เจอคนอื่นแบบสนุกมากกองถ่ายกับสนุกเฮฮามีเหมือนมีเพื่อนเพิ่มอีกกลุ่ม
5: ชีวิตจริงก็สนุกมาก
3: ใช่ครับ
2: น้ำตาลนะลูก
5: ค่ะ
2: เรื่องนี้ต้องผจญภัยอะไรไหม
5: เยอะ

0: อ๋อผจญภัยผจญภัยแม่สามีค่ะใช่ในเรื่องนี้เพราะว่าต้องทำการบ้านเยอะเพราะเราต้องมีลูกสาวด้วยแล้วคือเหมือนพอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้ววันนึงจะถ้าเราจะมีแฟนใหม่แล้วแฟนใหม่ต้องเข้ามาในชีวิตแล้วเรามีลูกสาวอะไรเงี้ยเราจะต้องห่วงลูกสาวแบบไหนคือเราก็จินตนาการไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยค่ะพี่หนุ่ม
1: ปรึกษาพี่ไผ่เลยครับ
0: ได้ค่ะ
1: ปรึกษาไหม
0: ปรึกษาไม่มีพี่ไผ่ก็ยังไม่มีพี่ไผ่ก็ยังไม่มีลูกสาวไงพี่หนุ่มปรึกษาพี่หนุ่ม
1: จะแต่งแล้วใช่ไหม
0: ค่ะจะแต่งแล้ว
1: เมื่อไหร่กำหนดยัง
0: แหมพี่หนุ่มหลอกถามคือต้องบอกทุกคนตอนนี้ก่อนคือหลายคนแบบส่งข้อความมาบอกว่าไม่ชวนหรอไม่ชวนหรอคือเพิ่งขอแล้วก็เซอร์ไพรส์แบบนั้นจริงๆยังไม่ได้มีการคุยกันไม่ได้จองอะไรเลยค่ะพี่หนุ่ม
1: แล้วคาดว่ากะไว้หรือยังประมาณสักสิ้นปีนี้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: อยากให้จะเป็นประมาณนั้นไม่ถ้าไม่ทันปลายปีนี้ก็เป็นปีหน้า
1: แล้วจะไม่เชิญใครเลยเหรอลูก
0: เชิญ มันยังไม่ได้คุยคือแบบกำลังเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาจะต้องไปคุยกันใช่ไหมคะหมายถึงว่าแบบค่ะใกล้ๆแล้วเดี๋ยวผู้ใหญ่เขากำลังจะไปคุยกันอะไรอย่างเงี้ยรักได้หรือยังตื่นเต้นดีค่ะ
2: อันนี้รักแล้วล่ะ
3: ค่ะ
1: พี่หมวยถามบ้าง
3: ค่ะให้น้องฝากละครเรื่องนี้นะคะ
4: ได้ครับ
2: ฝากพี่เอกฝากเลยฝากเลยครับ
4: น้ำตาล
0: ค่ะก็ฝากละครเรื่องรักได้หรือยังด้วยนะคะเรื่องนี้ก็ไม่ได้พูดถึงแค่ความรักของเรา3คนเท่านั้นเนาะยังมีเส้นเรื่องของคนอื่นๆด้วยซึ่งสนุกไม่แพ้กันเลยนะคะแล้วก็ครบทุกรสแน่นอนค่ะฝากด้วยนะคะรักได้หรือยังค่ะ
4: ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับ20:25ครับ
2: ฝากด้วยครับ
1: ครับผมก็ตอนนี้ออนแอร์
3: 4 EP
0: ค่ะใช่ค่ะ4 EP แล้วค่ะครับ
1: โอเคทำไมเพิ่งมาล่ะ
2: ละครเพิ่งมาครับ
0: ละครเพิ่งมา
1: โอเคโอเค
0: ได้ค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณมากนะครับ
4: ขอบคุณมาก
3: ขอบคุณค่ะ
1: ยังอยู่กับทางช่อง3อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นไปอีกอ
4: ยู่ครับเป็นนู่นเป็นนี
1: ่โอเคได้ครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวดูเรื่องนี้นะหนกระแสนะ
0: ครับผมดูด้วย
1: คุณไปหาอาจารย์ท่านนี้หรือยังอยู่ทางภาคเหนือ
2: ยัง
1: เคยไปมั้ย
2: ยังไม่เคยไปครับ
1: แล้วครับ
2: มีโอกาสคงอยากจะไปหาเหมือนกันครับ
3: โอ้
1: ไปสิโอเค
0: โอเคค่ะ
3: ค่ะ
1: โอเคคืนนี้อย่าลืมดูนะครับก็เป็นละครที่เรียกว่าน่ารักแล้วก็น่าจะแบบเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สนุก
3: ค่ะแล้วก็เข้ากับสังคมในปัจจุบันด้วยเรื่องการใช้ชีวิตในครอบครัว
1: รักได้หรือยัง
3: ค่ะ
1: นะอ้าวโอเควันนี้โหนกระแสนะครับเดี๋ยวไปตามดูนะครับก็ดูแล้วก็ที่สำคัญอย่าเบรมเหยื่อนะอันนี้ขอร้องจริงอย่าเบรมเหยื่อนะครับก็คืออยากจะให้กำลังใจเขาครับเพราะเขาเป็นผู้ถูกกระทำจริงๆเขาไม่มาออกก็ได้นะฮะเขาไม่มาเล่าก็ได้แต่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาต้องออกมาพูดเนี่ยเพื่อเป็นการป้องปรามนะฮะแล้วก็จะช่วยเหลือคนอื่นๆที่ต้องไม่เป็นเหยื่อเหมือนเขาเขาถึงออกมาพูดเพราะฉะนั้นอย่าไปว่าอะไรเขานะ
3: ค่ะ
1: เป็นกำลังใจให้เขาดีกว่านะครับอ้าวเดี๋ยวช่วงหน้าในหนกระแส
3: ค่ะติดตามกับพี่หนุ่มนะคะสวัสดีค่ะ

ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทยยาสีฟันซอลเฟรชวิกซอลอัลตร้าพลัส

0: บุ๊กติ๊กต่องต่างนานาเนี่ยว่าอาจารย์คนนี้สามารถที่จะรักษาโรคนั้นโรคนี้ได้สามารถสแกนกรรมได้สามารถที่จะแบบเห็นเจ้ากรรมในเวรในอดีตชาติได้แล้วก็สามารถให้ไปมีวิธีต่างๆนานาเพื่อจะรักษาได้ปรากฏว่าผู้เสียหายคุณเอเนี่ยเขาป่วยคุณผู้ชมครับเขาไม่สบายเขาเป็นโรคปวดหัวแบบขั้นรุนแรงนะครับมันเป็นมากกว่าไมเกรนเดี๋ยวไปคุยกับเขาเองนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาโดนละเมิดนะฮะจากอาจารย์ท่านนี้ครับวันนี้คุณเอมานั่งกับเราสวัสดีคุณเอครับ
1: สวัสดีครับ
0: และแน่นอนครับคุณเอเนี่ยไปร้องทางคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดครับวันนี้คุณเอกมาด้วยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่น้องครับ
0: แล้วก็อีกหนึ่งท่านครับดร.ประยุทธ์ประเทศเสนาครับรองประธานนิติทนายกองทัพธรรมครับวันนี้ก็เรียนเชิญท่านมานะครับในการพูดคุยเรื่องราวของข้อกฎหมายนะครับแล้วก็เรื่องราวของสิ่งบางอย่างที่ทางฝั่งอาจารย์เขาอ้างขึ้นมาว่าวิธีกรรมเนี้ยมันคือวิธีกรรมพราหมณ์ฮินดูเขาทำกันสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับ
0: เดี๋ยวก่อนคุยกับมหาหมีขออนุญาตคุยกับทางคุณเอก่อน
1: ครับ
0: กังวลใจไหมครับอาจารย์คนนี้เป็นคนดังมากนะ
1: ไม่กังวลเลยครับทำเคสแบบนี้มาเยอะพี่หนุ่มก็ทราบดีอยู่แล้ว
0: ผมทราบว่าคุณเอกคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้เสียหายที่นั่งอยู่ข้างผมเนี่ยเมื่อกี้ตอนเข้ารายการเขาบอกผมว่าไงรู้ไหมฮะเขาเครียดมากผมถามว่าเครียดเรื่องอะไรเขาบอกเหมือนเขาโดนทนายทางฝั่งนู้นเนี่ยให้ข่าวในการลักษณะฝากข่มขู่กลับมาทางนี้เขาก็เลยกังวลใจผมต้องเลยบอกทนายเขาไม่ได้ขู่แต่เขาต้องพูดในลักษณะปกป้องทางฝั่งของตัวอาจารย์ก็คือทางฝั่งลูกความของเขานะฮะแต่เราเนี่ยก็ต้องต่อสู้ด้วยความเป็นจริงผมเชื่อว่าคุณมีความจริงอยู่กับตัวนะฮะแล้ววันนี้ผมเชื่อคุณไม่มาออกก็ได้คุณไม่มาออกก็ได้คุณจะอยู่ที่บ้านเฉยๆไปร้องเอกสายไหมก็จบกันไปก็ได้ถูกไหมฮะ
2: ถูกครับ
0: แต่วันนี้คุณมาออกเพราะอะไรเพราะต้องการให้มันเป็นอุทาหรณ์เป็นการป้องปรามไม่ให้คนอื่นๆเนี่ยไปตกเป็นเหยื่ออีกผมว่าอันนี้มันเป็นคุณอุปการที่มันจะปกป้องคุณด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัว

0: มันเป็นไปได้เหรอสิ่งที่จะถามมันเป็นไปได้เหรอปรากฏเขาส่งหลักฐานมาโอ้โหชัดเลย
1: มันใช่เลย
0: มันใช่เลยครับ
1: โอเคคุณเอผมอยากให้คุณรวบรวมความกล้านะครับไม่ต้องเครียดนะฮะแล้วก็คุยกับพี่คุยกับมหาหมีคุยกับพี่เอกเหมือนเราเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเป็นกำลังใจให้ไม่ต้องกลัวในสิ่งที่จะพูดข้อเท็จจริงออกมานะครับถ้าอันไหนมันจะเกินเลยไปเดี๋ยวพี่จะลองพยายามให้ว่าพยายามดูให้อีกทีนึง
0: ไม่ต้องกังวลในขณะที่นั่งอยู่รายการเนี่ยผมเปิดไปดูแชทของเพจสายใหม่ต้องรอดปรากฏว่ามีผู้เสียหายรายอื่นๆที่เคยถูกเนี่ยส่งเรื่องเข้ามาด้วย
2: โอ้เยอะ
1: เรียบร้อยเลย
0: ส่งเรื่องเข้ามาด้วย
1: เพราะฉะนั้นไม่ได้มีคุณคนเดียวที่โดนแต่คุณอาจจะเป็นคนแรกที่กล้าที่จะออกมาพูดตรงเนี้ยนะฮะแล้วมันจะทำให้หลายๆคนเนี่ยเขาพร้อมที่จะมาอยู่ข้างหลังคุณเพราะเขาก็โดนมาเหมือนกัน
3: ครับ
1: คุณโอเคนะ
3: ครับ
1: สบายใจขึ้นไหม
3: นิดหนึ่งครับ
1: โอเคนะคุณป่วยเป็นอะไรไหนบอกสิ
3: ผมป่วยครับผมอาการปวดหัวคลัสเตอร์ครับผม
1: เป็นปวดหัวอะไรนะ
3: เรียกว่าชื่อว่าปวดหัวคลัสเตอร์ครับ
1: คลัสเตอร
3: ์ใช่ครับเป็นอาการปวดหัวที่รุนแรงอันดับหนึ่งของอาการปวดหัวทั้งหมดในโลกนี่ครับสามารถแบบค้นหาใน Google หรือว่าในแชทอะไรก็ได
1: ้อาการปวดหัวที่เรียกว่าคลัสเตอร
3: ์
1: นะครับมันปวดมากกว่าพวกไมเกรน
3: ใช่ครับ
1: หรืออะไรเวลาปวดมันจะปวดแบบไหนมันจะปวดจากตรงไหนขึ้นมาก่อนหรือมันจะยังไง
3: จะปวดข้างเดียวเป็นเวลาเดิมๆครับก็จะคือปวดที่กระบอก
1: ตา
3: ขวาไปที่หน้าผากไปที่ขมับขวาครับผมล้าวลากมาที่ฐานกะโหลกศีรษะครับแล้วลืมตาไม่ขึ้นตาแดงน้ำตาไหลแต่เป็นข้างเดียวนะครับข้างขวาข้างเดียวใช่ครับเราก็ได้หาทั้งหมอปัจจุบันเนี่ยครับทั้งโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐบาลทั้งคลินิกเอกชนครับผมก็ทั้งสามที่ครับก็บอกเหมือนกันว่าโรคนี้เป็นแล้วไม่มีวันรักษาหายใช่ครับแค่ต้องอยู่กับมัน
1: ต้องอยู่มันให้ได้
3: ใช่ครับ
1: ต้องอยู่มันให้ได้แล้วต้องกินยาไหม
3: ต้องกิน
1: นี่เป็นยาที่คุณกินใช่ไหม
3: กินทุกวันอันนี้วันละ3เวลาครับ
1: มันเป็นยาอะไรฮะอันนี้
3: อันนี้เขาหมอบอกว่าเป็นยาป้องกันไม่ให้มันเกิดครับผมแต่ว่าถ้ามันป้องกันไม่อยู่แล้วอันนี
1: ้มันปวดหัวปุ๊บก็ต้องกินตัวนี
3: ้อันนี้เป็นตัวนี้คร
1: ับ เป็นยาแก้ปวด
3: ใช่ครับอันนี้เรียวแพ็ค
1: อย่างแรง
3: ครับ
1: โอเค
3: จริงๆเป็นยาอันตรายด้วยนะคร
1: ับไม่เป็นไรครับเราไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับเป็นยาอันตรายโอเคเอาเป็นว่าอันนี้คือยาที่คุณกินจริง
3: ๆ
1: เป็นยาที่แบบคุณปวดชื่อว่าปวดหูแบบคลัสเตอร์เป็นอาการคลัสเตอร์คุณลงไปเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้นะครับว่าความปวดมันทรมานขนาดไหนแล้วมันวิธีรักษาหมอบอกว่ามันรักษาไม่ได้หรอกต้องอยู่กับมันให้ได้
3: ทรงกับสุด
1: ก็คือปวดก็กินยาซะ
3: ใช่ครับ
1: มันจะปวดเวลาไหน
3: มันจะปวด 9:30 นครับ
1: 9โมงเช้า
3: 9
1: โมงครึ่งตอนเช้าปวดเลย
3: ใช่ครับต้องซ้ำๆเดิมๆอย่างนี้ครับ
1: กินยาหายไหม
3: กินยาถ้ากินยาเนี้ยสมมติกินช้าไปอ่ะมันจะเหมือนไฟลามทุ่งไปแล้วถ้ากินช้าคราวนี้ปวดยาวปวดทีหนึ่งประมาณ3ชั่วโมงครับแต่ถ้าเราแบบปวดนิดๆแล้วเราแบบกินเลยอย่างเนี้ยโอเคมันจะแบบ
1: ทุกวันเหรอ
3: เกือบทุกวันครับ
1: เกือบทุกวันโอ้โหแล้วกินยาไปไตเตย
3: แบบยานี้ไม่เหมือนไม่มีผลต่อไตครับแต่ว่ามันแพงเม็ดละ108บาทครับถ้าอันนี้คือซื้อแบบร้านยาที่เป็นยี่ปัวด้วยครับถ้าไปซื้อร้านยาที่ไม่ใช่ยี่ปัวก็เม็ดละ200ครับแล้วกินแบบเป็นค่าฟิกคอร์สของเราเฉยเลยครับ
1: โอเคผมเข้าใจละก็คือมันเหมือนกับค่าใช้จ่ายมันเกิดขึ้นทุกวันเม็ดนึงเนี่ยเกือบ200
3: ใช่คร
1: ับนะฮะเกือบ200ถ้าเกิดไปซื้อแบบทั่วๆไปแต่ถ้าเกิดซื้อยี่ปัวก็ประมาณสัก100กว่าบาท

0: น่าจะเป็นไร่อยู่นะครับเพราะว่ามันกว้างมากมันจะเป็นสองฝั่งครับคือฝั่งนี้จอดรถครับแล้วก็รถเพียบเลยก็จอดเข้าไปลึกอยู่เหมือนกันครับต้องข้ามถนนต้องข้ามถนนมาฝั่งนี้เป็นฝั่งบ้านอาจารย์ซึ่งฟิลคล้ายๆสถานปฏิบัติธรรมครับเหมือนที่ในออกรายการเมื่อกี้ครับที่เป็นภาพ
1: ครับ
0: มันก็จะมีแบบมีศาลา

0: 4ชั่วโมง
1: ใช่ครับ
0: นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยเรียกคุณไปหาอาจารย
1: ์
0: จากจุดตรงเนี้ยก็เรียกมาอีกจุดนึง
1: ใช่ครับ
0: คุณก็ไป
1: ครับ
0: ตรงจุดนั้นเป็นไงฮะเป็นบ้านเหรอเป็นยังไง
1: คล้ายๆบ้านแหละครับแต่ว่าเป็น
0: อยู่ชั้น2
1: ไม่ครับ
0: พื้นชั้น1เลย
1: ขึ้นบันไดแค่นิดเดียวครับเหมือนเป็นห้องที่แบบข้างในซอยอีกทีนึง
0: โอเคเข้าไปเจออาจารย์ในนั้น
1: ห้องเช่าแต่ว่ามัน
0: ตอนเข้าไปนี่ไปเจอไปคุณเข้าไปกับใคร
1: เข้าตอนที่เข้าไปด่านนี้มันมีหลายด่านครับด่านนี้เข้าไปประมาณ10คนได้ครับก็มีผมมีแม่แล้วก็มีพวกลูกศิษย์ที่มานั่งรอคิวกันมานานแล้วเหมือนกันครับรอแล้วก็คือเข้าไปเป็นแบบเป็นกลุ่มๆครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับก็ไปนั่งรออาจารย์ก็แบบตรวจทีละคนอะไรอย่างเงี้ยครับตามคิวแล้วพอถึงคิวผมตอนแรกถึงคิวผมที่มาก่อนแบบบางคนก็ตรวจได้แป๊บหนึ่งเขาก็บอกว่าอันนี้แบบกำหนักเลยเดี๋ยวกลับไปก่อนหมายถึงว่าถอยหลังกลับมาก่อนตอนแรกเดินเข้าเดินหน้าไปแล้วเขาให้กลับไปนั่งที่ก่อนก็กลับไปนั่งที่เสร็จเขาก็บอกว่าเดี๋ยวอันเนี้ยกำหนักต้องไว้สวดมนต์ต้องแบบมีสวดมนต์ด้วยใช่ครับเดี๋ยวไว้คิวสุดท้ายครับเขาก็ดูคนโน้นคนนี้ไปจนมาถึงคิวผมอีกรอบนึงผมกับแม่ก็ลุกไปแบบเขาก็เรียกไปเข้าสวดมนต์คนก็อยู่อีกห้องนึงครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับก็อยู่อีกห้องนึงผมกับแม่ก็ลุกไปว่าลูกศิษย์เขาครับก็บอกว่าคุณแม่ไม่ต้องเดี๋ยวให้น้องเข้าไปกับอาจารย์2คน
0: นี่คือตอน6โมงใช่ไหม
1: อันนี้ตอนประมาณทุ่มได้แล้ว
0: ทุ่มหนึ่งแล้วนะโอเคอันนี้คือหลังจากนั้นเดี๋ยวเขาจะให้คุณไปเจออีกทีถูกไหม
1: ครับ
0: แต่ไอ้ตรงนี้ขอคุยก่อน2คน
1: ครับ
0: คุณเข้าไป
1: อันนี้เข้าไป2คน
0: เออ
1: ครับผม
0: พอเข้าไปเขาถามอาการไหมหรือยังไง
1: เขาไม่ได้ถามครับอ๋อแต่ตอนแรกที่ได้ตรวจไปนิดหนึ่งแล้วครับเขาถามอาการแล้วเล่าไปหมดแล้วว่าแบบเรา
0: ปวดหัวแบบนี้นะมีอาการแบบนี้มานะ
1: ใช่ครับแล้วว่าอันนี้เข้าไป2คนแม่นั่งอยู่ข้างนอกอยู่แค่2คนครับเขาก็ให้ล็อกห้องด้วยใช่ครับก็ให้เรานั่งสวดมนต์ผมก็สวดอิติปิโสเขาให้สวดอิติปิโสสวดสวาคาโตสปาเรมโนแค่นั้นครับพอสวดเสร็จปุ๊บคือมันในห้องสี่เหลี่ยมครับสมมติว่านี่เป็นห้องสี่เหลี่ยมใช่ไห
0: ม
1: นี่เป็นห้องสี่เหลี่ยมอันนี้ประตูนี่เตียงจะอยู่ตรงนี้ครับอันนี้เตียงแล้วเขาก็ให้ผมอ่ะมายืนอยู่ตรงข้างหน้าเขานั่งอยู่ตรงนี้เขานั่งอยู่บนเตียงให้ผม
0: ไม่เป็นเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวพี่กลับมาวาดผังให้ดูเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เห็นเอางี้เดี๋ยวพักสักครู่นึงเดี๋ยววาดผังให้ดูเหตุตรงนี้เลยใช่ไหมที่คุณโดน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมแต่ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาเห็นคุณแล้วเขาบอกให้คุณรอก่อนเดี๋ยวคุณค่อยเข้าไป
1: ใช่คร
0: ับ สุดท้าย
1: ใช่ครับ
0: ต้องเป็นคิวสุดท้ายถูกไหม
1: คิวสุดท้าย
0: คนอื่นๆที่ไปหลังคุณก็ถูกรักษาไปก่อนแต่คุณเนี่ยต่อให้ไปก่อนแต่คุณต้องคือคิวสุดท้ายของเขาตอนนั้นงงไหม
1: ก็อาจจะแบบวิบากกรรมหนักอะไรอย่างนี้ต้องมีสวดมนต
0: ์เราคิดแบบนั้น
1: คิดว่าเพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลานานก็คิวสุดท้าย
0: คิดในใจว่าเคสเรามันคงจะพิเศษกว่าคนอื่น
1: ครับ
0: ถูกไหมเราไปบ่ายสองเขาให้นั่งรอไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้เข้าไปเจออาจารย์อาจารย์บอกไม่เป็นไรคุณรอก่อนเดี๋ยวขอคิวสุดท้ายถูกไหมอาจารย์บอกรักษาคนอื่นก่อนเพราะคุณเนี่ยคงหนักคุณก็คิดแบบนั้น
1: เพราะว่าด้วยโรคที่เราเป็นที่แพทย์ปัจจุบันบอกมันก็หนักจริงๆก็เลยแบบก็เป็นไปได้ที่มันจะหนักมากไอ้กรรมนี
0: ้เราไม่ได้คิดอะไรเลย
1: ครับ
0: อ้าวพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาทีมงานคุณฟลุ๊กผมขออนุญาตนะครับใน YouTube ตอนนี้มันจะมีคนที่พยายามเบรมแขกเบรมเหยื่อนะฮะผมขอบล็อกทุกคนเลยบล็อกไปถึง Facebook ด้วยนะเอาให้หมดเลยนะนะครับอันนี้ขอจริงๆนะผมพูดแล้วนะครับเพราะว่าผมยังยืนยันอีกครั้งนะว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาไม่จำเป็นที่ต้องออกมาพูดก็ได้แต่ที่เขาพูดเนี่ยเขาออกมานั่งอยู่ตรงเนี้ยเขาไม่ได้ออกมาเพื่อให้ผู้คนน่ะไปบูลลี่หรือว่าไปเบลมเขาหรือไปด่าเขานะฮะเขาออกมาเพื่อป้องปรามเตือนคนอื่นที่ไปเป็นเหมือนเขาแล้วคุณน่ะคุณจะมีหน้าที่แค่พิมพ์แซะแดกดันถ้าคุณจะพิมพ์อะไรมาเนี่ยถ้ายังรักกันกระหนกระแสอยู่นะยังคิดอยากจะดูกันอยู่ยังจะตามกันอยู่คุณไปเขียนในกระดาษก็ได้คุณอยากจะระบายอะไรไปพิมพ์ในโน้ตในโทรศัพท์ก็ได้แต่อย่าพิมพ์เข้ามาในนี้เลยครับผมก็ไม่อยากบล็อกคุณแต่ผมก็ต้องปกป้องแขกของผมเหมือนกันนะผมเลือกแขกผมนะผมบอกจริงๆเพราะว่าเขาก็น่าสงสารผมไม่เลือกคนที่จะไปด่าแขกอ่ะผมเอางี้ดีกว่าเราอยู่ด้วยกันมานานตั้งจะ10ปีอยู่แล้วอ่ะอย่าทำเลยนะเราช่วยเขาดีกว่าเขาเป็นเหยื่อเราพยายามผลักดันดีกว่าไม่ให้คนอื่นน่ะไปโดนแบบนี้นะครับช่วยกันนะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: เ
0: สนับสนุนโดยเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดู

ควันลัคกี้เฟรมเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เม็ดอมผสมสมุนไพรไอเฮิร์บสูตรปราศจากน้ำตาลอาหารแมวมองชูพัดลมทีฟาวผลิตภัณฑ์สตาร์เวล

0: น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสละและกลิ่นครีมโซดา Lower Sugar กระเฮลส์บลูบอยอร่อย
1: เวอร์ด
0: าเฮลส์บลูบอย Lower Sugar หวานชื่นรื่นรม
2: ฉลอง10ปี Mr. DIY กับ Back to School พี่โจอี้ช่วยมาช้อปกับสินค้าต้อนรับเปิดเทอมลดสูงสุด 50% และช้อปครบ 1,000 บาทลงทะเบียนตามเงื่อนไขรับสิทธิ์ชมคอนเสิร์ต 10 Years Beside You ตั้งแต่วันที่20เมษายน2569ถึง31พฤษภาคม2569ที
3: ่ยาหมองน้ำเสียงเพียวอิ๋วบรรเทา
4: ได้เหรอ
5: ได้ทำไมได้ก็ไม่อยู่มาถึง60ปีหรอก
4: จริง
3: ยาหมองน้ำเซียงผิวอิ๋วสูตรหนึ่งมีแบบลูกกลิ้งด้วย
6: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกกิจกรรมไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วย Power Factor พลังช่วยขจัดรังแคที่ดีที่สุดจากเคลียร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงแชมพูขจัดรังแคสำหรับผู้ชายยอดขายอันดับ1
7: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันแดดเต็มแม็กพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์
8: ปวดหัวมีไข้ต้องทาเลนอล8ชั่วโมงปวดประจำเดือนเลือกทาเลนอล8ชั่วโมงปวดหลังก็ทาเลนอล8ชั่วโมงครั้งละ2เม็ดห่างกันอย่างน้อย8ชั่วโมง

0: ลุยได้ฟิลสดชื่นเต็มๆทุกการเริ่มเต็มเวทมิว
1: สนับสนุนโดยไฟลายคูลิ่งเฟรชสบู่เบนเน็ตสูตร CNE และสูตรเอ็กซ์ต้าไวท์ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอยันฮีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มผสมวิตามิน B3 วิตามิน B6 กรดโฟลิกวิตามิน B12
2: รายการผลกระแสนะครับผู้ชมครับมาคุยกันต่อกับทางคุณเอนะครับผมวาดทางเววาดผังให้เรียบร้อยแล้วเป็นแบบนี้ผู้ชมผมขออนุญาตนะฮะก็คือตอนที่คุณไปรอตอนแรกคุณรออยู่นี่นะถูกไหมฮะ
3: ใช่ครับ
2: ไอ้ตรงนี้มันเป็นโถงทางเดินเหรอ
3: เป็นถนนในบ้านเขาเนี่ยครับคือบ้านเขาใหญ่มากจนมีถนนในบ้านอีกทีนะครับ
2: อ๋อตรงนี้แยกกันอันนี้เป็นเรือนนึง
3: ใช่ครับ
2: อันนี้เป็นเรือนนึง
3: ใช่ครับ
2: คุณตอนแรกนั่งรอตรงนี
3: ้
2: แต่พอเขาเรียกคุณบอกว่าให้เข้าไปหาอาจารย์อาจารย์อยู่ในห้องนี
3: ้ครับ
2: ก็มานี่พอมาห้องนี้เสร็จปั้งก็เจออาจารย์อาจารย์ก็เห็นคุณบอกเอ้ยไปรอก่อนขอเป็นคนสุดท้าย
3: ตอนแรกเขาเรียกไปถามอาการนิดหนึ่งครับแล้วก็เขาก็บอกไปรอก่อนให้เป็นคิวสุดท้ายเพราะวิบากกรรมหนัก
2: พอคิวสุดท้ายคุณไปรอไหน
3: ครับก็นั่งรอในห้องนี้มันมีเก้าอี้นั่งอยู่ด้วย
2: คุณก็รอในนี
3: ้
2: อาจารย์ก็รักษาคนอื่นไปต่อหน้าคุณเลย
3: ใช่ครับ
2: คุณก็เห็นเขารักษาคนทุกคนนี่ไปหมดเลย
3: บางคนบินมาจากอเมริกาบางคนเป็นพยาบาลมา31ครั้งอะไรครับ
2: อืม
3: ใช่ครับ
2: มาจะหาอาจารย์31ครั้งแล้ว
3: ใช่ครับเป็นพยาบาลลูกชายเขาปวดหัวเหมือนกันครับ
2: หายไหม31ครั้ง
3: ก็บอกว่าลูกชายเขาก็ดีขึ้นครับ
2: อืมไม่หายแต่ครั้งแรก
3: ใช่
2: 31ครั้ง
3: เอาให้แบบต้องมาซ้ำครับแต่ละคนไม่มีใครแบบมาไปแค่ครั้งเดียวเลยครับที่แบบว่าคนไข้ที่เรานั่งคุยอยู่ด้วยก่อนที่จะเข้าไปครับ
2: ครับจากนั้นพอถึงเวลาทุ่มกว่า
3: ๆครับ
2: ลูกศิษย์ลูกหาคนอื่นๆเขากลับหมดแล้วแล้วมีลูกศิษย์ลูกหาที่ติดตัวอยู่นะในบ้านเนี้ย
3: ใช่ครับ
2: มีไหม
3: มีครับ
2: มีนะอยู่ในห้องนี้ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: กี่คน
3: ประมาณ7ได้ครับ
2: 7คน7คนนะเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่เขาอยู่ในที่นี้อยู่แล้วนะไม่ใช่คนที่มารักษานะไม่ใช่คนไข้นะโอเคหลังจากนั้นเขาบอกให้คุณเข้าไปห้องนี้

0: ขุดบ่อน้ำสร้างศาลาให้วัดวาอารามทำทางสามแพ่งสี่แพ่งให้วันนี้พกอยู่อาศัยอันนี้คือบุญอันนี้บุญของคุณก็คือท่านเจ้าท่านสาธุเจ้าสิทธิ์มีไหมชื่อนี้พี่เคยได้ยินไหม
1: ไม่มีครับ
0: ทีมงานลองช่วยเซิร์ชหน่อยช่วยเสิร์ชหาหน่อยท่านสาธุเจ้านะจดยังท่านสาธุเจ้าสิริวังโสมหาเถร
1: ครับเป็นชื่อพระครับสาธุเจ้าแปลว่าพระ
0: แปลว่าพระ
1: สิริวังโสเป็นฉายาพระมหาเถระก็คือเป็นพระเถระผู้ใหญ
0: ่ชาติที่แล้วคุณเป็นพระอยู่สมัยรัชกาลที่3สร้างวัดสร้างมาอารามคุณสร้างอิฐได้ 5,556 ก้อนเอาไปถวายอาราวัดอารามหลวงด้วยใช่ไหมวัดว่าอารามต่างๆนานาอันนี้คือบุญนะที่เขาทำในชาติที่แล้วส่วนด้านบาปด้านบาปของคุณอาจารย์เขาเขียนเลยทำโทษบริวารเกินกว่าเหตุด้วยใจอคติโดยการบีบขมับบีบนะแล้วก็มีการทับเล็บเหรอ
2: ท
0: ับ
2: เล็บครับ
0: ทับเล็บโป๊ะโป๊ะที่เล็บโป๊ะจนเดือดร้อนจนเสียทางจิตใจถูกไหมบุพกรรม

0: พิเศษในเอื้อมชื่อชาติที่แล้วเกิดชาตินี้ชื่อนายปราโมชเป็นพลเอกอีกชีวิตคุณผูกพันกับทหารเหมือนกันนะ
1: นั่นเลยครับ
0: จะไปหาทหารทุกคนเลยเนี่ยไปขอไปให้เขาขมากรรมทหารเนี่ย
1: แต่พอแม่ลองเสิร์ชดูแล้วเขาเสียชีวิตไปแล้วแทบทั้งนั้นเลยครับ
0: ต

0: อยนางรมตราแม่ครัว
1: ขอบคุณนะครับ
2: แค่นี้ไม่น่าพอมันต้องมากกว่านั้น
1: จัดให้ตามที่ขอ
3: เขาดูไม่ค่อยสนใจฉันเหมือนเมื่อก่อนอะอะไรที่เคยทำให้ก็ลืมมั่งจำไม่ได้มั่ง
4: คุณขอโทษค่ะ
3: ถ้าจะเป็นแบบนี้ก็ต่างคนต่างอยู่ไปเลยดีกว่า
5: หมายความว่าไงต่างคนต่างอยู
3: ่ก็เลิกกันไปเลยไง
6: ฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: อาสายไม่เอานะช่วยพี่หน่อยนะช่อดอกไม้กับการ์ด
9: ใครส่งมาให้อ่ะคุณวายุเหรอ
10: ติ๊บคุณวายุจะมาเป็นคู่แข่งคุณท่าน
6: ฐานที่รักเธอคืนนี้ 20:30 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: แม็กสุดคุ้มเพียงชุดละ99บาทชุดซามูไรเบอร์เกอร์ชุดแม็กเฟรชชุดไก่ทอดแม็กชุดข้าวไก่ทอดแม็กซอสกระเพราอร่อยคุ้มแบบนี้มีแต่ที่แม็ก
12: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
13: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
12: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
14: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิมใช้นิดเดียวให้เหงื่อกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
15: มหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า Power by Super Sale Super Hot ประกาศชัดแมตช์นี้ลดให้สุดลดจนหนาวเครื่องปรับอากาศตู้เย็นทีวีแบรนด์ดังเอาไปเลย 9-17 พฤษภาคมนี้ที่ Impact
16: สนับสนุนโดยน้ำผึ้งเวชพงศ์ไก่ทอด KFCKA Bright and Glow Ketidol Aqua Sun Body Sun Serum SPF 50 PA บวก
17: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับยังคุยกับเหยื่อนะฮะที่เขาเล่าให้ฟังนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยไปเจอเรื่องราวที่เขายังไม่คาดคิดมันจะเกิดขึ้นกับเขาเริ่มต้นจากการที่เขาเองเนี่ยป่วยฮะต้องยอมรับอย่างนะว่าเวลาคนที่ป่วยหนักๆแล้วหมอบอกว่ามันรักษาไม่ได้เขาก็ต้องหาทางพึ่งพาทางอื่นนะคุณผู้ชมครับก็ต้องเห็นใจเขาด้วยนะฮะทางไหนที่บอกว่าดีทางไหนที่บอกว่าหายเขาไปครับต่อให้ไปแล้วมันจะไม่หายแต่ก็ไปครับคุณผู้ชมครับมันเหมือนกับเป็นจิตบำบัดในความรู้สึกของตัวเองคุณผู้ชมว่าไปแล้วมันก็จะได้เกิดความสบายใจเออกูไปแล้วนะกูไปมันเป็นหลายๆคนเป็นแบบนี้นะเท่าที่ผมเจอเท่าที่ผมเห็นแม้กระทั่งตัวผมเองอ่ะผมก็เคยไม่สบายผมเขาบอกเออเนี่ยไม่ได้หายผมไปหาพระผมก็ไปหาหมอผมก็ไปคือบางทีมันมีทางออกไม่กี่ทางนะฮะคุณผู้ชมอย่าไปว่าเขาสุดท้ายเนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่าคนหมู่มากนะฮะที่มันอยู่ร่วมกันในสังคมอ่ะบางทีมันก็ไปเจอคนที่แปลกๆบ้างล่ะอย่างตัวน้องเขาเนี่ยก็ไปเจออาจารย์คนดังที่ทางภาคเหนือนะครับไปกับคุณแม่เนี่ยคุณแม่บอกว่าแม่ดูเนี่ยหนูไปกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปหาอาจารย์ท่านนี้ก็ไปถึงเสร็จปุ๊บปรากฏว่าน้องไปโดนละเมิดนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ที่เขาออกมานั่งเนี่ยเขาไม่มาออกก็ได้นะแต่เขามานั่งเนี่ยเพื่อเขาต้องการป้องปรามเตือนว่าระวังนะมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับคือเขาเอาตัวเขาออกมาเพราะฉะนั้นสำหรับผมอ่ะผมมองว่าเขาเป็นคนกล้าหาญคนหนึ่งนะนะที่ออกมาพูดมันอย่าไปว่าเขานะอย่าไปว่าเขานะอันนี้ขอจริงๆโอเคหลังจากนั้นพอเขาบอกเนี่ยคุณเป็นอย่างงี้เขาบอกเลยว่าคุณจะต้องเข้าไปในห้องนี
18: ้ไปสวดมนต์ครับ
17: เข้าไปสวดมนต์ห้องเป็นแบบนี้เลยนะเป็นแบบนี้เลยนะมีเตียงตรงนี้นะเตียงลักษณะเป็นเตียงยังไงฮะ
18: เตียงครับ
17: เตียงไม้หรือเป็นเตียงที่มันแบบมีฟูกมีอะไร
18: มีฟูกครับ
17: มีฟูกนะ
18: มีฟูก
17: ลักษณะเป็นเหมือนห้องนอน
18: เหมือนห้องนอนที่แต่ถ้าผมไม่คงไม่นอนอาจจะนอนพักเฉย
17: ๆนอนพักเฉยๆนะครับแล้วก็อันนี้ประตูเป็นประตูเชื่อมนะ
18: ครับผม
17: เข้าทางนี้ได้ไหม
18: ไม่ได้ครับ
17: เข้าได้ทางนี้เข้านี่เจอห้องนี้ทะลุออกนี่อยู่ห้องนี้
18: ผมก็ไม่สังเกตหมดแต่จำเท่าที่จำได้คือประตูเข้าทางนี้ครับ

0: เป็นยังไงฮะเข้าไปเขาบอกคุณว่าไงตอนทุ่มกว่า
1: ก็แล้วก็นั่งก่อนนั่งที่เตียงก่อนครับนั่งคู่กับเขาเหมือนผมนั่งกับพี่หนุ่มครับอันนี้เขานั่งนี่ผมนั่งนี่แล้วเขาก็ให้ผมสวดมนต์ครับผมก็สวดเขาให้สวดอิติปิโสสวาคาโตสุปฏิปันโนครับผ
0: ม
1: ก็สวดเสร็จเขาก็บอกไหนลุกสิแล้วก็มายืนตรงนี้มายืนตรงหน้าเขาใช่ครับเขาก็บอกถกแขนเสื้อขึ้น
0: นะ
1: ก็ถกแขนเสื้อขึ้น
0: ดูอะไรดูแขนเสื้อมันมีอะไร
1: ไม่รู้นะครับน่าจะเป็นวิธีรักษาของเขา
0: ครับ
1: ก็ถกแขนเสื้อขึ้นแล้วก็ถกอีกข้างหนึ่งแล้วดูเพื่อดูต้นแขนใช่ครับแล้วก็ต่อไปก็ดูต้นขาตอนแรกผมก็ถกกางเกงขึ้นดูต้นขาเขาก็บอกไม่ใช่ต้องแบบดึงลงค่อยดึงลง
0: น้องครับถ้าอันไหนมันรู้สึกว่าเล่าไปแล้วมันจะเป็นละเมิดซ้ำน้องมันไม่สบายใจไม่ต้องเล่านะเอาเข้าเล่าผ่านๆไม่ต้องละเอียดมากก็ได้เอาแค่รู้ว่ามันทำแบบนี้เขาทำแบบนี้อ่ะเขาบอกให้ถลกอ่ะถกแล้วยังไงต่อปุ๊บ
1: เขาก็ให้ดึงลงครับเขาก็ให้ดึงลงเขาก็จะบอกว่าไม่ต้องอายนะไม่ต้องอายนะเป็นวิธีรักษาไม่ต้องอายนะผมก็แบบคนก็แบบว่ามารักษาเขาเยอะอย่างเงี้ยคิดว่าก็เหมือนหมอที่ผ่าตัดครับก็คงจะเห็นของคนไข้มาแบบเยอะแล้วแล้วก็แบบโอเคครับไม่อายแบบว่าเผื่อมันจะหายคือแบบผมก็เป็นหลายอย่างแล้วอะแบบหาหมออะไรมาก็เขาก็บอกไม่หายก็เอาตามนี้แหละก็เขาก็จากนั้นเขาก็ให้ดึงกางเกงในลงครับใช่ครับก็เขาบอกให้ถอดเลยให้ถอดออกเลยผมก็เอากางเกงไปวางไว้ตรงแบบมุมห้อง
0: นี่นะ
1: มุมนี้แหละครับ
0: นี่นะมุมนี้นะวางนี้นะ
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: ใช่ครับมาถอดแล้วเขาก็
0: อันนี้คุณยินดีที่จะเล่านะ
1: ครับ
0: นะเพื่อเป็นวิทยาทาน
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: ก็ถอดเสร็จเขาก็แบบให้แตะ3จุด5จุด9จุดอย่างเงี้ยครับก็คือให้ผมเอาจับมือเขาอะไปแตะแบบว่าถ้าสมมติ3จุดก็คือแตะขาซ้ายแตะขาขวาแล้วก็มาจบที่ตรงกลาง
0: คุณจับมือเขาใช่ไหม
1: ใช่ครับเขาให้ผมจับมือเขา
0: เหมือนจับมือเทพอะถูกไหมเหมือนจับมือเทพมารักษาตัวเองอ่ะจับมาปุ๊บแตะนี่นะแตะนี่นะเสร็จปุ๊บ
1: ใช่ครับก็แบบ3 จุด 5จุด9จุดพอลงที่3ลงที่5ลงที่9ก็จะมาจบที่อวัยวะเพศตลอดใช่ครับแล้วเขาก็บอกว่าไม่ต้องอายนะเป็นรักษาแบบการรักษาแบบฮินดูเราไม่รู้หรอกมันเป็นการรักษาแบบพราหมณ์ฮินดูแบบฮินดูก็คืออะไรฮินดูก็คือศิวะพระศิวะพระศิวะลึงอย่างนี้ก็คือลึงนี้เพื่อเป็นการเช็คว่าถ้ามันตื่นตัวเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะหายนะ
0: ถ้าตื่นตัวมีโอกาสจะหายมีไหมฮะฮินดู
2: ไม่น่ามีครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องเพศลักษณะนี้ครับแต่ซิวเวอร์ลึงมี เขานับถือ
0: ทุกวันนี้ยังมีฮินดูอยู่ใช่ไหม
2: ฮินดูมีฮะศาสนาพราหมณ์ครับพี่หนุ่ม
0: ยังมีพราหมณ์ยังมีอยู่ใช่ไหม
2: มีฮะ
0: แล้วเขาไปแล้วไปอ้างอย่างนี้ศาสนาเขาไม่เสียหายหมดเหรอฮะ
2: ผมก็ว่าน่าจะเสียหายครับเพราะว่าเป็นการไปก้าวล่วงเขาแล้วในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเพศด้วยครับพอพระฮินดูเขาถือศิวลึงในอีกความหมายหนึ่งแบบเป็นพระผู้สร้างอะไรเงี้ยครับสร้างโลก
0: จากนั้นเขาว่าไงต่อฮะ
1: เขาก็บอกว่าเอาโทรศัพท์ไปแล้วก็ไปอยู่ที่มุมห้องไปลองทำให้มันตื่นตัวให้มันตื่นตัวสัก 80-90% ใช่ครับก็ลองไปเปิดอะไรดูก็ได้ให้มันแบบตื่นตัวสัก 80-90%
0: โทรศัพท์ของใคร
1: ของผมครับแล้ว

0: จากคุณผู้ชมนะครับทั่วประเทศตลอด5ปีที่ผ่านมานะครับปีนี้เข้าสู่ปีที่6แล้วเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าไรโอเนี่ยนะครับได้รับการยอมรับมาขนาดนี้เป็นเพราะว่าเราเนี่ยใส่ใจในคุณภาพจริงๆนะครับผมเองเนี่ยไปตรวจโรงงานเองนะฮะใช้ไรโอเองนะบอกเลยว่าคุณภาพเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับผมเชื่อว่าถ้าไม่ดีจริงไลโอไม่สามารถเดินมาในวันนี้ได
1: ้
0: อย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นแฮโทนิกของไลโอนะครับที่หลายคนนั้นชอบกันมากเพราะแฮโทนิกตัวนี้เนี่ยนะครับผ่านการประเมินประสิทธิภาพจากสถาบันชื่อว่าสปินคอนโทรลนะครับสามารถช่วยเส้นผมของคุณนั้นดูหนาขึ้นแน่นขึ้นนะครับภายใน 4-12 สัปดาห์ใช้ได้ทุกวันนะครับอยากฉีดตอนไหนคุณฉีดเลยนะฉีดได้บ่อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีอย่างตอนนี้ผมไม่ได้สระผมนะก็ฉีดเลยกดไปนี่ปึ๊บแล้วก็ขยี้ผมก็จะฉีดแบบนี้นะครับคือเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแนะนำแบบนี้นะครับอยากให้ทุกคนนั้นใช้เป็นเซตนะครับอย่างเงี้ยคุณมีโทนิกแล้วคุณต้องไม่ลืมนะครับสำหรับแชมพูด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ต้องไม่ลืมด้วยสำหรับครีมนวดด้วยพยายามใช้ทุกตัวของไลโอนะครับเพราะทุกตัวนั้นใช้สารสกัดที่เป็นธรรมชาติจริงๆนะครับทั้งสมุนไพรและวิตามินไม่มีสารพาราเบนไม่มีซิลิโคนไม่มีแอลกอฮอล์ SLS นี่ก็ไม่มีนะครับซึ่งทั้งหมดที่เอ่ยมาเนี่ยมันก่อให้เกิดการระคายเคืองบนหนังศีรษะนะครับเหมาะกับคนที่มีปัญหาเส้นผมหนังศีรษะและคนที่เริ่มมีอายุมากขึ้นน่ะแล้วก็ไม่มั่นใจนะฮะคนที่ทำสีผมยืดดัดไรหนีผมเนี่ยนะครับคือทุกคนเนี่ยใช้ได้เลยสำคัญ

0: ระซิบ
1: โอ้ยมันฟูลฟิลใจมันเติมเต็มมันมีแต่ความรักเต็มหัวใจเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับมาวินนะคะแล้วรายการบางกอกกระซิบก็สิบกระซิบฟูลฟิลรักเติมเต็มซีรีส์เรื่องนี้ต้องบอกเลยอุ้มแบมมามากๆค่ะวันนี้ค่ะจะมาสัมภาษณ์สองนักแสดงที่เล่นในซีรีส์เรื่องนี้นั่นก็คือคุณมินนะคะแล้วก็รวมถึงน้องเรนเดียร์ไปดูดีกว่าว่าพวกเขาจะพูดถึงอุ้มแบมยังไงบ้างสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะหวาน
2: พรุ่งนี้แล้วเซฟฟิจากช่อง3อุ้มแบมรักเติมเต็มน้องเรนเดียร์ก็เล่นในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยจ้า
3: เริ่มเลย
1: น้องกวาง
4: เรนเดียร์ค่ะ
1: ต้องมาพูดถึงเรื่องนะคะFulfillรักเติมเต็ม
4: ลิ้นยังไงดี
1: เรื่องนี้คุณต้องเล่นกับอุ้มแบมเป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี
4: ้น่ารักมากสองคนนี้ขอเล่านิดนึง
1: แล้วเลย
4: ตอนถ่ายอ่ะหนูหมดคิวคือเหมือนหนูต้องกลับบ้านแล้วแต่หนูขออยู่ต่อค่ะเพื่อที่จะดูเคมีเวลาเขาเข้าเลิฟซีนด้วยกัน
1: จริงเหรอขนาดว่าฮอปขนาดนั้นเลยเหรอเดีย
4: แล้วหนูตอนหนูดูนะตอนที่ยังไม่ผ่านการตัดต่อได้นะแล้วหนูคิดในใจว่าเฮ้ยถ้าคนดูแล้วไม่ฮอปอ่ะไม่ได้นะ
1: แสดงว่าขนาดเราเป็นนักแสดงเล่นในซีรีส์เรื่องนี้เรายังแบบว่าฮอปเลยอ่ะ
4: ด้วยความที่สองคนนี้เขาเป็นคู่อินโทรเวิร์ตแต่อยากจะบอกว่าเบื้องหลังเขาน่ารักกันมากเวลาเขาจะกินอะไรเขาจะถามกันตลอดอย่างสมมติแบมจะสั่งอะไรเงี้ยพี่อุ้มกินไหมเสียงนี้เลยแล้วแต่แบมเลยแล้วตัดภาพมาที่เราเป็นชาวบ้านหนึ่งหนูก็อยากกินเหมือนกัน
1: ในบทของเราความน่าสนใจในซีรีส์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้าง
4: ในเรื่องหนูรับบทเป็นนับหนึ่งค่ะเป็นเพื่อนของไออุ่นกับพาฝันนะคะก็เป็นสาวแบบว่าไปอยู่เมืองนอกเมืองนาเป็นสาวแซ่บหัวสมัยใหม่ม
1: ากเพิ่งมาจากดอนเมืองไม่ใช่หมอชิด
4: อาจจะหมอชิดมาก่อนแล้วก็ไปต่อกันอีกทีนึงแต่ด้วยความที่พอไปอยู่เมืองนอกเนี้ยไปอยู่ตัวคนเดียวด้วยนะคะแล้วมันมีเหตุที่ต้องกลับมา
1: แสดงว่าในเรื่องคุณก็ต้องเป็นตัวชนวนอะไรหรือเปล่า
4: อันนี้อาจจะยังบอกไม่ได้ดูซิว่าตัวของนับหนึ่งเนี่ยจะมาทำให้เขารักกันมากขึ้นหรือ
1: เธอดูหน้าก็รู้แล้วว่าเป็นคนดี
0: บางกอกกระซิบกระซิบ
1: เดี๋ยวซีนต่อไป
5: กลิ่นปากมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
6: ภาพจากครัวจริงที่ใช้กระดองอร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม่หอมกว่าเดิมด้วยกระเทียมพริกไทย
7: โอ้ยเป็นยัง
8: หอมเตะจมูก
9: อร่อยชัวร์ครับ
10: อร่อยจริง
6: ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม่
11: เข้มข้นถึงรสสองเท่า
12: อร่อยชัวร์
13: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครเพศไหนเปิดใจลองใช้ดูสิคะแล้วคุณจะหลงรักเซรั่มไก่วรา
14: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
2: อีกหนึ่งนักแสดงในซีรีส์รักเติมเต็มแล้วก็ขอมาเมาความฟินของคู่อุ้มแบมอีกคนจ้า
1: โซเฟียรักเติมเต็มมันเลิศมากเป็นยังไงบ้างคะการได้ร่วมงานกับอุ้มแบม
15: การทำงานสนุกมากครับน้องๆน่ารักนะฮะคนหนึ่งก็สนุกสนานเฮฮาอาจจะแบบว่าอินโทรเวิร์ตนิดนึงอีกคนหนึ่งอินโทรเวิร์ตแต่เป็นคนที่ละเอียดอ่อนใส่ใจมาก
1: ๆเคมีเขาก็แบบในกองก็แบบว้าให้ร้อนชาหวานช่ำ
15: มีความบังเอิญอะไรเกิดขึ้นในกองเยอะแยะมากอยากจะบอกว่าแฟนๆที่ได้เห็นเนี่ยเห็นแบบในภาพมาแล้วอิจฉาผมแน่นอนเพราะว่าผมเห็นในกองเลย
1: แล้วต้องถามนิดนึงในเรื่องคุณรับบทเป็นใครคาแรคเตอร์เป็นยังไงคะในซีรีส์เรื่องนี
15: ้รับบทเป็นฟีฟ่านะครับเป็นเพื่อนของน้องอุ้มอีกทีหนึ่งก็คือเป็นน้องอุ้มเป็นวิศวกรผมเป็นสถาปนิกคู่หูแล้วเวลาทำงานก็จะมีโปรเจกต์ร่วมกัน
1: บทนี้คาแรคเตอร์นี้ชอบไหม
15: สนุกครับเพราะว่าผมต้องทำตัวเด็กให้เท่าน้องอุ้ม
1: ยังเด็กอยู
15: ่
1: ยังเด็กอยู
15: ่เอ้ยลดมาให้เพื่อนอุ้มอย่างนี้แทน
1: ให้มีความแบบว่าเป็น my friend แล้วความสนุกในกองถ่ายแล้วครับในฐานะที่เราเป็นนักแสดงในเรื่องนี
15: ้สนุกครับสนุกครับพี่นายก็คือให้ความละเอียดใส่ใจแล้วก็ทุกคนก็คือแบบว่าช่วยเหลือกันรู้สึกว่ามีความแบบเป็นกันเองแบบสนิทสนมกันค่อนข้างมาก
1: สนุกจอยๆและทีนี้ต้องถามก่อนถ้าอนาคตคุณมีโอกาสได้เล่น BL วัยเลิฟบ้างคุณอยากเล่นไหมอ่ะ
15: ตอนนี้ผมอยากลองมากเลยคือก่อนหน้านี้ได้มีสัมภาษณ์แบบในเรื่องของการแบบดูในฐานะผู้ชมแล้วใช่มั้ยมันก็สนุกมันคืออีกมิตินึงอีกมุมนึงอ่ะผมแบบอยากลองประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานดูบ้าง
1: สุดท้ายคุณต้องฝากนิดนึงกับ Fulfill รักเติมเต็ม
15: ฝากด้วยนะครับ Fulfill รักเติมเต็มออกอากาศทางช่อง3นะครับ
1: ออนแอร์ทุกวันศุกร์ 20:30 น. ช่อง3
15: แล้วก็ดู

0: แค่ลูกเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเนื้อรูปหอมรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่เดี๋ยวนี
1: ้ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหา
2: ให้เขาเรียนรู้รู้จักพลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagrow A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ชมให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคต Enfagrow A+
3: ครัวคุณปอย
4: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gas
5: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
6: สวัสดีครับ
5: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
6: ครัวคุณปอยครับ
7: มาแล้วจ้า
5: ชาวอุดรทุกท่านเลยนะขอบคุณจริงๆเมื่อวานพวกเราซาบซึ้งกันมากๆเลยนะครับและแน่นอนวันนี้ก็ยังอยู่ที่นั่นครัวคุณต่อย
8: ยกทับบุกเซ็นทรัลอุดรนะครับเราอยู่กันที่นั่นเลยลานโปรโมชั่นชั้น1ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12พฤษภาคมเลยครับ
5: ครับผมเหลือเวลาแค่6วันนะ
8: ครับ
5: เมื่อวานไปแล้ววันนึงทั้งหมด7วันปีนึงเจอกันหนเดียวนะครับความอร่อยรออยู่ที่นั่นนะครับทุกอย่างเราเตรียมมาหมดไม่ว่าจะหวานไม่ว่าจะคาวไม่ว่าจะอะไรก็ตามต้องขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณร้านอาหารที่อุดรนะพูดแล้วซาบซึ้งนะจังหวัดนี้น่ารักกับพวกเรามากๆนะยังจะมาเรียกเราให้ไปกินโน่นกินนี่กินนั่นตลอดนะมีกระเพาะเดียวนะมีกระเพาะเดียวไปไม่ไหวจริงแต่ก็ขอบคุณจริงๆนะน้ำใจเหลือเชื่อจริงๆนะฮะคนโน้นก็มาตรงนั้นคนนี้ก็มาอย่างนั้นแล้วก็บอกโน่นบอกนี่เราตลอดเวลาขอบคุณจริงๆฮะถ้ามีโอกาสก็จะไปอีกสำหรับผมก็อาจจะโอกาสน้อยหนึ่งแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าโกได้ย้ายสัมมโนครัวแล้วไปอยู่ที่อุดรแล้ว
9: นอกจากจะกินที่นั่นแล้วหนูห่อกลับด้วย
5: ใช่ไหมฮะนั่นนะนี่แหละท่านผู้ชมฮะนั่นคือเรื่องราวที่ความรักที่พวกเรามีต่อกันกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนฮะอย่าพลาดนะครับกรุงต่อยกทัพยังอยู่ที่เซ็นทรัลอุดรตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12พฤษภาคมนี
6: ้
5: ความอร่อยรออยู่ที่นั่นอย่างแน่นอนแล้วตอนนี้เอ็มบีก็อยู่ที่นั่นมีอะไรก็ตามนะถ้าเป็นความดีความชอบทั้งหมดขอให้ยกให้พวกผมทั้งสอง
8: ใช่ครับใช
5: ่
8: คร
5: ับ ผิดพลาดอะไรเกิดขึ้น
9: อะไรทั้งงานอาจจะผิดบ้างพลาดบ้างอะไรบ้างเราขอให้ด่า MV คนเดียว
5: ด่าเป็นภาคสนามของเรา MV เป็นภาคสนามของเราอยู่ที่นั่นนะครับต้องขอบคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เรากลับมาที่กรุงเทพกลับมากรุงเทพเราก็มีอร่อยแถวนี้อร่อยแถวนี้ของเราวันนี้นะครับโปรดิวเซอร์ผมนี่ภาคภูมิใจมาก
9: ภูมิใจนำเสนอมาก
5: บอกเป็นร้านอาหารกวางตุ้ง
8: ครับ
5: เป็นร้านอาหารกวางตุ้งที่ถือว่าเป็นตำนาน
9: ตำนานเก่าแก่ตำนานแล้วตำนานของกวางตุ้งต้องที่บางรักนี่เขาบอกมา

0: คุณครับ
1: ผมขอบคุณพี่จริงๆนะพี่รู้ไหมเวลาที่พี่มารายการผมเนี่ยเพราะพี่ก็อายุ75แล้วเวลาที่ใครมารายการผมอะพี
0: ่แล้วแก่กว่าจะมีความสุข
1: แล้วแก่กว่าผมจะมีความสุขมากเลยพี่ผมไม่มีโอกาสเรียกคนว่าพี่ได้กี่คนอะพี่แล้วพอพี่มาผมดีใจมากพี่ครับผมขอความกรุณานะครับ

0: ปลาข้าวคั่วทอดซอสมะขามครับ
1: มันเป็นอาหารบ้านๆที่อร่อยและเข้ากันอย่างลงตัว
2: เวลาทานก็จะได้รสชาติที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อน
3: อันนี้คือทีเด็ดเลยอ่ะ
1: เป็นไส้หนวกหูครับ
3: ไส้อะไรอ่ะ
1: มะตูม
4: ครัวคุณต๋อย
5: ใหม่ Ford Everest ฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศ
6: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
7: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำข้อเกตโทเทลสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าข้อเกตโทเทลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
8: ครัวคุณต๋อยยกทัพ
0: บุกเซ็นทรัลอุดร
1: งานของดีของอร่อยอร่อย
3: 6-12 พฤษภาคมนี
8: ้ครัวคุณต๋อยยกทัพ
9: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
10: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
9: เพราะเราปิดผมขาว
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
11: ตามกองบัญชีนี่วันเสาร์นี้เที่ยวเมืองแห่งสีสันจังหวัดชลบุรีพบปะสัตว์โลกสุดน่ารักกิจกรรมที่ทำให้ใจเต้นแรงมือพิเศษทุกคนต้องมาลิ้มลองในรายการ
12: ตามกองบัญชีทุกวันเสาร์7:25 น
8: ครัวคุณต๋อยยกทัพ
0: บุกเซ็นทรัลอุดร
1: งานของดีของอร่อยอร่อย
3: 6-12 พฤษภาคมนี
8: ้ครัวคุณต๋อยยกทัพ
13: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
14: ปากสะอาด
15: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
13: ดีต่อเหงือกและฟัน
14: รสดีใช้ง่าย
15: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
13: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
8: ครัวคุณต๋อยยกทัพ
0: บุกเซ็นทรัลอุดร
1: งานของดีของอร่อยอร่อย

0: แต่ว่าใช้ปลา
1: ปลาถวาย
0: ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณธีรภพเพลงวานจากร้านลับใหม่ครับ
2: ชอบชื่อร้านเลย
0: ละไมคนประวันเราชอบชื่อร้านเธอมากเลยละไมใครตั้งชื่ออ
2: ันนี้เป็นนามสกุลของคุณแม่ครับครับคุณแม่ชื่อปรุงจิตยิ้มละไม
0: อ๋อยิ้มก็เลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนยิ้มละไม
1: เหมือนเครือญาติหนูนะเพราะหนูนี่หนู
0: ผู้ยิ้มละไมเรารู้จักหลายคนเลยนะ
1: ใช่เขาหนูอ่อนละไมแต่ว่าหนูอ่อนละไมนะเป็นอ่อนละไมอยู
0: ่ไม่มีใครถามนะเราพูดยิ้มละไมอยู่
1: อยากเป็นญาติเขา
0: อ๋ออยากโอเคครับจริงๆคุณแม่ก็เลยเอามาตั้งชื่อเป็นร้านละไมเปิดร้านได้ยังลูก
2: ก็เปิดมาประมาณ2ปีครับ
0: 2ปีทำไมเปิดร้านทำ
2: ก็จริงๆแล้วอ่ะผมเป็นเซลล์นะครับจบเรียนจบมาก็เป็นเซลล์อยู่กรุงเทพแล้วทีเนี้ยผมไปตามร้อยเอ็ดจิตย่านน้ำเนี่ยก็ไปหาของอร่อยมันก็เลยคิดว่าเอ๊ะของอร่อยมันทำยากนักหรือไงผมก็เลยเข้าไปสู่เรื่องของการทำอาหารก็เลยแบบหลงไหลเรื่องการทำอาหารมาโดยตลอดพอช่วงโควิดกลับมาไชน่าก็เลยอยากมาอยู่กับพ่อแม่แล้วก็ลูกสาวนะครับแล้วก็เลยเปิดร้านอาหารเล็กๆที่ไชน่าครับ
0: ชื่อละไมเลย
2: ชื่อร้านละไมคร
0: ับ แล้วร้านก็น่ารักมากร้านจิตเดียวจริงท่านผู้ชมแล้วป้ายก็น่ารักมากคือผมเห็นแล้วมีรู้สึกว่าเออมันน่ารักจริงแต่ว่าอาหารที่เขาทำอ่ะมันเป็นอาหารค่อนข้างจะเรียกว่าพื้นบ้านจริงๆอย่างวันนี้ที่เอามาโชว์หลายอย่างเลยนะคือความที่เขาชื่นชมและชื่นชอบในการทำอาหารเนี่ยไอ้นี่ใครทำอ่ะ
2: อันนี้ก็ผมทำเอง
0: เนี่ย
3: ขาหมูทอดเนี่ยเหรอ
2: ขาหมูทำเองหมดทุกอย่างเลย
0: ขาหมูทอดก็ยังทำเองนะครับ
1: แล้ว
0: ก
1: ็พะโล้ก็ดู
0: พะโล้
3: คุณนี่มันดีเลย
2: อันนี้มีชื่อเรียกตลกๆครับไข่พะโล้ท่านผู้ว่า
0: ทำไมอ่ะ
2: เพราะว่าจริงๆแล้วคุณอันนี้เป็นสูตรของคุณป้าครับแล้วก็ป้ามะลิเนี่ยครับเขาเป็นแม่ครัวอยู่ที่วิไลพยาบาลแล้วทีเนี้ยผู้ว่าราชบุรีในยุคนั้นน่ะเขามากินแล้วเขาชอบมากเขาสั่งป้าไปเนี่ยวันปีละประมาณ3หม้อแล้วก็กินวันละ2ฟอง2ฟอง
0: อ๋อเหรอ
2: จนกระทั่งท่านเกษียณนะ
0: อ๋อเหรอ
2: ใช่ครับ
0: เฮ้ย
3: โอ้กินเยอะมากเลย
2: ใช่คร
0: ับ แล้วก็มันก็เลยเป็นอะไรที่แบบมันเท่และธรรมดาธรรมดามากอัน
1: นี้ปลาสังขวาราดพริกแล้วก็มีปลาน้ำเงินทอดกระเทียม
0: ใช่คิดดูดิสังขวาด้วยแล้วก็ยังมีปลาน้ำเงินอีกแต่วันนี้สวายเรามาดูกันเลยว่าเขาทำกันยังไงนะก่อนอื่นเลยร้านละไมอยู่ตรงไหน
2: ครับร้านละไมนะครับอยู่ที่ตลาดภาษีซุงนะครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาวิวสวยๆครับเรียนเชิญได้นะครับ
0: ไปดูกันว่าเป็นยังไงแต่วันนี้มาดูเมนูนี้ก่อนเลยครับปลาร้าข้าวคั่วทอดซอสมะขามจากละไมนี่ท่านผู้ชมดูคุณดูป้ายชื่อร้านเขานะนะแค่นั้นนะนั่นนะละไมนี่นะฮะ
2: คุณแม่ครับนี่เราเป็นปลาสวายจากแม่น้ำครับจะไม่มีกลิ่นครับนี่ครับก็จะเป็นเครื่องปรุงต่างๆนะครับปลาสวายเราจะเอามาบ้างก่อนนะครับแล้วก็เราจะมาล้างให้สะอาดหลังจากนั้นนะครับเราจะมาเคล้าเกลือครับ
0: นี
2: ่ครับเคล้าเกลือตรงนี้ตรงซอกตรงอะไรเราจะถู
0: ให้หมด
2: ใช่ครับหน้าหลังเลยนะครับ
0: ครับ
2: นะครับตรงนี้จะดึงความชื้นออกมานะครับเราพักทิ้งไว้1ชั่วโมงครึ่งคร
0: ับ
2: หลังจากนั้นนะครับเราไปล้างน้ำเอาเกลือออกให้หมดครับ เนื้อมันจะเด้งๆครับตอนนี้นี่ครับข้าวคั่วครับข้าวคั่วนี่ผมเป็นข้าวคั่วของหอมมะลิไชน่าครับ
0: ทำเอง
2: ก็อันนี้ไปซื้อมาครับ
0: อ๋อโอเค
2: ครับเราเคล้าให้หมดนะครับทุกซอกทุกมุมเลย
0: ครับ
2: นะครับเห็นไหมครับ
0: ข้าวไชน่า
2: ครับอันนี้เป็นข้าวคั่วเหมือนกันแต่ว่าเอาไปทำเป็นข้าวคั่วเปียกคร
0: ับ
2: นี้เราจะมาเป็นเหมือนปิดนะครับปิดทั้งหมดเลยครับหน้าทั้งหลังเลยคร
0: ับ
2: แล้วก็เราก็จะแช่เย็นพักทิ้งไว้คืนนึงครับ
0: 1คืน
2: ครับ1คืน
0: แช่ทิ้งไว้1คืนนะครับให้ข้าวคั่วมันทำปฏิกิริยานะครับ
2: ตรงนี้มันก็จะ
0: พอ1คืนแล้ว
2: เราเวลาเราเอามาทอดได้เลยครับตัวนี้เราจะทอดด้วยน้ำมันร้อนอ่อนๆนะครับก็จะ
0: ค่อยๆทอด
2: ใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เราไม่อยากให้มันไหม
0: ้
2: นะครับเนี่ยข้าวคั่วตรงนี้อร่อยมากคร
0: ับ
2: ที่สำคัญนะครับเวลาเราทอดเนี่ยเราเอา
0: พริกแห้ง
2: ใส่ไปใน
0: ทอดไปด้วยเลย

0: ก็จะใส่นิดหน่อยครับประมาณช้อนหนึ่งนะครับแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะงวดลงครับทีนี้หลังจากที่พักปลาเสร็จปุ๊บเราก็มาวางไว้บนจานเลยนะครับราดด้วยนี่ครับหอมซอยครับหอมแดงซอยแล้วก็อันนี้นะครับเป็นกระชายครับ
1: กระชายครับ
0: โรยบนหน้าแล้วก็พร้อมพริกคั่วครับ
1: ที่เราทอดไว้
0: ใช่ครับก็โรยพริกแดงๆสวยๆนี่นะแล้วก็ราดด้วยซอสมะขาม
1: ที่เราทำเมื่อกี้
0: ใช่ครับกินแหนมกับผักอร่อยที่สุดครับ
1: เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อย
0: ใช่ครับผมปลาร้าข้าวคั่วทอด
1: ซอสมะขามครับนี่ฮะเขาบอกเราก็รู้ด้วยว่าชัยนาทเป็นแหล่งปลาน้ำ
0: ใช่
1: ปลาน้ำจืดเชิญเลยนะครับเป็นแหล่งปลาน้ำจืดนะและโดยเฉพาะยิ่งปลาสวายปัจจุบันนี้คนเริ่มให้ความสนใจกันมากขึ้นมากขึ้นนะฮะแล้วมันเป็นปลาสวายจากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเป็นปลาสวายธรรมชาติแท้ๆ
0: ใช่
1: ไม่ได้เลี้ยงมันจึงไม่มีกลิ่นดิน
0: ใช่
1: มันก็เลยจะไม่มันก็จะไม่เหม็นกลิ่นดิน
2: ไม่มีกลิ่นอาหาร
1: เท่าไหร่มันไม่ได้งั้นแต่กระบวนการที่เรามาทำที่เรามาแช่เกลืออีกต่างหากเลยมันก็เลยยิ่งช่วยทำให้กลิ่นพวกนั้นหายไปนะครับจริงๆแล้วมันเป็นปลาที่เนื้อแน่นนะฮะตัวมันใหญ่ด้วยนะฮะใหญ่มากๆนะฮะแล้วก็มันได้ความหวานจากแป้งข้าวคั่วแล้วก็เอามาทำนะครับจริงๆลักษณะการที่มาทำเนี่ยมันก็แปลกมากแล้วเขาบอกแล้วบอกเท็กเจอร์เขาเวลาที่เอามาทอดแล้วข้าวคั่วเขาจะอร่อยมากๆด้วยซอสมะขามเขาของเขาก็บอกว่าอร่อยและแปลกนะฮะเวลาทานก็จะได้รสชาติที่ลองไม่เคยสัมผัสมาก่อนคุณอ๋อครับ
2: เหมือนเรากินปลาทอดอ่ะมันจะออกเค็มๆนิดๆแล้วมันแบบเนื้อเขาหั่นมาหนาแล้วไม่คาวเลยนะครับเมื่อกี้ตอนตักเข้าไปเขายังกังวลปลาสวายเว้ยปลาสวายปลาสวายจะคาวไหมไม่เลยปรากฏว่าตัวซอสตัวเนี้ยฮะที่อยู่ข้างหน้าเนี้ยคุณผู้ชม
1: อ
2: ันเนี้ย
0: ข้าวคั่ว
2: โอ้โหอันนี้คือทีเด็ดเลยอ่ะทีเด็ดเลยแล้วเขาทอดด้วยไฟอ่อนๆแต่ร้อนนะครับมันก็เลยสุกทั่วแล้วตัวซอสมะขามพอมันมีความเปรี้ยวขึ้นมานิดนึงเนี่ยมันทำให้เราสดชื่นแล้วกินแบบที่พี่ประวันบอกพอเจอกับผักอ๋อเห็นพี่โก้เขาห่อเป็นคำเป็นเมี่ยงเลย
3: คือจะบอกว่าที่พี่ประวันพูดอ่ะถูกแล้วว่าคนย่านนั้นเมื่อก่อนเขากินอ่ะ
1: ใช่ไหม
3: เพราะอันเนี้ยหนูพูดตรงว่าตอนเด็กอ่ะย่าเคยทำให้หนูกิน
1: อ๋อเหรอ
3: พ่อเคยทำให้หนูกินแล้วหนูรู้เลยว่า
2: ที่สุขุมวิทเนี่ยเหรอ
3: ใช่ใช่ใช่คือรู้เลยว่าทำไมเขาถึงเอาทอดมะขามมาราดคุณผู้ชมรู้ไหมว่าปลาร้ามันเค็มอ่ะ
1: พอเ
3: ข้ากับทอดมะขามมันเปรี้ยวมันกลายเป็นเปรี้ยวเค็มแล้วแหนมกับผักมันเป็นอาหารบ้านๆที่อร่อยและเข้ากันอย่างลงตัวคุณผู้ชมร้านอยู่จังหวัดชัยนาทร้านละไมเมนูปลาร้าคั่ว
1: ปลาร้าข้าวค
3: ั่วปลาร้าข้าวคั่วทอดซอสมะขามเมนูนี้ไปชัยนาทต้องไปกินเพราะเมนูนี้รับไปเลยครับ10 พนันเต็ม10 พนันเต็ม

0: กุ้งแชบวยนึ่งนมสดครับ
1: มันเป็นอาหารฟิวชั่นที่แบบฟิลกู๊ดมากอ่ะ
2: มันสองอย่างเลยมันจะให้ความเนียนให้ความรู้สึกความอร่อยที่แตกต่างกันนะครับ
1: กุ้งมือสุดท้าย
3: อะไรอ่ะ
1: กุ้งแชบวยแชบวย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
6: ้คุณผู้ชมคะอร่อยกลมกล่อมหอมหล่อหั่งกล้วยด้วยแล้วที่ชอบเลยคือมันมีเนื้อรังนกอัดแน่นเต็มขวดเลยค่ะต้องยกให้นี่เลยเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปผสมหล่อหั่งกล้วยตราเบลค่ะหรือที่หลายคนเรียกว่ารังนกพี่หนุ่มนั่นเองแต่ขวดนี้พิเศษกว่าครั้งไหนๆนะคะเพราะเป็นการจับมือพัฒนาสูตรร่วมกันกับทางแบรนด์สุภาพโอสถนั่นเองวันนี้มาหาคำตอบกันดีกว่าว่าทำไมใครๆได้ลองขวดนี้ก็วางไม่ลงชอบติดใจค่ะวันนี้เราพูดคุยกันนะคะกับเจ้าของแบรนด์สุภาพโอสถพี่ป๋อนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับ
6: เห็นหน้าพี่ป๋อที่ไหนก็ต้องมีแบรนด์สุภาพโอสถนี่แหละคุณผู้ชมต้องบอกแบรนด์นี้หลายคนคุ้นเคยรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะอยู่ในวงการมากว่า70ปีเลย
7: ครับ
6: วันนี้เกิดอะไรขึ้นพี่ป๋อถึงมาจับมือกันร่วมพัฒนาสูตรกับรังนกเบลเอ่ย
7: เรื่องแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารอย่างเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปครับคือตอนเด็กๆเนี่ยมาม่าก็ทำรังนกเอารังนกมาเขี่ยเลือกๆทำความสะอาดนะครับเพราะว่ารังนกสมัยก่อนนี่มีขนติดอยู
6: ่
7: เราจะไม่เลือกรังนกสีขาวๆนะครับเพราะมาม่ากลัวไปฟอกมาจะแบบรังนกประมูลจากถ้ำมาเลยนะครับก็ต้องทำตอนกลางคืนเนี่ยครับต้องค่อยๆเลือกค่อยๆเลือกนะครับแล้วก็แช่ไว้ให้บานตอนเช้าแล้วค่อยมาต้มกินได้รังนกเนี่ยครับหนึ่งจะเตรียมนานสองใช้เวลาเยอะเชื่อมอดทนสูงแล้วมาม่าก็จะไม่ค่อยซื้อพวกรังนกมาเป็นขวดนะครับสมัยก่อนจะไม่มีการตรวจใบเซอร์แล้วก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นรังนกจริงรังนกปลอมหรือเปล่าจนมาหลังๆมาม่าเริ่มตาไม่ดีเพราะว่าปัจจุบันอายุ70แล้วนะครับแล้วนอกจากทำให้ผมทานเนี่ยทำให้หลานๆทานด้วยปัจจุบันนี้นะครับเราก็หารังนกที่หมาม้าไว้ใจนะครับแล้วผมเอารังนกมาให้หมาม้าเลือกเนี่ยปัจจุบันนะครับหมาม้าท่านประธานสุภาพบุรุษก็ไว้ใจที่จะเลือกรังนกยี่ห้อเบลแล้วเป็นของฝากได้ด้วยนะครับเป็นยี่ห้อที่เราปัจจุบันเอามาทานเป็นประจำนะครับสุภาพบุรุษเรามั่นใจว่ารังนกเบลเป็นรังนกที่ดีนะครับจึงตั้งใจทำตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้รับประทานประทับใจมากยิ่งขึ้นตัวผมเองทานทุกเช้านะครับเปิดดื่มทุกเช้าเกือบทุกวันเลยบางวันเวลาทำงานกลับมานะครับก็เปิดตู้เย็นเปิดดื่มเย็นๆรู้สึกสดชื่นนะครับผม
6: โอ้โหเหมือนเป็นของคู่ที่บ้านในตู้เย็นเนี่ยต้องมีรังนกเบลติดบ้านเอาไว้แล้วนะคะแหมไม่ติดได้ไงอ่ะขนาดมิ้นชิมแล้วยังติดใจเลยรสชาติอร่อยกลมกล่อมหอมแล้วก็สดชื่นมากๆแต่อย่างที่บอกค่ะรังนกปกติทั่วไปอ่ะเราจะไม่เห็นสูตรนี้เลยส
7: ู
6: ตรนี้พิเศษยังไงทำไมต้องเป็นสูตรผสมหล่อหั่งกล้วยด้วยคะ
7: อันแรกนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ใส่น้ำตาลกรวดนะครับแล้วก็เพิ่มสารสกัดของหล่อหั่งกล้วยเข้าไปนะครับเราใส่น้ำตาลกรวดปริมาณน้อยเพราะว่ามีความหวานและความหอมของหล่อหั่งกล้วยอยู่แล้วนะครับแล้วก็เสริมความอร่อยด้วยรสชาติดี

0: ลาเราทานรังนกมักจะเปิดขวดยากแต่รุ่นนี้เปิดง่ายมากเลยค่ะ
1: ตัวนี้เป็นฝาพลาสติกนะครับแล้วข้างบนนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับที่สำคัญคือเรียกว่าเป็นฝาเซฟตี้ตัวนี้ครับมันจะไม่บุ๋มนะครับเป็นฝาเซฟตี้เป็นฝาสูญญากาศไว้นะครับถ้าสังเกตง่ายๆคุณมิ้นลองเปิดดูนะครับพอเปิดขึ้นมาเนี่ยจะมีเสียงแกร๊กนี่อย่างนี้นะครับแกร๊กเปิดง่ายนะครับแล้วพอเปิดเสร็จปุ๊บตรงนี้จะกดได้นะครับเพราะนั้นตัวนี้พอเปิดมาผู้ใหญ่ก็เปิดได้น้องๆก็เปิดได้นะครับที่สำคัญคือรสชาติอร่อยเข้มข้นครับ
0: โอ้แหมไม่เชื่อเลยอ่ะพี่ป๋อขอลองชิมอีกรอบละกันคุณผู้ชมของอร่อยไม่อยากวางค่ะ
1: ครับอันนี้เป็นฝารุ่นใหม่นะครับต้นทุนก็สูงกว่าแต่เรื่องคุณภาพความลงตัวก็จะดีกว่าครับ
0: ยืนยันการันตีคุณผู้ชมเปิดง่ายทานง่ายดื่มง่ายอร่อยกลมกล่อมด้วยหอมหล่อข้างกล้วยทานแล้วมันเย็นทานแล้วมันรู้สึกสดชื่นนะคะแล้วในนี้นะเนื้อรังนกคืออัดแน่นจัดเต็มขวดเลยคือทานไปมันได้เคี้ยวมันได้อรรถรสของการทานรังนกนะคะและอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆเวลาเราจะเลือกดื่มอะไรทานอะไรเราต้องมั่นใจในเรื่องคุณภาพใช่ไหมคะพี่ป๋อค่ะ
1: ครับมั่นใจในคุณภาพของเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปผสมหล่อข้างกล้วยตัวนี้ได้เลยครับตัวรังนกมีการตรวจสอบสัตว์สำคัญที่รับการจดทะเบียนอาหารจากสำนักกรรมการอาหารและยาผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้รับมาตรฐานระดับสากลครับควบคุมความสะอาดทุกขั้นตอนได้รับการรับรองประกันคุณภาพ GHP และ HACCP ด้วยครับและยังได้รับมาตรฐานการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร ISO 22000ปี2018ครับมีฮาลาลพี่น้องอิสลามพี่น้องมุสลิมสามารถทานได้อย่างสบายใจเลยครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะแม้แบบนี้นะซื้อแจกซื้อฝากบริจาคทำบุญให้ใครก็ได้ใครได้ไปดีใจแน่นอนนะคะขอโปรโมชั่นดีๆให้คุณผู้ชมอีกสักรอบค่ะพี่ป๋อ
1: ครับแน่นอนครับวันนี้พิเศษจริงๆนะครับเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปผสมหล่อทั้งกล้วยตาเบลสูตรจากสุภาพบุรุษครับบรรจุกล่องละ6ขวดขวดละ45 ml ปกติราคากล่องละ545บาทจัดโปรโมชั่นพิเศษครับซื้อ4กล่องได้24ขวดราคาลดพิเศษเหลือเพียง 1,290 บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณผู้ชมสั่งซื้อเข้ามาทันทีในตอนนี้นะครับผมแถมแบบกล่อง4ขวดขวดละ45 ml ให้ไปเลย1กล่องครับรวมทั้งหมดคุณจะได้รับจำนวน28ขวดปกติมูลค่า 2,540 บาทครับรับราคาลดพิเศษไปเลยเพียง 1,290 บาทถ้าจะส่งฟรีซื้อกับที่นี่แฮปปี้แน่นอนโทรมาได้เลยครับ02-161-3233หรือทาง LINE ที่ @happych3 ให้200เซตต่อโชว์เท่านั้นนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะรีบกดโทรด่วนๆนะเวลาเหลือน้อยมากแล้วให้พี่ป๋อฝากนิดนึงทำไมวันนี้ต้องกดสั่งซื้อรังนกเบลของเราวันนี้ด้วยคะ
1: ครับสำหรับผู้ที่ใส่ใจตัวเองนะครับแนะนำให้ทานเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปผสมหล่อหางกล้วยตัวนี้เป็นประจำได้เลยนะครับรวมถึงคนที่เรารักคนที่เราห่วงใยรังนกผสมหล่อหางกล้วยสูตรนี้เป็นสูตรซิมเพิลนะครับสามารถช่วยเสริมรสชาติของเนื้อรังนกได้เป็นอย่างดีเลยสามารถใส่ตามเครื่องดื่มต่างๆใส่ตามของหวานใส่ตามน้ำผลไม้นะครับใส่ซุปจะใส่สมุนไพรใส่เกาคีใส่แปะกล้วยใส่น้ำมะพร้าว อร่อยครับเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปผสมหล่อทั้งกล้วยตาเบลสูตรจากสุภาพบุรุษครับบรรจุกล่องละ6ขวดขวดละ45 ml ปกติราคากล่องละ545บาทจัดโปรโมชั่นพิเศษครับซื้อ4กล่องได้24ขวดราคาลดพิเศษเหลือเพียง 1,290 บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณผู้ชมสั่งซื้อเข้ามาทันทีในตอนนี้นะครับผมแถมแบบกล่อง4ขวดขวดละ45 ml ให้ไปเลย1กล่องครับรวมทั้งหมดคุณจะได้รับจำนวน28ขวดปกติมูลค่า 2,540 บาทครับรับราคาลดพิเศษไปเลยเพียง 1,290 บาทถ้าจะส่งฟรีซื้อกับที่นี่แฮปปี้แน่นอนโทรมาได้เลยครับ02-161-3233หรือทาง LINE ที่ @happychs3 ให้200เซตต่อโชว์เท่านั้นนะครับ
0: รังสรรค์ได้หลากหลายเมนูเลยคุณผู้ชมบอกเลยว่าขวดนี้ต้องมีติดตู้มีติดบ้านสดชื่นแฮปปี้แน่นอนนะคะย้ำนะตัวนี้เป็นสูตรผสมหล่อหางกล้วยสูตรพิเศษเป็นการจับมือกันระหว่างสุภาพโอสถกับรังนกเบลนะคะจะดื่มตอนเช้าก็ได้สดชื่นดีจะทานแบบเย็นก็ได้แบบอุ่นร้อนหรืออุณหภูมิห้องก็ได้หรืออย่างที่พี่ป๋อบอกเอาไปรังสรรค์ใส่กับเมนูที่ชื่นชอบได้เลยเอาไปใส่กับน้ำมะพร้าวก็ได้ใส่ของหวานใส่ธัญพืชก็ดูน่าทานหรือจะเอารังนกเบลตัวนี้ไปเทใส่ผลไม้รวมก็ได้มันน่าทานมากๆแล้วมันดูดีด้วยนะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ราคามันดีจริงๆค่ะขวดขนาด45 ml หารตกเฉลี่ยแล้วขวดละ46บาทเท่านั้นใครกำลังมองหาของขวัญของฝากให้ญาติผู้ใหญ่คนที่เคารพรักจะวันไหนเทศกาลอะไรมอบให้ได้หมดแต่อย่าดูเพลินนะเซตนี้มีจำนวนจำกัดเหลือไม่ถึง200เซตแล้วตัดสินใจโทรก่อนเลยซื้อได้ซื้อตุนได้ตุนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะรีบกดโทรให้ทันมิลและพี่ป๋อลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568ถึงวันที่31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถ

0: Sin.
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: พบกับเราสองคนในรุ่นใหญ
2: ่วัยเซียน
1: เมื่อวานนี้นะคะเรารู้เรื่องของการช่วยเหลือเรื่องอาการสำลักสำลักน้ำสำลักอาหารอาหารติดคอไปแล้ววันนี้จะมาเรียนรู้วิธีการทำ CPR เพื่อช่วยเหลือชีวิตคนอย่างถูกต้อง
2: ถูกต้องครับ
1: ค่ะวันนี้เรายังอยู่กับ
2: วันนี้เราอยู่กับดร.แพทย์หญิงภัทรานิษฐ์ภัทรพรเจริญหรือหมอไนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้การทำ CPR กัน
2: เราเห็นเขาทำมาเยอะแล้วทำถูกเปล่าล่ะ
1: ใช่นั่นน่ะสิ
2: จะได้ช่วยชีวิตคนได้ครับ
1: ความสำคัญของการทำ CPR ค่ะ
2: ครับ
3: ค่ะจริงๆแล้วการทำ CPR มันคือการช่วยฟื้นคืนชีพหมายความว่าเวลาหัวใจของคนทั่วไปหยุดเต้นเราไปช่วยปั๊มเพื่อให้เลือดในจากหัวใจมันไปเลี้ยงสมองและส่วนต่างๆที่สำคัญระหว่างรอรถพยาบาลมาถึงเพื่อให้เขายังมีเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆก่อนไปถึงโรงพยาบาล
1: คล้ายๆเป็น first aid เหมือนกันนะฮะอย่างนี้ปฐมพยาบาลก่อนเลยก่อนที่จะ
3: เป็นการ
1: เอารถพาไปโรงพยาบาลแต่ทีนี้คนที่จะต้องทำ CPR นี่คือใครคนที่สลบ
3: อ๋อคนที่จะต้องถูกทำใช่ไหมคะก็คือคนที่ปลุกไม่ตื่นค่ะแล้วก
1: ็ถ้าคนสลบได้ปลุกตื่นไหม
3: ปลุกไม่ตื่นเหมือนกันค่ะทีนี้อาจจะถ้าเราคิดว่าเราพอจะดูได้ก็จะให้สังเกตค่ะให้สังเกตว่าหายใจไหมปกติเขาก็จะแต่ส่วนใหญ่คืองานวิจัยบอกว่าคนจะไปเสียเวลากับการสงสัยว่าหายใจหรือไม่หายใจฉันควรช่วยไหมหรือไม่ควรช่วยส
1: ุ
3: ดท้ายเขาก็เลยใช่มันจะช้า
2: ดูยังไงหายใจไม่หายใจ
3: ก็เขาก็จะให้เอาหน้าไปแนบที่
1: จม
3: ูกแล้วก็ตาก็มองดูหน้าอกว่ามีการขยับขึ้นลงไห
1: ม
3: ซึ่งมันจะมีความสับ
1: ช้าไป
3: ช้าไป
2: จับที่ประจรได้ไหมครับ
3: จับได้ถ้าสามารถจับได้แต่ต้องจับที่คอค่ะ
1: อ๋อที่คอ
3: ใช่ค่ะซึ่งจับที่ประจรที่คอก็คือต้องจับตรงกระดูกแอปเปิลตรงนี้ค่ะแล้วก็เลื่อนไปด้านขวานิดนึงอาจารย์ถ้าอาจารย์หายใจเข้าลึกๆอาจารย์เห็นกล้ามเนื้อตรงน
2: ี้ไขมันเยอะได
3: ้ต้องอยู่หน้ากล้ามเนื้อ
2: เจอค่ะ
3: เจอ
2: ก็เจอเหมือนก
3: ันอาจารย์ต้องหายใจเข้าลึกๆก่อนอาจารย์เห็นกล้ามเนื้อ
1: ตรงร่องอ่ะ
3: ตรงร่องก่อน
1: ตรงร่องสิตรงร่อง
3: ก่อนถึงกล้ามเนื้อใช่ค่ะ
2: เออเออ
3: เออเจอไหมคะ
2: หายใจเหมือนนั้นเนี่ย
3: ดีใจไม่
1: หายใจ
2: จะ
1: นั่งคู่
2: ใจด้วย
1: ได้แล้ว
3: แต่ที่
1: น
3: ี้
1: ตรงนี้ง่ายกว่า
3: ใช่
1: จับตรงนี้ง่ายกว่าคะ
3: คือจับตรงนี้ถ้าความดันตกจะจับไม่เจอเหมือนกันแม้ว่าหัวใจจะเต้นก็ตาม
1: แต่ตรงนี้
3: จุดที่ดีที่สุดคือตรงนี
2: ้
3: ทีนี้พี่ตุ๊กถ้าจับเป็นเราก็ยังงงอยู่ดีว่าใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เวลาตื่นเต้นนะคะแล้วก็อยู่ในที่แบบเสียงดังๆเราก็จะไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันเป็นเสียงเพลงที่ดังหรือมันเป็นที่เราจับได
1: ้
3: มันก็เลยเสียเวลาไปอีกค่ะเขาเลยให้ปั๊มเลยค่ะ
1: ปั๊มเลย
2: เป็นคนเข้าโทษนะใบอินจมูกได้ไหมผมเอง
3: ได้ได
2: ้ไหม
3: ได้ค่ะได้ค่ะอันนี้10วิอันนี้10วิลองเทส
1: ดูหน้าอกนะหน้าอกกระเพื่อม
2: กระเพื่อมไหม
1: แต่ว่าจริงๆอย่างที่คุณหมอบอกให้ปั๊มเลยถ้าปลุกไม่ตื่น
3: ใช่
1: ปลุกไม่ตื่นปั๊ม
3: ถ้าปลุกไม่ตื่นขอความช่วยเหลือแล้วก็ปั๊ม
1: ปลุกไม่ตื่นบอกให้คนเรียก1669แล้วเราก็ปั
2: ๊มเลย
3: ใช่
2: มันต้องมีวิธีปั๊มน่ะ
1: มันจะช่วยใครได้บ้างคะในกรณีแบบนี
3: ้ช่วยได้ทุกคนค่ะ
1: ได้ทุกคน
3: เด็กเล็กแรกเกิดไปจนถึงคนสูงอายุใช่
2: หมาช่วยได้หมา
3: เดียวกันหมาก็ได้หมาก็ปั๊มได้
1: แล้วก็ได
2: ้แบบมันช็อกอะไรเงี้ย
1: ช็อกไปอะไรเงี้ย
3: ปั๊มหัวใจเหมือนกันวิธีปั๊มเดียวกัน
2: เหมือนกันเลย
3: ใช่แต่เราต้องตำแหน่งหัวใจหมาด้วยค่ะ
2: หัวใจหมาเป็นไงฮะ
1: เวลาทำ CPR นี่ต้องทำอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่ค่ะห้ามหยุดทำไปเรื่อยๆใช่จะหยุด
1: เรื่อยๆ
3: จะหยุดก็ต่อเมื่อหนึ่งคือเขาตื่น
1: ฟื้นแล้ว
3: เขาจะมาสะกิดเราว่าหยุดเถอะเพราะมันเจ็บมาก
1: เจ็บใช
2: ่
1: ไหมหมอ
2: พอแล้วพอแล้ว
3: ใช่ถ้าเขาสุภาพเขาจะสะกิดแต่เขาไม่สุภาพเขาจะอาจจะ
2: ตบเลย
3: อย่างนี้เลย
2: ใครทำอะไรกูว่าอะไรเงี้ย
1: เจ็บมากเจ็บมากเหรอคะ
3: เห
1: ็นบอกว่าบางคนกระดูกซี่โครงหักหรือร้าวได้เลย
3: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งถ้าจะหักหรือจะร้าวก็ปล่อย
3: ก็ทำไป
1: ก็ทำไป
2: เ
1: พราะว่าต้องการให้หัวใจมันกลับมาเต้นนะ
2: แล้วไปซ่อมทีหลัง
1: ใช่ใช่ใช่
3: ให้เป็นอันนั้นใ

0: ะพอปุ๊บไม่ตื่น
1: คุณคุณ
0: ขอความช่วยเหลือ
2: 1669
0: ค่ะเสร็จแล้วก็เริ่มทำการปั๊มหัวใจนะคะตำแหน่งที่ต้องปั๊มนะคะก็คือเป็น
2: ลิ้นปี
0: กให้ดูค่ะให้ดูระหว่างลิ้นปีกกับ
2: รอยบุ๋มที่คอ
0: ใช่รอยบุ๋มที่คอตรงนี้แล้วเป็นครึ่งล่าง
2: ครึ่งล่าง
0: นี้นะคะใช้มือข้างไหนก็ได้นะคะที่ถนัดจะดีอยู่ข้างล่างตรงใช้ตรงส้นมือวางลงไปตรงครึ่งล่างของกระดูกระหว่างอกเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้มือประสานกันแบบนี้นะคะใช่ค่ะส้นมือค่ะแล้วก็ปั๊มเวลาปั๊มให้แขนตึงนะคะแล้วก็จุดหมุนอยู่ที่สะโพกนะคะแรงมันจะส่งขึ้นมาจากหลังมาที่แขนนะคะปั๊มเป็นจังหวะตามเพลงได้นะคะความเร็วคือ100ถึง120ครั้ง

0: ยอด
1: กลับมาที่เดิม
0: เพิ่งรู
1: ้ดีจังเลย
0: เพิ่งจะปั๊มเป็นวันนี้นี่แหละ
1: เออใช่แต่ถ้าอาจารย์เป็นพี่ยังไม่รู้ว่าพี่จะปั๊มอาจารย์ได้ไหมตัวหนาขนาดนี้อ่ะ
0: เออเป็น
1: ตัวหนา
0: บางต่างกันไหมครับการปั๊ม
1: ต่าง
2: งานวิจัยเนี่ยเขาเพิ่งบอกออกมาว่าเหมือนกัน
1: อ๋อเหมือนกัน
2: ใช่คือมีคนพยายามดูว่าเฮ้ยถ้าตัวหนาเราต้องลึกขึ้นไหมแต่ว่ามันก็ไม่ได้บอกว่าพอลึกขึ้นแล้วจะโอกาสรอดเพิ่มขึ้นคือสุดท้ายเราจะดูว่าแล้วโอกาสรอดล่ะเป็นยังไง
0: นี่เวลาเขาบางมากผอมมากแห้งมาก
2: ก็ต้อง
0: ห้า
2: สิบ
0: ไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: มันก็มีนะม
0: ัน
1: ก็มีใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: ว่าซี่โครงหักอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ยแต่ว่าหัวใจก็อย่างที่อาจารย์บอกมาซ่อมทีหลังไง
2: ใช่เพราะว่ากระดูกตรงกลางหน้าอกตรงนี้มันแข็งแรงค่ะถ้าตำแหน่งถูกต้องมันจะไม่หักซี่โครงจะไม่หักเพราะว่ามันจะเป็นกระดูกตรงกลางใช่แล้ว
1: ครึ่งล่างข้าง
2: ล่างครึ่งล่างของกระดูกตรงกลางหน้าอกใช่ค่ะมันแข็งแรงมากมันรับแรงได้เยอะ
0: ดีจังเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะได้ความรู้เยอะมากนี่เพิ่งรู้เนี่ยเห็นเขาปั๊มกันมาเยอะแล้ว
1: ใช่ใช่วันนี้ขอบคุณคุณหมอมากตื่นเต้นไปด้วย
0: ไปเลยโอเคขอบคุณที่บอกนะให
1: ้ว่าทำไม่ถูก
0: โอ้ขอบคุณมาก
1: เดี๋ยวไปพักกันสักครู่นึงนะคะช่วงหน้าบุชจะพาไปทานข้าวหน้าปลาดิบที่ญี่ปุ่นค่ะ
0: ครับผม
3: ไปกันสักทีนี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใจไวเซียน
4: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบเปิดเบปซี่แล้วไป

0: ี่เลยฮะและนี่คือชามข้าวดงของผมครับขอเปิดด้วยกุ้งหวานก่อนเลย3ตัวแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมหวานอร่อยกลมกรอบและต่อด้วยหมึกครับซีฟู้ดของอาโอโมรินี่สดจริงๆทุกคนมาชิมหอยเชลล์โฮตาเตะของดีของจังหวัดอาโอโมริครับแค่แตะวาซาบิแล้วก็โชยุนิดนึงฟินไปเลยครับผมปิดจบด้วยกุ้งครับคำนี้เพื่อคุณผู้ชมเลยครับผมหวานไม่มีกลิ่นคาวเลยครับแล้วก็ขอล้างปากด้วยน้ำแอปเปิ้ลซึ่งเป็นอีกหนึ่งของดีในจังหวัดนี้เลยครับถ้าใครอยากลองนะครับต้องให้ลูกๆหลานๆพามาที่นี่เลยครับอาโอโมริเกียวยาไซเซ็นเตอร์นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าครับแล้วก็อาหารทะเลที่อาโอโมริแล้วก็ขนมต่างๆอร่อยจริงๆครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ
1: ต้องอย่างนี้นะสดแบบว่าสดจริงๆและสดและจะหวานมากเลย
2: น่าทานมากครับในช่วง TikTok วัยเซียนนะครับช่วงนี้มันร้อนเหลือเกินทีเดียวนะคุณผู้ชมนะผมมีช่องหนึ่งนะก็คือยายพายายวานเนี่ยเขาจะไปนำเสนอวิธีการคลายร้อนป้องกันการเป็นฮีทสโตรกได้ด้วยลองชมได้เลยครับ
3: ยายเมื่อวานอากาศร้อนจัดยายรู้สึกยังไง
4: ผมเป็น
3: งงหัวใช่ป่ะร้อนไหม
4: ร้อนจัด
3: แต่ไม่มีเหงื่อ
4: ไม่มี
3: แล้วยันหนูทำไง
4: แข็ง
3: ทำไงไหนสอนเพื่อนๆนี่นะคะเพื่อนๆมันจะทำให้เราเย็นลงวางไว้สักพักหนึ่งตรงข้อพับสองข้างยายอีกข้างนึงนี่นะคะเป็นวิธีช่วยผู้สูงอายุในการแบบเวลาเขาสโตกอันนั้นแหละเขาเรียกยายสโตกที่ยายสงสัยว่ามันเป็นยังไงถ้าปล่อยไว้อ่ะมันอาจจะแบบนี่ตรงขมับอีกสองนะคะมันอาจจะแบบคนแก่เขาคลายความร้อนมันระบายเหงื่อได้น้อยกว่าเราใช่ไหมตรงไหนอีกยายจำได้ไหมนี่นะคะตรงขมับสองอันแล้วก็ตรงนี้เร็วหน่อยวางตรงคออ่ะนี่นะคะเอาน้ำแข็งอ่ะทาไปตรงนี้สองจุดก็คือข้อมือสองแล้ววางคอเนี่ยให้โดนตรงเส้นเลือดใหญ่นะมันจะแบบทำให้เราอ่ะร่างกายเย็นลงอย่างรวดเร็วสบายขึ้นไหมยาย
4: อ
3: ันนี้ดี อันนั้นยายแถมอันเย็นใช่ไหมนี่ยายตรงข้อพับนี่ก็แหละตรงมืออ่ะมันก็เร็วเหมือนกันแต่ที่สำคัญก็คือ5จุดนะคะข้อมือ2ตรงซอกตรงคอเนี่ย2แล้วก็ตรงขมับ2ดีมั้ย
4: ดีจ้า
3: ทำให้อุณหภูมิในร่างกายลดลงได้นะคะ
2: เห็นมั้ย
1: เป็นความรู้ใหม่อาจารย์บอกว่าตรงไหนนะ
2: ตรงชีพจรทั้งหลาย
1: ตรงที่มีชีพจรทั้งหลาย
2: เนี่ย
1: เนี่ยนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงขมับนะ
2: ที่ชีพจ
1: รมันเต้นๆ
2: ครับ
1: ใต้ขาด้วยใต้เข่าใช่มั้ยที่ชีพจรมันเต้นอยู
2: ่ครับผม
1: มันจะช่วยให้ยังไงนะ
2: ช่วยให้มันกระจายเร็วขึ้นนะครับเหมือนน้ำหอมด้วยฉีดน้ำหอม
1: อ๋อเวลาเราฉีดน้ำหอมก็ฉีดตรงที่มันมีชีพจรเต้นมันจะฟุ้ง

0: ท้ายคำคม
1: คำคมปิดท้ายรายการวันนี้นะครับจงลงทุนในความรู้และปัญญาเพราะแม้วันนี้คุณจะไม่ได้เงินมาแต่ถ้าคุณมีความรู้กับปัญญาไม่ช้าเงินตราก็จะมาหาคุณเองครับ
0: ใช่ถ้ามีความรู้แล้วก็มีปัญญาเนี่ยเอาตัวรอด
1: ใช่ครับ
0: เอาละค่ะวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมอาร์มธนภูมิและพี่แหวนแหวนปวริษานะครับ30นาทีต่อจากนี้จัดเต็มข่าวสารมาฝากกันเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะทั้งเรื่องของเศรษฐกิจสังคมต่างๆค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้น
0: ฉันกำลังปรี๊ด
1: รวมไปถึงข่าวบันเทิงด้วยเดี๋ยวมาอัปเดตหัวใจของต่อธนภพกันล่าสุดเห็นบอกเดี๋ยวพักเรื่องหัวใจไว้ก่อนตอนนี้ขอไปโฟกัสบางสิ่งบางอย่างที่เดี๋ยวจะมาบอกในเบรกหน้ากัน
0: ต้องรอติดตามกันนะคะและอย่างที่เกริ่นไว้นะคะข่าวแรกวันนี้เลยคือบอกเลยว่ากระทบดิฉันโดยตรงอย่างแน่นอนนะคะ
1: เขาบินบ่อยมาก
0: บินบ่อยมากออกนอกประเทศบ่อยมากเลยเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็จะได้เห็นข่าวกันแล้วนะคะว่าล่าสุดค่ะทางท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนะคะหรือว่า AOT ได้ประกาศปรับขึ้นค่าโดยสารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศจากเดิมนะคะ730บาทตอนนี้เป็น 1,120 บาทแล้วค่ะต้องอธิบายก่อนนะคะว่าสำหรับคนที่เดินทางไปต่างประเทศนั้นตัวเครื่องบินที่เราซื้อในนั้นจะมีการรวมค่าบริการของผู้โดยสารของทางสนามบินเอาไว้อยู่แล้วซึ่งล่าสุดค่ะบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ได้ประกาศนะคะปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศใหม่จากเดิม730บาทต่อคนมาเป็น 1,120 บาทซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก390บาทนะคะและจะมีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายน

0: ่ความจำเป็นแล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจโลกต่อไปส่วนจำนวนผู้ที่ได้สิทธิ์นะครับยังไม่มีการกำหนดอย่างชัดเจนนะครับว่าจะมีคนที่ได้สิทธิ์ตรงนี้กี่คนนะครับแต่ว่าผู้ที่จะได้ประโยชน์แน่ๆก็คือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับเพราะว่าเห็นว่ามีร้านค้าต่างๆนะครับทั่วประเทศร่วมโครงการแล้ว 1.4 ถึง 1.5 ล้านแห่งทั่วประเทศซึ่งก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ต้องมีการมาแยกระบบและทั้ง2ระบบใช้วิธีการเดียวกันไปเลย
1: ใช่แล้วค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่เรื่องของค่าไฟบ้างนะคะก็ช่วงนี้ก็หลายๆคนก็บ่นว่าค่าไฟมันอ่วมเหลือเกินเมษาเนาะแอร์มันก็ต้องเปิดไม่งั้นเราก็อาจจะไม่รอดกันนะคะล่าสุดค่ะพี่มิตรก็ไม่รอช้าฉวยโอกาสอีกเช่นเคยนะคะรอบนี้ค่ะแอบอ้างชื่อโครงการของการไฟฟ้านะคะบอกว่าจะมีส่วนลดค่าไฟฟ้าให้แต่สุดท้ายก็หลอกเอาข้อมูลส่วนตัวนะคะแถมยังแฮกมือถืออีกด้วยค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้อากาศร้อนค่าไฟพุ่งมิจฉาชีพเลยฉวยโอกาสล่าสุดนะคะก็มาในรูปแบบของการแอบอ้างชื่อบริการหวัดดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาหลอกดูดเงินและขอข้อมูลส่วนตัวประชาชนมุกของพี่วิทย์ในครั้งนี้นะคะจะส่ง SMS ลวงมาบอกนะคะว่าคุณมีสิทธิ์รับเงินคืนค่าประกันมิเตอร์หรือได้ส่วนลดค่าไฟพิเศษถ้าสนใจให้กดลิงก์ได้เลยพร้อมกับแนบลิงก์ปลอมให้กดนะคะพอกดเข้าไปค่ะมันก็จะหลอกให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวหนักสุดนะคะก็คือฝังตัวแฮกโทรศัพท์ของเราไปเลยไปเข้าบัญชีเราแล้วดูดเงินออกนอกจากนี้นะคะยังมีมาในรูปแบบเอกสารปลอมส่งถึงบ้านเลยนะคะลักษณะจะเป็นจดหมายแจ้งหนี้หรือเอกสารแนะนำโครงการหวัดดีที่มี QR code ให้สแกนแอดไลน์เข้าไปคุยกับมิจฉาชีพรวมถึงแอปพลิเคชันปลอมนะคะโดยชื่อแอปจะชื่อคล้ายๆกับหวัดดีของทางการไฟฟ้าจึงขอย้ำนะคะว่าถ้าเป็นของการไฟฟ้าจริงๆจะไม่มีนโยบายการส่ง SMS แนบลิงก์ให้ทำธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดและเว็บไซต์จริงจะต้องลงท้ายด้วย .or.th หรือ .pa.co.th เท่านั้นส่วนแฟนเพจ Facebook ของการไฟฟ้าก็จะมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าหรือ Verify Badge หลังชื่อเพจด้วยนะคะซึ่งทางที่ดีที่สุดถ้าได้ข้อความลักษณะนี้ก็คืออย่าเพิ่งรีบเชื่ออย่าเพิ่งรีบโอนห้ามใช้รหัสและข้อมูลส่วนตัวของเราเด็ดขาดนะคะหรือสามารถไปตรวจสอบได้ค่ะที่สายด่วน PEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ต้องบอกกันไว้เลยนะครับโดยเฉพาะบ้านไหนมีผู้สูงอายุซึ่งก็จะถูกหลอกได้ง่าย
1: ถูกหลอกง่ายๆนะ
0: ครับก็เตือนๆกันไว้สำหรับคนในครอบครัวจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับแม่พี่มิตรตอนนี้ก็ขยันทำงานกันเหลือเก
1: ิน ขยันมาด้วยกิมมิคต่างๆนานาหุ้ยเขาเด็ดจริง
0: ลำพังเราจะใช้ชีวิตกันอยู่ให้รอดกันไปทุกวันนี
1: ้
0: ยากมากอยู่แล้วยิ่งใครที่มีลูกมีเต้าบอกเลยช่วงนี้รายจ่ายเขาเพิ่มขึ้นมากแน่นอนนะครับโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองต่างๆล่าสุดมีข้อมูลออกมาพี่แหวนเขาบอกว่าคนที่มีลูกแล้วส่งเข้าโรงเรียนเนี่ยนะฮะปีนี้2569เป็นปีที่พ่อแม่ผู้ปกครองนั้นต้องจ่ายมากที่สุดในรอบ17ปีเลยครับนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเผยผลสำรวจถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายและผลกระทบของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมนะครับประเมินว่าจะมีมูลค่าการใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมปีนี้อยู่ที่ 66,000 ล้านบาท ซึ่งขยายตัว 6% สูงสุดในรอบ13ปีนับตั้งแต่ปี57และเป็นมูลค่าสูงสุดในรอบ17ปีนะครับตั้งแต่เริ่มสำรวจมาเมื่อปี53และแม้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่ว่าผู้ปกครองก็ยังให้ความสำคัญกับการศึกษาของบุตรหลานนะครับยอมจ่ายเงินเพื่อเพิ่มให้ลูกเนี่ยได้เรียนพิเศษเพิ่มมากขึ้นโดยใช้เงินออมแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับอย่างเช่นอาหารการท่องเที่ยวต่างๆคือลดลงนอกจากนี้ผลสำรวจยังออกมาด้วยนะครับบอกว่าราคาอุปกรณ์การเรียนและค่าเล่าเรียนในปีนี้ก็ยังแพงขึ้นด้วยขณะที่พฤติกรรมของผู้ปกครองก็จะทำให้ความสำคัญกับโรงเรียนคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้นนะครับหลายคนมองอยากให้ลูกๆเนี่ยได้เรียนโรงเรียนดีๆโดยเฉพาะโรงเรียนอินเตอร์โรงเรียน2ภาษาโรงเรียนเอกชนและห้องเรียนพิเศษซึ่งนั่นก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าครัวเรือนไทยยังไม่ตัดลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแม้เศรษฐกิจจะขยายตัวอ่อนก็ตามนะครับแต่ว่าก็ยอมจ่ายเพื่อการศึกษายังคงเป็นรายจ่ายสำคัญที่ครอบครัวไทยยอมแบกรับเพื่ออนาคตของบุตรหลานนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยโดยรวมของผู้ปกครองที่ต้องจ่ายกันในช่วงเปิดเทอมนะครับรวมๆแล้วเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณคนละ 29,930 บาทโดยใครที่ลูกหลานเรียนโรงเรียนรัฐบาลห้องปกตินะครับจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 19,75 บาทส่วนโรงเรียนรัฐบาลที่เป็นห้องพิเศษขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น 33,874 บาทโรงเรียนเอกชนภาคภาษาไทยนะครับ 31,040 บาทและโรงเรียนเอกชน2ภาษาอันนี้ก็จะแพงขึ้นมาหน่อย 52,660 บาทนะครับซึ่งภาระในช่วงเปิดเทอมนี้ก็ยังสร้างแรงกดดันต่อสภาพคล่องทางการเงินนะครับทำให้หลายครัวเรือนนั้นมีเงินไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายก็เป็น

0: เหตุให้มีหนี้เพิ่มขึ้นบางคนก็ต้องไปกู้เงินนอกระบบในระบบบางคนต้องจำนำทรัพย์สินยืมญาติพี่น้องผ่อนชำระกันเป็นงวดๆหรือว่าหันไปใช้บัตรกดเงินสดที่มีดอกเบี้ยสูงด้วยนะ
1: ค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนะคะโดยเฉพาะกับผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยทางมูลนิธิกระจกเงาจึงเป็นสื่อกลางเปิดรับบริจาคชุดนักเรียนคุณภาพดีที่ลูกหลานของท่านอาจจะใส่ไว้ได้

0: โปรวิทแท็บจากแหลมทองการแพทย์อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แบ็คแบ็คเหรอแม่มีแบคทีเรีย
2: ไหนไม่เห็นมีเลย
1: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแมนในซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
3: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron

0: Protect IC Cool New X The Next Peak
1: ช่วงที่2ของข่าวสามสีมาติดตามข่าวบันเทิงกันนะครับเมื่อวานนี้มีการเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องเลือดรักนักฆ่าซึ่งนี่เป็นการโคจรมาร่วมงานกันของนักแสดงคุณภาพหลายๆท่านเลยนะครับซึ่ง2คนในเรื่องนี้ก็คือใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและต่อธนภพครับเลือดรักนักฆ่าคือภาพยนตร์ไทยแนวแอคชั่นดราม่าเรื่องใหม่ล่าสุดนะครับเป็นผลงานการกำกับของผู้กำกับมากความสามารถอย่างพี่คุ้ยทวีวัฒน์วันทาที่สร้างผลงานชื่อดังมาแล้วในภาพยนตร์หลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นที่หยดรวมไปถึงทองสุก13ด้วยซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ได้2นักแสดงนำมากความสามารถอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและต่อธนภพนะครับมานำแสดงร่วมด้วยนักแสดงมากฝีมืออีกหลายท่านเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปอร์เช่ศิวกรโทนี่รากแก่นรวมถึงพี่ชายชาติโยดมด้วยนะครับเมื่อวานเขามีการจัดงานเปิดตัวนะครับผู้กำกับนักแสดงก็ไปกันครบทีมส่วนเลือดรักนักฆ่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวไปฟังเสียงพวกเขากันครับ
2: ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีเลือดหายากครับแล้วก็ได้รับการปกป้องของกลุ่มนักฆ่านั่นคือบ้านแตกเก้าในขณะเดียวกันก็จะมีเป็นที่หมายปองของผู้ร้ายของเรานะครับผู้ร้ายยกมือครับ
3: เฉลยว่าน
2: ะครับรอเรื่องนี้รอเขาต้องการเลือดหายากอันนี้แหละครับคือเรากลุ่มบ้าน

0: เด็กซึ่งเป็นอีกหนึ่งโลกที่อยากสัมผัสเหมือนเป็นการเติมเต็มวัยเด็กเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตนต้องทำงานตลอดเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของต่อกันค่ะ
1: เอาจริงว่าผมว่าอยู่บ้านเล่นเกมกับเพื่อนๆทั้งในไทยและเทศนะ
2: ดีกว่า
1: อะไรครับ
2: ดีกว่าใช่ไหมอยู่บ้านเล
1: ่
2: น
1: ไม่ได้ดีกว่าหมายถึงว่าช่วงนี้โฟกัสด้านนี้เยอะเยอะกว่า
2: อันนี้ตอบแบบดาราป่ะ
3: เธอจะมุ่งไปทางจะมุ่งไปอีสปอร์ตเลยไหม
1: ไม่ครับ
3: ทั้งเกมทั้งเน็ตเองเห็นด้วยเลย
1: มุ่งทำสิ่งที่เราอยากทำจริงๆมากกว่าแบบว่าแบบมันทุกวันนี้มันได้มองตัวเองเยอะให้เวลาตัวเองเป็นหลัก
2: เสียไปเยอะไหมครับสำหรับค่าเติมเกม
1: ไม่เคยรู้สึกเสียนะคุ้มอยู่
2: แต่ว่าก็เสียไปแล้ว
4: อย่างเดือนนึงเราหมดเท่าไหร่ไปต่อ
1: เป็นแสนครับแม่ผมดูไม่ได้จริงไม่ได้
4: หกหลัก
1: อะไรครับหกหลักเขาไม่อยู่หรอกอย่างนั้น
2: อ่
1: ะ
2: เออ
1: ก็ครับรู้สึกว่ามันคือการสนองนี
2: ้
1: ในแบบที่ถ้าช่วงเวลาที่เราอยากเอสเคปนอกจากที่เราแบบเข้าไปนั่งไล่อ่านสิ่งที่แฟนคลับแชร์ให้เราเป็นกำลังใจอะไรเงี้ยถ้าเราอยากออกจากตรงนั้นอีกมันอาจจะเป็นโลกของเกมแล้วที่เราได้แบบเฮ้ยเราอยากสัมผัสไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้เลยแบบเช่นการที่เราแบบมีเพื่อนที่เราลุยอะไรต่างๆด้วยกันโดยที่เราไม่ต้องเห็นหน้ากันก็ได้เฮ้ยมันก็หมัดดีนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
5: ผมชอบวงการบันเทิงอย่างหนึ่งนะเราจะได้เห็นชีวิตที่หลากหลายมากๆนะพี่แบงค
0: ์
5: จากการเล่นเกมของน้องต่อมาดูอีกหนึ่งชีวิตที่เป็นเรื่องราวของโทนี่รากแก่นนะครับใครที่ติดตามโซเชียลของเขาเชื่อว่าจะได้เห็นทั้งโทนี่กับแก้วเนี่ยก็คือปลูกผักทำกับข้าวอะไรกินกันเองแทบจะไม่ซื้ออะไรเลยล่าสุดมีข้อมูลที่เฮ้ยน่าทึ่งเหมือนกันนะโทนี่เขาบอกว่าปลดหนี้บ้านแล้วก็รถได้หมดแล้วถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะไม่ค่อยเห็นเขาในแวดวงบันเทิงก็ช่างไม่ได้มีงานเยอะแยะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีหนี้แล้วนะจ๊ะส่วนหนึ่งต้องยกเครดิตความดีความชอบให้กับภรรยาคนสวยอย่างแก้วจริญญาที่บอกอยู่เสมอเลยว่าเวลาโทนี่อยากได้อะไรเนี่ยนะจะต้องรอเก็บเงินเองก่อนเก็บด้วยเงินสดให้ได้ให้มันถึงเป้าหมายแล้วค่อยเอาไปซื้อมันถึงจะไม่เป็นหนี
0: ้
5: เฮ้ยอะไรที่ดีมากๆเดี๋ยวฟังเสียงโทนี่กันหน่อยครับ
6: การที่ได้อยู่กับความสงบเงียบอะไรเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับไม่ได้ถึงขั้นแบบค้นหาความสุขเลยนะครับก่อนที่เราก็เลือกที่จะแบบเคลียร์พวกอะไรที่เรากู้มาทั้งหมดเลยซื้อบ้านซื้อรถอะไรพวกนี้ก็เลยทำให้เราแบบอาจจะไม่จำเป็นต้องโฟกัสเรื่องการหาเงินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หานะครับแต่ว่าเรื่องการเราประหยัดขึ้นก็ค้นพบจากพี่แก้วบอกถ้าเราใช้ที่แบบนี้เนี่ยมันจะง่ายขึ้นได้อะไรก็ต้องรอให้เรามีก่อนมีสดได้ค่อยไปว่ากันคือแก้วเป็นอย่างนั้นมาตลอดแล้วเราก็มาเรียนรู้จากเขา

0: global นะครับเป็นการแข่งขันหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมระดับนานาชาติสำหรับเด็กอายุ 4-14 ปีที่เขาจะเน้นทักษะ STEM ก็คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์นะครับจัดขึ้นโดย Teams Global นะครับโดยมีการแข่งขันรอบคัดเลือกในหลายประเทศเลยรวมถึงที่ประเทศไทยด้วยก่อนจะไปสู่รอบ Global Final นะครับในการชิงชนะเลิศที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนที่จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะเก่งมากน้องปีใหม
1: ่น้องปีใหม่น้องจะเต็มรูปพี่เกรซมหาดำรงกุลแบบว่าโตกันหมดแล้วแล้วก็มีความสามารถมากด้วยสู้ๆนะจ๊ะเด็กๆเอาให้ได้นี่ค่ะและสำหรับช่วงหน้านะคะ Daily C3 บอกเลยว่าใครที่เป็นผู้ประกอบการ SME เนี่ยต้องจำให้ต้องฟังให้ดีเลยค่ะเพราะว่าอาจจะได้มีหนทางในการช่วยลดต้นทุนและเพิ่มยอดขายด้วยการใช้ AI จะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันอีกสักครู่เดียวค่ะ
2: มาทั้งทีอย่าปล่อยให้จบลุกแล้วก็ออกไปเปิดเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
3: ยิ่งดื่มยิ่งชอบเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งต้องรัก
2: เบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
5: ถ้าวันหนึ่งผมจะมีแฟนสักคนคนคนนั้นจะต้องลุกไทยตาโตคิ้ว

0: ไปค่ะเพื่อเข้าไปตรวจสุขภาพธุรกิจกันถึงที่ใครขาดอะไรต้องอัปเกรดจุดไหนมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์แบบเจาะลึกรายอุตสาหกรรมเลยค่ะใครอยากใช้ AI นะคะก็มีหลักสูตร Upskill ทั้งด้านการตลาดและการบริหารจัดการส่วนใครกังวลเรื่องงบนะคะสสว.เขาก็มีโครงการ SME ปังตังได้คืนช่วยออกค่าใช้จ่ายให้ 50-80% เลยนะหรือจะใช้คูปองดิจิตอลจากทางดีป้าลองใช้ซอฟต์แวร์ฟรี6เดือนก็ยังได้ค่ะและที่ฮอตที่สุดในงานคือสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจาก SME Dแบงค์ที่คนต่อคิวปรึกษากันแน่นเลยค่ะ
1: ผมว่า SME ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีความตื่นตัวมากนะครับในการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับทั้งในแง่ของการลดต้นทุนและเพิ่มการขายเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการใช้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็การใช้การขยายนะครับการใช้เนี่ยบางทีก็อาจจะไม่รู้จะเริ่มอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งโครงการนะครับที่ทางเอ็ดด้านำเสนอก็คือการส่งเสริมให้ SME เนี่ยมีการใช้ตัวดิจิทัลเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันก็อยากให้ SME เนี่ยเข้าถึงบริการที่เอ็ดด้าดำเนินการนะครับอย่างเช่นการใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือ e-time stampนะครับรวมถึงการใช้ประเภทลักษณะของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สัญญาอิเล็กทรอนิกส์ด้วยครับ
2: รู้โครงการไปแล้วอย่าคิดนานค่ะลองดูว่าจะสามารถช่วยให้ตัวเราขยายโอกาสแล้วก็ขยายขีดความสามารถในการขายไปฝึกทักษะใหม่ๆเพื่อให้เราติดอาวุธกันนะคะ
3: ขอบคุณคุณซีฉัตรปวีนะคะ
4: หมดเวลาของข่าว3สีแล้วนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์และผลิตภัณฑ์รัชชาวิซีแอดวานซ์พรีเซรั่มนะครับท้ายรายการวันนี้มีตลาดไทยนิยมครับแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆของคนไทยมาฝากกันด้วยติดตามกันได้ท้ายรายการเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับทิพย์ศศิมานะคะในช่วงตลาดไทยนิยมในรายการข่าว3สีค่ะเราเปิดช่วงนี้ขึ้นมาเพื่ออยากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความสามารถของคนไทยค่ะซึ่งวันนี้เราอยู่กับแชมพูปิดผมขาวที่ใช้ชื่อว่าเดย์แฮร์เป็นสูตรสมุนไพรธรรมชาติ15ชนิดค่ะอาทิเช่นกระเม้งอัญชันผิวมะกรูดใบหมี่ชะเอมเทศใบเตยหอมทองพันช่างตำลึงบอระเพ็ดย่านางใบฝรั่งน้ำผึ้งน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะรุมน้ำมันโรสแมรี่ค่ะซึ่งสมุนไพรทั้งหมดตรงนี้นะคะเมื่อรวมกันแล้วค่ะก็จะเป็นสูตรที่อ่อนโยนต่อเส้นผมมากๆเลยล่ะค่ะที่สำคัญใช้ครั้งแรกก็สามารถปิดผมขาวได้ทันทีค่ะมี2สีให้เลือกนะคะก็คือสีดำธรรมชาติและสีน้ำตาลธรรมชาติค่ะและแน่นอนเปิดมาเจอกันแบบนี้ก็ต้องมีโปรพิเศษมาฝากกันค่ะที่สำคัญนะคะเรายังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้ผู้ชมได้ทดลองใช้กับ Nice K Biotin Hair Serum ปกติ1ซองมูลค่า69บาทค่ะแล้ววันนี้มีถึง3โปรสุดคุ้มมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะโปรแรกค่ะคุณผู้ชมซื้อ1ขวดนะคะสามารถเลือกสีได้ปกติแล้ว1ขวดราคาอยู่ที่490บาทวันนี้แถมให้เลยกับ Nice K Biotin Hair Serum มูลค่า69บาทเซตนี้ราคาเต็มคู่กันอยู่ที่559บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่299บาทเท่านั้นค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณผู้ชมสนใจซื้อ2ขวดจากราคาเต็มอยู่ที่980บาทรวมถึงแฮร์เซรั่ม2ซองราคาเต็มอยู่ที่ 1,118 บาทวันนี้ค่ะทั้งหมดนี้เหลือเพียงแค่569บาทเท่านั้นหรือจะเป็นโปรสุดคุ้มซื้อไปฝากเพื่อนๆ นะคะ3ขวดแบบนี้รวมไปถึงตัว Nice K Biotin อีก3ซองราคารวมกัน6ชิ้นนี้ราคาเต็มอยู่ที่ 1,677 บาทแต่วันนี้คุ้มมากๆค่ะทั้งหมดนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่819บาทเท่านั้นค่ะหากใครสนใจสามารถโทรได้เลยที่เบอร์นี้นะคะ0813168168ย้ำอีกครั้งนะคะโทรตอนนี้ได้เลยค่ะ0813168168หรืออีกหนึ่งช่องทางง่ายๆคุณผู้ชมสามารถสแกนเพื่อแอดไลน์ได้เลยกับ @dayhair ค่ะและนี่คือตลาดไทยนิยมในช่วงนี้ค่ะอยากให้คนไทยได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของคนไทยด้วยกันนะคะ

0: โป้จะไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้ลากอารมณ์
1: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาท่านผู้ชมคะเพิ่งจะมีมติออกมาเมื่อครู่นี้เองนะคะพรรคประชาชนตัดสินใจจะยื่นเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทแล้วอย่างเร็วที่สุดคือไม่เกินจันนี้ค่ะแต่เดี๋ยวย้อนไปฟังนายกกันก่อนเพราะว่าท่านนายกให้สัมภาษณ์เมื่อเช้านี้บอกว่าได้ลงนามนำเรื่องขึ้นทุนเกล้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าตนเป็นผู้ลงนามนำเรื่องขึ้นทุนเกล้าไปเรียบร้อยแล้วส่วนที่ฝ่ายค้านจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความจะทำให้การช่วยเหลือประชาชนสะดุดหรือไม่นายกบอกว่าที่ผ่านมาก็มีการกู้เงินในลักษณะเช่นนี้มา

0: มาโดยตลอดแม้แต่คนที่จะไปยื่นเรื่องต่อศาลก็เคยกู้เงินจำนวนเท่าด้วยกันด้วยซ้ำตอนนั้นใช้คำว่าไทยเข้มแข็งแต่ตนใช้คำว่าไทยช่วยไทยและย้ำว่ารัฐบาลทำตามสิ่งที่เคยให้สัญญาไว้และดำเนินตามนโยบายที่แถลงเอาไว้ทุกประการด้วยเจตนารมณ์ที่สุจริตค่ะ
1: ผมลงนามทูล9เพื่อให้ทรงมีพระบรมราชานุญาตนะครับไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรื่องกู้เงินพรก.กู้เงินนี้ผมน่าจะเป็นคนที่8แล้วมั้งแม้กระทั่งกลุ่มที่บอกว่าจะไปยื่นเรื่องที่ศาลก็กู้เป็นจำนวนเท่ากันด้วยซ้ำเขาใช้คำว่าไทยเข้มแข็งผมใช้คำว่าไทยช่วยไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ทุกอย่างได้ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่เราต้องการตรงกับนโยบายที่เราได้แถลงไว้ทางรัฐสภาเป็นนโยบายของรัฐบาลเพราะรัฐบาลก็ได้ทำในสิ่งที่รัฐบาลได้ให้สัญญาไว้กับประชาชนแล้วก็ได้ดำเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ทุกประการด้วยเจตนารมณ์ที่สุจริต
0: ขณะที่ล่าสุดคุณเท้งณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนเพิ่งแถลงผลการประชุมของพรรคเมื่อครู่ที่ผ่านมานี้เองค่ะพรรคมีมติจะให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีที่รัฐบาลออกพรก.กู้เงินโดยเห็นว่ารัฐบาลพยายามสอดไส้ตีเช็คเปล่าในการกู้เงิน200,000 ล้านเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานที่ไม่ได้เร่งด่วนโดยเอาเงินเยียวยาของประชาชนมาเป็นตัวประกันโดยพรรคจะยกเอาร่างคำร้องจะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเองอย่างเร็วที่สุดคือไม่เกินจันทร์หน้านี้นะคะและยินดีด้วยหากฝ่ายค้านอื่นจะมาร่วมลงชื่อค่ะ
2: เรามีความเห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำนั้นเนี่ยก็คือพยายามสอดไส้นะครับการตีเช็คเปล่านะครับการกู้เงิน200,000 ล้านบาทที่เป็นในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศเนี่ยโดยเอาเงินเยียวยาของประชาชนมาเป็นตัวประกันการออกพรก.ในครั้งนี้เนี่ยมี2 แผนที่มัดรวมกันมาเป็นชุดเดียวนะครับแล้วก็ที่บอกว่ามีการตีเช็คเปล่าก็ต้องยอมรับตามข้อเท็จจริงนะครับว่าการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานเนี่ยจริงๆต้องใช้เวลาหลายปีนะครับแล้วก็จริงๆสิ่งที่เรายังไม่เห็นก็คือยังไม่เห็นรายละเอียดไส้ในเลยว่าตกลง200,000 ล้านบาทที่รัฐบาลใช้อำนาจในการออกเป็นพรก.เนี่ยที่ตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญก็ระบุไว้ชัดครับว่าต้องเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับเราก็มีการตั้งคำถามว่าตกลงแล้วเนี่ยการกู้200,000 ล้านบาทมาใช้ในการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานเนี่ยตกลงแล้วมันเข้าเงื่อนไขจริงหรือไม่อย่างไรแล้วก็ยังไม่ได้เห็นไส้ในนะครับแล้วก็มัดรวมกันกับก้อนที่เป็นเงินเยียวยาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราพร้อมที่จะใช้อำนาจที่มีในฐานะฝ่ายนิติบัญญัตินะครับในการที่จะเข้าชื่อนะครับตามคำร้องที่พรรคประชาชนเป็นคนยกร่างเนี่ยในการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นลำดับถัดไป
0: ขณะที่บรรยากาศการประชุมสภาวันนี้ท่านผู้ชมคือเดือดมากคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลตั้งกระทู้ถามรัฐบาลเรื่องพรก.กู้เงินค่ะย้ำถึงประเด็นความไม่เร่งด่วนในส่วนการกู้เงิน200,000 ล้านบาทสำหรับโครงการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานขณะที่คุณพระดอนปริศนานันทกุลเป็นผู้ตอบแทนนายกนะคะบอกว่าการจะบอกว่าเร่งด่วนหรือไม่นั้นอยู่ที่วิสัยทัศน์และบอกว่าโครงการนี้ใช้งบปี70ไม่ทันก็ต้องกู้เงินมาทำคุณสิริกัญญาก็ย้ำชัดว่าแสดงให้เห็นว่าโครงการนี้ยังเป็นวุ้นอยู่เลยไม่มีเหตุผลที่ต้องออกเป็นพรก.กู้เงินค่ะส่วนเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะหลายคนที่กำลังรอลงทะเบียนอยู่วันนี้ชัดเจนแล้วในรองนายกเอกนิติยืนยันว่าลงทะเบียนวันแรก25พฤษภาคมนี้ค่ะคุณเอกนิติรองนายกและรัฐมนตรีคลังเปิดเผยรายละเอียดคาดการว่าจะมีผู้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจำนวน43ล้านคนสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการรวมร้านธงฟ้าที่ใช้แอปถุงเงินประมาณ 1.4 ถึง 1.5 ร้านค้าทั่วประเทศนะคะหากใครพ้นเกณฑ์ความยากจนไปแล้วก็จะให้มาใช้สิทธิ์แบบประชาชนทั่วไปโดยจะแบ่งออกเป็น2เฟสคือ1เปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมนี้เริ่มใช้จ่ายวันที่1มิถุนายนได้รับเดือนละ 1,000 บาท2เดือนก่อนโดยรัฐจะจ่าย60ประชาชนจ่าย40ส่วนกลุ่มคนที่ถือบัตรคนจนค่ะรัฐจะเติมเงินให้700บาทเป็นเวลา2เดือนรวมกับ300ที่ได้อยู่เดิมอยู่แล้วก็จะได้ 1,000 บาทเท่ากัน2ในเฟสนี้จะเริ่มใช้ข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะคะกลุ่มเดิมจะได้สิทธิ์ใน2เดือนแรกระหว่างรอการตรวจสอบใหม่ถ้าเกิดใครไม่ผ่านเกณฑ์ยังสามารถลงทะเบียนในเฟส2เพื่อไปรับสิทธิ์ในรูปแบบเดียวกันกับประชาชนทั่วไปได้ค่ะพักกันเดี๋ยวก่อนจะพักเดี๋ยวไปดูท่าอากาศยานไทยใครที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศนะคะจะต้องจ่ายภาษีสนามบินค่ะปรับเพิ่มขึ้นนะคะ

0: แท้คุณนัทธิยาคุณเอมพินทองทามีคุณคุณากรสามีคุณณัฐพงศ์คุณากรวงศ์หลังเข้าเยี่ยม1 ชั่วโมงค่ะคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าทุกคนในครอบครัวดีใจมากวันนี้มาเยี่ยมคุณพ่อผ่านลูกกรงเป็นครั้งสุดท้ายนักข่าวก็ถามว่าคุยเรื่องอะไรบ้างคุณแพทองทานบอกว่าไม่ได้คุยเรื่องเส้นทางการเมืองของคุณพ่อเลยเน้นชีวิตลูกหลานแล้วก็นับวันรอที่จะออกมาก่อนจะเตรียมเดินทางมารับด้วยตัวเองแล้วก็จะพาไปตรวจสุขภาพทันทีที่ออกจากเรือนจำค่ะ
1: ดีใจนะคะที่

0: คนเก่งๆเยอะก็ดีครับจะได้ช่วยกันทำให้มันเกิดแนวคิดใหม่ๆได้ไอเดียใหม่ไม่ผมก็ว่าถ้าเกิดผมบอกยากก็บอกว่าพรรคประชาชนก็ทำให้เรายากเหมือนกันเพราะว่าเขาก็มีเสียงที่เข้มแข็งมากในกรุงเทพมหานครถูกไหมก็ดีแล้วถ้าเกิดยากจะได้ทำงานกันให้เต็มที่ไงผมว่านั่นก็เป็นเรื่องสำคัญ
1: ปิดท้ายกันที่โรงงานปลากระป๋องผลิตไม่ตรงปกนะคะล่าสุดผู้ว่าสมุทรสาครค่ะมีคำสั่งให้ปิดโรงงานชั่วคราวแล้วนะคะฐานมีระบบการบำบัดน้ำเสียไม่เป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลเข้าข่ายผลิตอาหารปลอมค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการขยายผลตรวจสอบต่อไปนะคะเดี๋ยวตามกันต่อในคุยข่าว3นะคะเรื่องของโรงงานปลากระป๋องนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดยน้ำปาร้าแม่บุญล้ำเจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศแครีเออร์คอปเปอร์ไอออน
1: ผมจะให้คุณน้ำรับผิดชอบโปรเจกต์นี้เต็มตัวถ้าคุณน้ำตกลงเราก็เริ่มงานกันได้เลยครับ
2: น้ำอยากตอบตกลงตอนนี้เลยนะคะคุณฟ้าแต่ว่าน้ำคงต้อง
1: ไปผมไปเคลียร์คุณน้ำให้ครับ
2: ไม่เป็นไรดีกว่าค่ะคือครั้งนี้น้ำเป็นคนก่อเรื่องไว้เองอะค่ะคุณฟ้าน้ำไปให้สัมภาษณ์เรื่องคดีซึ่งพี่น้ำเขาไม่ได้อยากให้น้ำทำอะค่ะเขาเป็นห่วงน้ำ
1: ผมเข้าใจคุณน้ำนะครับเพราะผมก็เป็นห่วงคุณ
2: พูดตรงอีกแล้วนะคะ
1: วันหยุดแล้วก็ไม่ใช่ที่ทำงานผมว่าผมพูดได้นะครับผมรอคำตอบของคุณน้ำอยู่นะ
2: ค่ะ
1: งั้นคุณน้ำต้องให้คำตอบผมแล้วครับว่าคุณน้ำจะทานอะไรครับ
2: อ๋ออเมริกาโน่เย็นก็ได้ค่ะ
1: โอเคครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: หายไปไหน
1: หาอะไรอยู่
2: แหกแหกอุ้ยน้ำพี่หน้าน่ะมาทำไมเงียบๆแบบเนี้ยตกใจหมดเลย
1: แล้วหาพี่ทำไมอ่ะ
2: ไม่มีอะไรค่ะ
1: แน่ใจนะ
2: แน่ใจค่ะน้ำแค่ซื้อบะหมี่มาก็เลยจะมาชวนกินด้วยกัน
1: ซื้อของมาให้พี่ขนาดนี้หวังผลอะไรหรือเปล่าเนี่ย
2: บ้าจริงทำไมรู้ทันอ่ะพี่นานเห็นน้ำเป็นคนทำดีหวังผลตั้งแต่เมื่อไหร่คะจะกินไม่กิน
1: กินสิคะเอางี้ไปล้างมือแล้วเดี๋ยวพี่ไปใส่จานให้นะคะ
2: ค่ะ

0: ค่ะอาพง
1: ทำไมน้ำถึงไปให้สัมภาษณ์นักข่าวแบบนั้น
0: น้ำแค่อยากรู้ค่ะว่าใครเป็นคนฆ่าพ่อแม่น้ำ
1: ก็ลุงของน้ำไง
0: ลุงรุดเป็นผู้ต้องสงสัยก็จริงนะคะอาพงแต่น้ำคิดว่าเขาไม่ใช่คนร้ายค่ะ
1: ทำไมน้ำถึงคิดแบบนั้นนะลุง
2: ลุงรุดเขาต้องการยืนยันว่าเขาไม่ได้ฆ่าคุณพ่อคุณแม
0: ่ส่วนน้ำน้ำแค่ต้องการรู้ความจริงค่ะ
1: น้ำรู้ความจริงอยู่แล้วไงเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงเปล่าๆนะ
0: แต่อาพงคะ
3: อาพูดเพราะว่าอาหวังดีกับน้ำนะน้ำก็รู
1: ้อาว่าน้ำอย่าไปยุ่งกับคดีนี้อีกเลยดีกว่านะลูก
0: ทำไมล่ะคะ
1: เพื่อความปลอดภัยของน้ำเองอาพูดตรงๆนะอาคิดว่าคุณรุดเนี่ยเขาเป็นคนอันตราย
0: ค่ะอาพง
4: พี่นันคะชอบหมูกรอบกินเยอะๆเลยนะคะจะได้อารมณ์ดี
5: พี่ก็ไม่ได้อารมณ์เสียเนี่ย
4: ก็น้ำกลัวพี่นันโมโหหิวไหมคะพี่นันคะคือ
1: ดูแลน้ำไม่ดีอย่าให้ไปสัมภาษณ์ที่ไหนอีก
4: อิ่มแล้วเหรอคะ
5: ใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ต้องไปทำงานต่อกินเสร็จแล้วก็วางไว้เลยนะเดี๋ยวพี่เก็บให้

0: เห็นหน้าผมแล้วหมดอารมณ์เล่นเลยผมแค่กลับมาหาเอกสารเดี๋ยวก็ไปนะ
1: ที่น้ำให้สัมภาษณ์นักข่าวน้ำแค่อยากรู้ความจริงไม่ได้คิดจะทำอะไรมากกว่านั้น

0: มีปัญหาสุขภาพเหงือกและฟันอีกแล้ว
1: ต้องเข้าเกล็ดเกลือสมุนไพรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99% พร้อมตัวอะไรสูงช่วยป้องกันฟันผุบอกลาปัญหาจุกจิ๊บในช่องปาก
2: เวลาที่ใจคุณอยากไปต่อ
3: เปิดเลย
4: เนสกาแฟกระป๋อง
3: เปิดแล้วไปต่อ
5: ฉากที่ยากที่สุดคือเลิฟซีนค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เลิฟซีนยาวที่สุดที่เคยถ่ายมา
6: ค่ะก็
4: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
3: ไม่รู้เรื่อง
7: ติดธุระอะไรนักหนาไปมางานศพคุณนายวันไม่ได
8: ้เตรียมเงินเอาไปซื้อที่ของคุณนายวันยังไงเขาก็ขายน้ำท่วมหลังเป็ดแน่ๆถ้าคนกรุงเทพอย่างเขาเนี่ยจะมาทำไร่ไถนาที่เนี่ย
9: จะต้องเดินไกลแค่ไหนเนี่ย
10: กล้องโล
9: สองโล
11: บอกมาแล้วว
12: ันนี้ละครดังข้ามเวลาผู้ใหญ่ลีกับนางมาจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นาทีเริ่ม14พฤษภาคม
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ซื้อความไว้ใจไปก่อนเลยล้วงทุกอย่างออกมาจากไทยกะให้หมดแล้วค่อยจัดการ
15: ถ้าคุณอยากรู้ความในใจระยะของเรามันไกลเกินไป
16: แต่ระยะของเราก็ไม่ควรไกลขนาดนี
17: ้ผมจะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณครับ
16: แล้วถ้ามันมากกว่าเพื่อนล่ะคะ
18: ถึงคุณบอกว่าไม่นันก็จะทำให้มันใช
16: ่นันเกลียดมันกับคุณไทกามันก็อ่อย
19: ต่อไปนี้ชีวิตของรินเป็นของคุณ
20: ผมจะฆ่าสมาชิกพวกมันทีละคนจนกว่าจะไปถึงหัวหน้าใหญ
12: ่พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19:00 น.เริ่ม15พฤษภาคม
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: อาสายไม่เอานะช่วยพี่หน่อยนะช่อดอกไม้กับการ์ด
22: ใครส่งมาให้อ่ะคุณวายุเหรอ
23: ติ๊บคุณวายุจะมาเป็นคู่แข่งคุณท่าน
12: ฐานที่รักเธอคืนนี้ 20:30 น.
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
24: Carrier Copper Ion เพิ่มระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 มี Wi-Fi คุ้มครบจบที่ Copper Ion
25: ช่วยลดเลือดจุดดำอัพผิวดูไบรท์ทันทีใหม่ Nivea Skin Glow SPF 50+ ที่มีไทอะมิโดนทรงพลังกว่าวิตซี60เท่าช่วยลดเลือดจุดดำฝั่งลึกอัพผิวดูไบรท์ทันทีพร้อมกันแดดราคาพิเศษช่วงเปิดตัวถึง31พฤษภาคมนี
26: ้สนับสนุนโดย Toyota Hiluxไฮคิวเอสคู
27: น้ำเขาชอบหาเรื่องใส่ตัวเอาตัวเองไปเสี่ยงตลอดไม่คิดจะเห็นใจคนเป็นห่วงบ้างเลย
28: ถามเขาสักคำยังว่าอยากให้คุณเป็นห่วงไหม
27: นี่ก็พูดไม่เซฟใจกันบ้างเลยไม่ขำนะคุณ
28: ฉันก็ไม่ได้ขำ

0: Noel
1: Yes
0: รสชาติที่คุณเคยมีเกลือป่ะนี่ก็ให้หลอดจังไม่เคยได้ใช้เลยนะ
1: เอาคืนไหมล่ะ
0: เดี๋ยวเราแวะไปกินบะหมี่ก่อนกลับนะ
1: พ่อ
2: เสร็จงานแล้วใช่ไหมลูกพ่อมารับกลับบ้าน
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับพ่อเฮ้ยคุณอาผมกำลังชวนแก้มไปหาอะไรกินนะครับไปด้วยกันไหมครับ
2: ไม่ไปแล้ววันหลังก็ไม่ต้องมาส่งแก้มเอง
0: แต่ผม
2: ป่ะแก้มกลับบ้าน
1: ไปกินเองนะคุณ
0: เดี๋ยวคุณนี่เราโดนเทเหรอเน
1: ี่ยพ่อมาได้ไงอ่ะ
0: ก็ยิ้มเป็นนี่หว่าพี่กับเรานี่ทำหน้าบึ้งใส่

0: ับรถตามมาทำไม
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: ฮะไม่รู
1: ้ไม่รู้สิตั้งใจว่าจะไปหาอะไรกินอ่ะแต่รู้ตัวอีกทีก็มาโผล่นี่แล้วอ่ะสงสัยจะมาส่งบ่อยจนชินแล้วคุณออกมาทำไมอ่ะ
0: เห็นรถจอดอยู่อ่ะก็เลยออกมาดู
1: เปลี่ยนใจไปกินข้าวด้วยกันไหมกินคนเดียวมันเหงาจริงๆนะ
2: ไม่ต้องกลับไปได้แล้วแล้วก็เลิกวุ่นวายกับแก้มสักที
1: ไม่ได้ครับเป็นเพื่อนกันแล้วจะเลิกคบได้ไงแล้วผมก็เป็นเพื่อนที่ดีด้วยตอนคุณอาไม่อยู่ผมก็ดูแลความปลอดภัยของแก้มแทนคุณอาได้
3: พ่อโอ้แขนเดิมเลยครับเดี๋ยวแขนผมหักครับ
0: พ่อ
2: หักก็ดีจะได้จำ
3: ค่อยๆคุยกันเถอะครับอย่าใช้ความรุนแรงเลย
0: พ
2: ่
0: อ
2: แค่นี้ยังสู้ไม่ได้จะเอาปัญญาที่ไหนไปดูแลแก้มฮะคุณมันก็แค่ลูกคนรวยใช้เงินพ่อแม่สนุกไปวันๆน่ะดูแลตัวเองให้ได้ก่อนค่อยไปยุ่งเรื่องของคนอื่น
0: เฮ้ยพ่อ
2: เลิกยุ่งกับแก้มถ้าขืนยังวุ่นวายไม่เลิก
0: พ
3: ่อครับ
0: พ่อพ่อเข้าบ้านก่อนเถอะเดี๋ยวแก้มคุยกับเขาเองนะพ่อพ
1: ่อพ่อคุณนี่โหดเนาะ
0: ถ้ากลัวก็กลับไปได้ละ
1: โอ้ขับแน่นอนอยู่แล้วผมไม่อยู่ให้พ่อคุณกระทืบซ้ำหรอกแต่ผมไม่เลิกคบคุณหรอกนะเป็นเพื่อนกันนี่แหละดีแล้ว
0: เออจะเป็นอะไรก็เป็นเจ็บมากวะ
1: สบายชิวๆคุณ

0: ผมดูไม่เอาไหนจนพ่อคุณอยากให้เลิกคบขนาดนั้นเลยเหร
1: ออืม
0: คำสั้นๆแต่เจ็บบอกไม่ถูก
1: คุณไม่ต้องมาดูแลฉันหรอกดูแลตัวเองให้ได้ก่อนเถอะ

0: ตกลงชลาลัยลาออกหรือยัง
1: ผมให้เวลาตัดสินใจอยู่ครับ
0: เดี๋ยวผมช่วย
2: Thank you
0: จะให้เวลาทำไมแล้วไม่ได้สำคัญอะไรกับบริษัทประกาศรับใหม่ไปเลย
1: ผมว่าเราควรรอนะครับ
2: ก็บอกพ่อเขาไปสิว่าทำไม
1: September Group อยากให้คุณน้ำออกแบบโปรเจกต์ใหม่ระบุว่าต้องเป็นคุณน้ำเท่านั้นครับตอนนี้เราต้องมาช่วยกันคิดนะครับว่าจะทำยังไงให้คุณน้ำกลับมาทำงานกับเรา
0: ก็รีบตามกลับมาทำงานที่รอ

0: ่ม10พฤษภาคม
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ขอบคุณนะครับ
3: แค่นี้ไม่น่าพอมันต้องมากกว่านั้น
4: จัดให้ตามที่ขอ
5: เขาดูไม่ค่อยสนใจฉันเหมือนเมื่อก่อนอะอะไรที่เคยทำให้ก็ลืมมั่งจำไม่ได้มั่ง
6: ขอโทษค่ะ
7: ถ้าจะเป็นแบบนี้ก็ต่างคนต่างอยู่ไปเลยดีกว่า
8: หมายความว่าไงต่างคนต่างอยู
7: ่ก็เลิกกันไปเลยไง
0: ฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนพรุ่งนี้20:30 น.

0: โซฟาบนเตียงหรือแม้แต่ในรถยนต์ยกเคลื่อนย้ายไปไหนสะดวกมาก
1: ๆและการสั่งงานใช้งานง่ายในปุ่มเดียวมาพร้อมกับหน้าจอ LED นะคะที่มีทั้งโหมด Ecoอยู่สบายสบายเลยค่ะหรือว่าจะปรับมาเป็นโหมด Max แบบนี้กำลังแรงสูงแบบนี้และก็สั่งใช้งานในปุ่มเดียวเปิดปิดสั่งการใช้งานง่ายๆโอ้ยสบายจังเล
0: ย
1: โปรโมชั่นที่ดีมารออยู่แล้วคุณผู้ชมค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดเฉพาะวินาทีนี้เท่านั้นกับเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Black Cyclone 1เซตราคาปกติ 1,990 บาทแต่เฉพาะ100สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้แถมเพิ่มฟรีทันทีค่ะกับสมาร์ทแฮนด์ม็อบอีก1ชิ้นและยังไม่หมดให้โทรตั้งแต่วินาทีนี้เราแถมเพิ่มฟรีให้คุณค่ะสำหรับเครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์อีก1เซตจากราคาทั้งหมด 2,870 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นและนี่คือราคาจ่ายจบเพราะจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศค่ะรีบโทรเลยที่เบอร์021613233ย้ำ021613233หรือแอดไลน์มาได้ที่ line @happy4h3 ค่ะ
0: ตอนนี้เรามาดูกันเลยครับว่าเครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สายแบล็คไซโคลนของเรานะฮะจะได้อะไรไปใช้กันบ้างอันดับแรกก่อนเลยนะฮะเครื่องดูดฝุ่นนะครับผมเขาจะต่อท่อยาวจะใช้ท่อสั้นจะใช้ตัวหัวดูดไปเลยก็ได้เคลื่อนย้ายไปไหนก็ได้ไม่ต้องห่วงเรื่องปลั๊กอีกต่อไปตัวเครื่องสีดำสวยตัดกับสีม่วงดูดีคลาสสิกหรูหราแบบนี้แข็งแรงทนทานจากพลาสติก ABS และแบตเตอรี่กำลัง 5,000 มิลลิแอมป์นะฮะ1ชาร์จเต็มใช้ได้ต่อเนื่อง50นาทีนะครับผมและน้ำหนักเบาแค่750กรัม
1: เบากว่ากระเป๋าสะพายคุณผู้หญิงอ่ะคุณผู้ชม
0: จริงมอเตอร์กำลังสูง 15,000 PA เรารับประกันมอเตอร์2ปีถ้ามีปัญหาเปลี่ยนใหม่ให้ไม่ต้องส่งซ่อมและทีเด็ดของเขาคือถังเก็บฝุ่นใหญ่มากจุได้ถึง650มิลลิลิตรและคุณผู้ชมจะเห็นฟิลเตอร์ด้านในดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่ให้มันย้อนออกมาฟุ้งคนเป็นภูมิแพ้จะชอบมาก
1: และถึงเวลาที่ต้องจับตาดูให้ดีๆกับการทำงานของเครื่องดูดฝุ่น Black Cyclone
0: ในความจุ650มิลลิลิตรคุณผู้ชมมันจะไซโครนจริงๆดูดีๆนะ1 2 3ว้าวคุณผู้ชม650วัดได้ทุกอย่างเข้ามาอยู่ในถังเก็บฝุ่นแบบนี
1: ้และไม่ว่าจะต่อท่อยาวนะคะถึง1 2ท่อนแบบนี้ไหนจะรวมหัวตะกุยที่ต่อไปอีกงานบ้านสูงๆที่คุณแม่บ้านสูงน้อย150แบบไฟลี่แบบนี้บอกเลยค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นซอกเป็นหลืบตามมุมลึกของโซฟาที่เราเอื้อมไปยากหรือแม้กระทั่งหยากใยสูงสูงนะคะที่มันปลิวสวยไม่ว่ามุมไหนของบ้านคุณก็จะสะอาดเอี่ยมอ่องไร้ฝุ่นทั่วบ้านแล้วล่ะค่ะ
0: เอาละครับผมมาถูหน้าจอกันดีกว่าเอ็งงงทำไมมีดูดแล้วมันถูได
2: ้
0: เพราะมันเป็นทูอินวันคุณผู้ชมนะผมและดูดมันจะเป็นอย่างนี้เลยสามารถที่จะดูดสเกลฝุ่นเข้ามาแบบนี้ดูดดูดดูดดูดดูดพอหมดเข้ามาเสร็จแล้วไม่ต้องยกหัวดูดถูกันไปเลยทีเดียว
1: เดียวนะโดยปกติแล้วนะดูดก็ต้องดูดถูก็ต้องแยกอีกรอบนึงแต่วันนี้มี Black Cyclone ค่ะมันง่ายในขั้นตอนเดียว
0: คุณผู้ชมถ้าเขาสามารถแกะออกมาแล้วเอาไปลงถังซักได้เลยและการทำความสะอาดของเราไม่จบเพียงแค่นั้นนะครับผม
1: ใช่แล้วค่ะขออนุญาตเปลี่ยนอุปกรณ์เลยค่ะคุณผู้ชม
0: สำหรับกำลังจิ๋วแต่แจ๋ว 15,000 PA วันนี้เปิดสุดไปเลยแล้วดูกำลังการดูดที่แม็กซ์ของเขาอยู่ในร่องต่างๆนะวิ่งปื๊ดเข้ามาในเครื่องแบบโดยง่ายเลยเห็นไหมฮะ
1: โอ้ถ้าอย่างนี้นะเป็นพวกฝุ่นตามร่องหน้าต่างที่มันปลิวเข้ามาจากท้องถนนเนี่ยสบายเลยล่ะคุณผู้ชม
0: ใช่เลยนะเม็ดวิ่งกระจายแต่ไม่เท่ากับเม็ดลูกเหล็กอันนี
1: ้มันลอยละลิ้วปลิวเข้าไปอย่างกับเม็ดโฟมเลยอ่ะคุณผู้ชมแสดงว่าแรงดูดเขาแรงจริง
0: ๆเนี่ยแหละคือกำลังดีฝุ่นหนักๆนะครับผมเส้นผมเส้นขนต่างๆเศษขนมอาหารต่างๆรับรองหายกระจายเลย
1: มาดูกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะว่างานไหนๆก็เอาอยู่จริงๆนะบางทีเจอเศษใบมงใบไม้คุณผู้ชมดูดให้มันหนำใจเลยไม่ต้องมานั่งกวาดไม่ต้องมารอปล่อยให้มันฟุ้งกระจายรวมไปถึงค่ะอย่างที่บอกไฟเศษค่ะ

0: มสาวๆแต่งผมทำทรงนั้นทรงนี้ไม่ต้องกังวลไปได้เครื่องนี้ไปคุณผู้ชมขาพื้นผิวไหนเอาอยู่หมดเลยกับเครื่องดูดฝุ่น Black Cyclone แบบไร้สายค่ะ
1: ในหัวที่เป็นแปลงนะฮะข้อดีของการที่เราใช้นะมันจะสามารถที่จะดูดและกวาดไปพร้อมกันกับตะแกรงมุ้งลวดต่างๆหรือฟิลเตอร์แอร์ป้องกันเรื่องของฝุ่นไรฝุ่นต่างๆลูกก็หายใจได้เต็มปอดกับเครื่องดูดฝุ่นที่เขาตะกุยหัวได้ขนาดนี
0: ้โอ้โหบอกเลยคุณผู้ชมคะมันรักษาพื้นผิวเอาไว้ได้ด้วย
1: แ
0: ต่ก็ไม่ได้หมดแค่หัวนั้นนะคะ
1: เรายังเปลี่ยนหัวต่อไปได้ตรงนี้เราสามารถที่จะใช้หัวตะกุยเป็นหัวที่เอาไว้ตีเบาะได้และดูดได้พร้อมกันเลยทีเดียวตรงนี้ตบตบตีตีแล้วก็ดูดตบตบตีตีแล้วก็ดูดหัวดูดตรงนี้เนี่ยมันแข็งให้คุณผู้ชมตีและดูดได้เลย
0: โอ้โหเรียกว่าตะกุยฝุ่นขึ้นมาก่อนแล้วก็ดูดจัดการเก็บไปแบบนี้คุณผู้ชมคะตัวหลักว่าเจ๋งแล้วแต่มาดูตัวนี้ค่ะเครื่องดูดฝุ่นพกพาเอาไว้ในรถแล้วยิ่งมีลูกเล็กหรือแม้กระทั่งคนทำงานกินขนมระหว่างไปทำงงทำงานเจอขนมแบบนี้ค่ะคุณแม่กับเครื่องพกพาที่ไร้สายเช่นเดียวกันผู้ชมดูสิสามารถดูดได้เร็วดูดไวไวแบบนี้เลยแล้วก็กลับมาสะอาดเอี่ยมอีกครั้งหนึ่งเลยล่ะค่ะคุณเอาอะไรมาเล่นอีกแล้วคะเนี่ย
1: ไม่มอแพนดี้รับไปด้วยเลยเก๋ๆแบบนี้ทิ้งครัวทิ้งห้องน้ำใช้ไม่มอบแบบนี้นะฮะเก็บน้ำกระจายแล้วหายวับไปกับตาแล้วสามารถที่จะเอาไปซักใช้ต่อได้โดยที่มือเราเนี่ยไม่เปื้อนเลย
0: โอ้โหและเน้นย้ำค่ะว่านั่นก็ให้ฟรีเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะ
1: ฟรี
0: อย่ารอช้ารีบหยิบโทรศัพท์แล้วโทรสั่งซื้อเดือนๆค่ะ
1: ตอนนี้ทีมงานบอกว่าเหลือไม่กี่สายแล้วต้องรีบกดโทรเท่านั้นสั่งซื้อเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Black Cyclone 1เซตจากปกติราคา 1,990 บาทเฉพาะสายที่โทรเข้ามาในตอนนี้แถมฟรีสมาร์ทแฮนด์ม็อบ1ชิ้นยังไม่หมดเฉพาะคนที่โทรมาวินาทีนี้แถมเพิ่มไปอีกกับเครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์1เซตจากปกติทั้งหมดราคา 2,870 บาทแต่คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย02-1613233ย้ำ02-1613233หรือแอดไลน์มาได้ที่ LINE @happych3
0: จะซื้อให้ตัวเองจะซื้อเป็นของฝากของขวัญก็ได้เพราะว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสายโทรเข้ามาแน่นมากๆทุกคู่สายที่ต่อสายอยู่ห้ามวางสายเด็ดขาดแต่เวลาของเราสองคนรันหมดลงแล้วคุณผู้ชมคะเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าครั้งนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึงวันที่30เมษายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ว่างเปล่า
4: ไม่เห็นแม้แต่เงา
5: Hello everybody เป็นไรอ่ะเห็นหน้าฉันแล้วสิ้นหวังขนาดเนี้ยคือล่ะเป็นล่ะ
3: นี่ไงโต๊ะน้ำที่ว่างเปล่านี่เราต้องทำใจใช่ไหมว่าน้ำจะไม่กลับมาทำงานกับพวกเราแล้ว
4: ครับ
5: นี่แค่น้องน้ำไม่มาทำงานเนี่ยนะทำหน้าสิ้นหวังขนาดนี้เลย
3: เศร้าสิก็น้ำคือความสดใสรอยยิ้มของน้ำมันก็ทำให้โลกนี้สว่างสวยได้อยู่
6: ฉันก็ยิ้มได้สดใสเหมือนกันนะไม่เชื่อดู
4: มันไม่ได้อ่ะพี่มิ้นคือรอยยิ้มพี่มิ้นมันน่าอึดอัดอ่ะมันยิ้มไม่สุดอ่ะ
6: นี่มันตึงโบท็อกยิ้มได้ขนาดนี้ถือว่าหมอชั้นหนึ่งแล้วนะ
7: Hi ทุกคนอ้าวทำไมอ่ะเป็นอะไรกันอ่ะเบื่อวันจันทร์กันหรอเบื่อทำไมพวกเราไม่เคยได้หยุดอยู่แล้วจ้า Work Life No Balance เคยได้ยินไหม
5: เจ็บอย่าเอาความจริงมาพูดมันเจ็บ
4: No Balance พวกเราอ่ะกำลังทำใจอยู่ครับว่าเราจะต้องเสียเตกน้ำไปจริง
3: ๆเจ
7: หยุดสต็อปเลยอย่ามาทำหน้าสิ้นหวังเศร้าส้อยกันแบบนี้นะจ๊ะถ้าเกิดน้ำยังไม่ยื่นใบลาออกเราจะไม่หยุดพยายามเราต้องทำให้น้ำอยากกลับมาทำงานกับเราให้ได้

0: น้ำจะมาทำงานเมื่อไหร่อ่ะเจ๊เตรียมจัดงานเลี้ยงต้อนรับพร้อมปอบขวัญรูปยอดเลย
1: รีบมาเร็วๆเจ๊ไม่ค่อยเลี้ยงใครเดี๋ยวพวกเราอดกินของฟรี
0: เงินคุณฝาอย่า
2: อย่าหวังเงินเจ๊ทั้งเขียมเข็มแล้วก็เคี้ยว
0: ยายนิ้น
3: เจ๊เขาหายไปจิกหัวตีปากพี่มิ้นอยู่ครับส่วนพี่นิกก็ไปห้ามอยู่น้ำกลับมาทำงานนะครับผมต้องการความสงบสุข
4: แล้วทำไมคุณกมลชนกถึงเลือก NAN Broker มาร่วมจัดทำสินทรัพย์ดิจิทัลให้กับ September Group คะ
5: เพราะ NAN Broker มีเป้าหมายเดียวกันกับ September Group ค่ะที่จะเป็นผู้นำในการลงทุนวิชั่นของผู้บริหารเป็นสิ่งสำคัญค่ะถ้าเรามีเป้าหมายเดียวกันเราก็จะเดินร่วมทางกันง่ายขึ้น
4: แล้วคุณนั่นตะวันล่ะคะ
6: พอดีว่าคุณนั่นกับคุณกมลชนกกำลังแถลงข่าวเรื่องโปรเจกต์สินทรัพย์ดิจิทัลที่ทำร่วมกันนะครับก็เลยไม่ได้รับสายคุณน้ำ
7: เพราะ September Group มีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลทันสมัยไม่ยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆการลงทุนในยุคนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับถ้าได้ร่วมงานกับผู้บริหารที่เปิดรับกับอะไรใหม่ๆก็น่าจะมีอะไรใหม่ๆให้ได้ทำร่วมกันครับ
8: แล้วแผนในอนาคตของทั้งสองบริษัทเนี่ยจะมีอะไรบ้างคะ
5: ในอนาคตเราจะเน้นสินค้าง
9: ั้นเดี๋ยวน้ำไปยืนรอตรงนู้นนะคะ
6: ได้ครับคุณน้ำ

0: คุณน่านกับคุณกมลชนกแค่ทำงานร่วมกันครับผมรับประกันได้เลยครับว่าไม่มีอะไรมากกว่านั้นแน่นอนครับ
1: แต่ในอนาคตก็ไม่แน่ใช่ไหมคะน้ำคงต้องทำใจให้ชินเพราะว่าสักวันพี่น่านก็คงจะต้องแต่งงานมีครอบครัวเป็นของตัวเองพี่น่านอยู่กับน้ำทั้งชีวิตไม่ได้หรอกค่ะ

0: ุณฝันอยากลดหนี้จัดให้ค่ะ
1: เปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนสินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงก้าวไปถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขา
2: แกเลย
3: พูดอะไรครับพูดอะไรล่ะ
4: อะไรครับเนี่ย
5: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม่
6: อู้หูหอมคั่วเข้มครบสูตรอร่อย
5: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
6: ลองเลย
7: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
8: ปากสะอาด
9: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
10: ดีต่อเหงือกและฟัน
8: รสดีใช้ง่าย
9: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
10: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
11: เรามีวันซ้อมก่อนล่วงหน้า2วันซ้อมร้องก่อนแยกแล้วก็ซ้อมวงได้มาร้องเพลงด้วยกันเหมือนได้แบบพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดแล้วต้องมาเล่นการละครอะไรกันอีกอ่ะ
12: เขาบอกว่าถ้ามีจุดแดงๆบนมืออ่ะโชคดีลูกแก้วมีหัวใจของพญานาคปู่ก็เลยบอกว่าของตั้ม
13: ดูเหมือนว่าก้าวกล้ากับแทนไทยจะดีลธุรกิจด้วยกัน
14: พี่แทนเนี่ยนะ
15: ลูกรู้เรื่องที่แทนไทยไปลงทุนในบริษัทก้าวกล้าแล้วใช่ไหม
16: นี่มันไม่รู้หรอว่า

0: ดูออนไลน์ที่3 plus
1: นี่มันจะทำเกินไปแล้วนะฉกลูกค้าไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้3ไม่ยอมแน่ๆ
2: ต่อไปนี้แม่จะดูแลหนูเองนะลูก
3: ถ้าไม่ได้โง่ก็น่าจะมีสติมากกว่านี้นะคะไม่ใช่แค่เห็นหรือใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมด
4: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20:25 น.
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
6: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
5: ภูเขาไฟลาวา
6: Formos Omega Smart Super Go
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นกับโปรพิเศษเจ้าของรถไฮลักซ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีลูกค้าโตโยต้ารับดอกเบี้ย 0% หรือดาวน์ 0% ฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31พฤษภาคมนี
8: ้สนับสนุนโดย Protex IC Cool Ford Ranger
9: Woo!
10: แล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องดราม่านะจ๊ะเพราะว่าถ้าใครมีปัญหาเดี๋ยวสายตบจัดให้
11: เดี๋ยวเจ้เคลียร์เอง
12: เคลียร์ยังไงเจ้เคลียร์ให้เรื่องจบหรือเคลียร์ขึ้นโรงพัก
11: ก็แล้วแต่กรณีย
13: ินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งนะครับ
14: ขอบคุณค่ะคุณฟ้า
10: น้ำเห็นว่าเพิ่งกลับมานะยอมให้คุณฟ้าวันนี
15: ้ว้ายเจ้ไอ้พลมีทุกดูข่าวพี่ชายน้ำนี
16: ่ประกาศการร่วมมือกันระหว่างบริษัทหลักทรัพย์และเครือข่ายธุรกิจโรงแรมที่ใหญ่ระดับต้นๆของประเทศไทยเฮ้ยพี่ชายน้ำไม่ธรรมดาเลยย่า
15: หล่อดูดีผู้บริหารรุ่นใหม่พอหมดการเงินอุ้ยผู้ฝ่ายเล็กมากน้ำรับสมัครพี่สะใภ้มาเดี๋ยวพี่จะขอไปสมัครเป็นคนแรกเลยเผื่อว่าจะได้เป็นคนสุดท้ายของคุณน่านตะวัน
11: เบาหน่อยค่ะตั้งสติดูแหกตาดูในจอนั่นเขาถ่ายรูปคู่กับคุณกมลชนกเจ้าของเซปเทมเบอร์ที่น้ำดูแลโปรเจกต์ให้อยู่ไง
15: อุ๊ยหรือว่าที่น้ำได้โปรเจกต์เนี้ยเพราะว่าพี่ชายปะ
11: ไม่เกี่ยวย่า
13: คุณเก๋ก็ชอบผลงานการออกแบบของคุณน้ำจริงๆครับ
15: น้ำแต่ว่าเนี่ยคุณกมลชนกกับพี่ชายน้ำอ่ะเขามีซัมติงอะไรกันปะเผื่อว่าฉันจะมีหวังอยู่บ้างอ่ะ
11: โอ้ยพี่มิ้นวางลมๆแรงๆครับ
14: ไว้เดี๋ยวน้ำถามพี่นันให้แล้วกันนะคะ
15: เจฉันพูดอะไรผิดปะวะทำไมน้ำมันดูแบบอารมณ์ไม่ดีอ
11: ่
15: ะ
11: ไปทำงานได้แล้วนั่นเจ้านายยืนหัวโดยอยู่นั่นเร็ว
15: ๆโอ้ยคุณฟ้าขาถึงมิ้นจะกรีดผู้ชายคนอื่นอ่ะแต่ในใจมิ้นมีคุณฟ้าคนเดียวเท่านั้นนะคะ
13: ไม่เป็นไรครับ

ถอยไปไปดูว่า

กูรู้นะว่าซองสีน้ำตาลเนี่ยมันคือหลักฐานที่มึงจะไปให้ทีรุธมึงคงลืมคิดไปนะว่าถ้าตำรวจลื้อคดีขึ้นมาคนที่ติดคุกคนแรกก็คือมึง

0: งอนด้วยค่ะพี่นั่นอย่าหาเรื่องได้ไหมคะ
1: ถ้าไม่ได้งอนก็ขึ้นจากสระได้แล้วค่ะ
0: ยังค่ะน้ำอยากว่ายต่อ
1: น้ำถ้าว่ายน้ำคนเดียวแล้วตะคิวกินใครจะช่วย
0: พี่นั่นก็เป็นห่วงน้ำเกินไปน้ำดูแลตัวเองได้ค่ะ
1: อย่าดื้อค่ะ
0: ก็ได้ค่ะน้ำขึ้นก็ได้พี่นันช่วยดึงน้ำขึ้นไปไหนได้ไหมคะ
2: จะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
3: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
4: อร่อย
3: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
5: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิม
6: ใช้นิดเดียว
5: ให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
7: ถ้าวันหนึ่งผมจะมีแฟนสักคนคนนั้นจะต้องลุกไทยตาโตคิ้วหนาจมูกโด่งผิวเข้มแต
8: ่ไม่หวังเฮียร้องพิลาแล้วไง
9: ว่ามู่ไม่ชอบคนหน้าตี
8: ปฏิเสธทรงพลัง
9: เฮียเลิกตามจิ๋มู่เหอะ
10: นี่มึงไม่ชอบคนหน้าตีหรือมึงไม่ชอบเฮียกูไง
9: กู
10: ไม่เอาเฮียฟู
11: แต่ตอนมองพายไม่เหมือนมองเมียพี่ชายนะ
12: คุณถามตัวเองก่อนไหมว่าคุณมองสามีคนอื่นแบบไหน
11: ฉลาดอย่างแกก็น่าจะดูออกว่าตัวเองเข้ากับที่บ้านพี่ปั้นไม่ได้แต่ก็ยังฝืนอยู่เป็นฉันเลิกไปตั้งนานแล้ว
13: พี่ได้คิวหมอบีแล้วนะคะวันพรุ่งนี้เราจะไปคุยเรื่องทำเด็กหลอดแก้วกัน
14: เคยท้องหรือว่าเคยแท้งไหมคะ
15: รักหักหลังจันทร์อังคาร 20:30 น
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ป้าสายไม่เอานะช่วยพี่หน่อยนะช่อดอกไม้กับการ์ด
14: ใครส่งมาให้อ่ะคุณวายุหรอ
18: ติ๊บคุณวายุจะมาเป็นคู่แข่งคุณท่าน
15: ฐานที่รักเธอคืนนี้ 20:30
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ
8: ์ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบ
11: เปิดเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
16: ไอเฮิร์บยูชูการ์ฟรีชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร4ชนิดผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมู
5: หยุดเลยนะคะ
1: สบายใจแล้วบอกพี่ได้หรือยังคะว่างอนพี่เรื่องอะไร
5: ไม่ค่ะ
1: น้ำ
5: พี่น้ำไป
1: แน่ใจนะครับว่าจะไม่ยอมบอกพี
11: ่แล้วพี่น้ำคิดว่าพี่น้ำทำอะไรให้น้ำไม่พอใจหรือเปล่าคะ
1: พี่ไม่น่าใจอ่ะไหนบอกพี่สิ
11: คือน้ำไม่ได้โกรธพี่น่านนะคะแต่น้ำแค่หนูเอง
1: เรื่อง
11: ก็อยู่ๆน้ำก็ลองมาคิดดูค่ะว่าถ้าพี่น่านมีแฟนแล้วน้ำจะต้องทำตัวเอง

0: แต่พี่ไม่เคยคิดจะมีแฟนนะคะ
1: พูดอีกทีค่ะ
2: อย่างน้อยก็ไม่ใช่ตอนนี้อ่ะแต่ต่อให้พี่มีแฟนน่ะน้ำก็ทำตัวเหมือนเดิมได้นะคะ
1: มันไม่มีอะไรเหมือนเดิมไปได้ตลอดหรอกค่ะที่นั่นสักวันมันก็ต้องเปลี่ยนไป

0: แต่ยังไงน้ำก็เป็นน้องสาวของพี่เป็นคนที่พี่จะดูแลไปตลอด
1: ค่ะน้องสาว
2: แค่เส้นบางบางที่ฉันไม่เคยจะข้ามมันได้เลย
3: น้ำหนาวแล้วค่ะเราขึ้นกันดีกว่า

0: แกจะดูแลใครสักคนหนึ่งแกจะใช้เงินพ่อแม่ของแกมาดูแลเขาหรอ
1: ถ้าพูดแบบนี้เก็ทละ
0: เก็ทจริงใช่ป่ะ
1: จริง
0: โอเคไปทำงานก่อนนะ
1: อืม

0: เวลารถชนถ้ามีรู้ใจประกันภัยความหงุดหงิดของคุณจะเล็กมาก
1: สวัสดีครับ
2: เล่นมือถือป่ะเนี่ย
3: เล็กจริงด้วย
4: ขอถ่ายรูปหน่อยนะ
2: ไปถ่ายรถตัวเอง
0: เพราะคุณรู
3: ้ผมบอกก่อนนะผมไม่ผิด
0: จริงจะเอาความหงุดหงิดไป

8ชั่วโมงปวดประจำเดือนเลือกไทเลนอล8ชั่วโมงปวดหลังก็ไทเลนอล8ชั่วโมงครั้งละ2เม็ดห่างกันอย่างน้อย8ชั่วโมงไทเลนอลท้องว่างทานได้นะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณน้ำคุณฟ้านี่คุณฝนเหรอคุณบอยค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีค่ะ
1: ไม่คิดว่าคุณเก๋จะมาด้วยตัวเองเลยนะครับเนี่ย
2: ค่ะเก๋ตั้งใจมาคุยกับคุณน้ำคุณฟ้าโดยตรงและมาต้อนรับแขกคนสำคัญค่ะ
0: พี่นั่น
2: เก๋วางแผนให้คนมาลงทุนแบบสินทรัพย์ดิจิตอลที่เก๋ทำร่วมกับคุณน่านนะคะโดยเชิญคุณน่านมาด้วยเผื่อว่าคุณน่านมีไอเดียอะไรจะได้คุยกับคุณน้ำคุณฟ้า
3: ผมว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของน้ำดีกว่านะครับผมเชื่อว่าน้ำจะออกแบบได้ดีและตรงตามความต้องการของคุณเก๋ครับเพราะว่าน้ำเขาเป็นคนใส่ใจทุกดีเทลเลยครับ
2: คุณน่านเป็นพี่ชายที่ทั้งรักทั้งอวยน้องเลยนะคะ
3: ถ้าผมไม่ชมน้ำต่อหน้าเจ้าของโครงการก็ไม่รู้ว่าจะไปชมให้ใครฟังแล้วครับ
2: พี่ชายคุณน้ำเป็นพี่ที่น่ารักนะคะ
0: ค่ะ
2: คุณน่านคะเดี๋ยวเราไปคุยโปรเจกต์ใหม่กันทางด้านนู้นดีกว่าค่ะเดี๋ยวทางนี้ปล่อยให้คุณน้ำกับคุณฟ้าทำงานกันดีกว่าเดี๋ยวให้คุณบอยที่ดูแลโครงการนี้นะให้ข้อมูลคุณสองคนเพิ่มเติมนะคะ
0: ได้ครับ
2: เชิญค่ะคุณน่าน
4: เชิญครับ
1: ครับมีอะไรหรือเปล่าครับ
0: ไม่มีค่ะ
5: กันเลยนะคะด้านของเราจะเป็นลักษณะโฮมสเตย์นะคะส่วนด้านชายหาดอันนี้เราจะทำดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมด
1: เป็นไงบ้างครับ
0: พื้นที่ดีเลยนะคะคุณฟ้า
2: คุณน่านคะโครงการเป็นไงบ้างคะ
3: ว่าดีนะครับเหมาะเลยเพราะว่านักท่องเที่ยวกำลังกลับมาอยู่พอดี
2: ทางฝั่งตะวันออกโรงแรม September Group ของเรามีทั้งหมด4ที่ค่ะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่แรกเปิดมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อแล้วค่ะ
3: ดีครับ
0: คุณบอยคะเดี๋ยวถ้าน้ำร่างแบบเบื้องต้นเสร็จแล้วเนี่ยน้ำจะส่งให้คุณบอยดูก่อนจะได้ดูว่าตรงตามที่ต้องการไหมนะคะ
3: ได้ครับ
2: คุณน้ำทำงานเร็วดีนะคะไว้ถ้าเราทานข้าวกันเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคุณน้ำอยากจะดูพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมของโรงแรมเราเพื่อที่จะหาไอเดียในการออกแบบเดี๋ยวให้คุณบอยพาเดินชมนะคะ
0: ได้เลยค่ะ
6: คุณน้า
2: โอ้ยน้องดีอ่ะสวัสดีทุกคนก่อนค่ะ
7: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
2: พอน้องเดียรู้ว่าเก๋จะมาเจอคุณหน้าเนี่ยก็เลยขอตามมาด้วยค่ะ
7: จริงหรือเปล่าคะ

0: อร่อยมากเลยครับคุณเก
1: ๋ขอบคุณค่ะทานเยอะๆนะคะ
0: ครับ
2: ลองทานนี่ดูสิครับอร่อยมากเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: คุณน่านให้ผมตักให้ไหมครับ
0: ไม่เป็นไรครับ
3: ไม่เป็นไรนะครับคุณฟ้าถ้าคุณน่านอยากทานอะไรเนี่ยเดี๋ยวให้คุณน้ำตักให้ครับ
2: ครับ
4: พี่ขอบคุณน่านค
0: ่
4: ะ
0: ขอบคุณค่ะ
4: พี่ขอบคุณแม่ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
4: น่านเอาไส้กรอกไหมคะ
5: ได้ค่ะขอบคุณนะคะ

0: น้องเดียตั้งใจจะเลี้ยงไอศกรีมนานานเพื่อตอบแทนที่คุณนานเคยเลี้ยงไอศกรีมน้องเดียใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: พอดีคุณนานเคยพาน้องเดียไปเลี้ยงไอศกรีมนะคะก็เลยอยากตอบแทนถามคุณนานยังบอกด้วยนะคะว่าคุณน้ำก็ชอบกินไอศกรีมเหมือนกันโดยเฉพาะเวลาเครียด
2: ใช่ค่ะคุณเก๋น้ำชอบกินไอศกรีมเวลาที่เครียดโมโหหงุดหงิดก็จะกินไอศกรีมนี่แหละค่ะสบายใจขึ้น
3: งั้นผมต้องมีไอติมติดตู้เย็นที่ออฟฟิศไปแล้วล่ะครับเผื่อว่าวันไหนคุณน้ำเครียดหรือว่าโมโหจะได้เป็นตัวช่วยถือว่าเป็นสวัสดิการทางจิตใจของพนักงานดีไหมครับ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะ
3: ได้เลยครับ
0: น้องเดีย
4: น้องเดีย
0: เป็นไงคะ
5: พี่น้ำคะ
4: มานี่หน่อยน้าช่วยนะคะ1 2 1 2
3: ฮัลโหลครับมีเด็กอาหารติดคอครับที่โรงแรมเซปเทมเบอร์ครับฝากเรียกรถพยาบาลมาด้วยนะครับครับ
4: 1 2
0: เอ้ยออกแล้วค่ะพี่นัน
4: น้องเดียน้องเดียครับคุณเก๋ครับผมว่าพาน้องเดียไปหาหมอดีกว่านะครับ
0: ค่ะ
4: เดีย
0: เตียงฟ้าเตียงรถเร็ว
4: นำเลยครับ
3: งั้นผมตามคุณหน้ามาก่อนนะครับ
2: ได้เลยค่ะคุณบุรินทร์

0: งบจ๋ามาได้แล้วผู้ใช้ Facebook หม่อนไหมสุราษฎร์ธานีระบุว่าช่วยด้วยช่วยโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีด้วยงบจ๋ามาได้แล้วเอ็นดูพี่ๆบุคลากรโรงพยาบาลและคนไข้แล้วก็มีคลิปนี้ออกมาในเวลาต่อมามีการแก้ไขโพสต์ครับขออนุญาตเปลี่ยนเป็นคลิปที่ชาวบ้านถ่ายนะคะเพราะตอนนี้มีการตามหากันอยู่ค่ะว่าใครเป็นคนถ่ายใครเป็นคนเผยแพร่แล้วก็มีการใส่คอมเมนต์หนูงงมากเลยค่ะคือแทนที่โรงพยาบาลจะมาทบทวนว่าปัญหามันเกิดจากอะไรกลับมาตามหาคนถ่ายคลิปและเผยแพร่สรุป2ตึกเลยนะฮะทั้งตึกเก่าและตึกใหม่ภาพของตึกใหม่เนี่ยก็มีการคอมเมนต์กันด้วยว่าเพิ่งจะรับมอบมาเมื่อกลางปี68เป็นตึก7ชั้นไม่ทันไรรั่วซะแล้วนี่ฮะผู้สื่อข่าวช่อง3ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าก็จนถึงขณะนี้น้ำก็ยังรั่วอยู่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีมีการก่อสร้างตึกใหม่ไปจำนวนหนึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างตึกอำนวยการหลังใหม่และจะมีการย้ายอาคารปฏิบัติการหลังเก่าที่เกิดเหตุไปอยู่หลังใหม่ในเดือนกรกฎาคมอาจจะเป็นต้นเหตุหรือเปล่าแต่ในคอมเมนต์ก็เหมือนลักษณะเจ้าหน้าที่มาบ่นกันว่าของบอะไรไปแก้ไขก็ไม่ได้สักที
1: ค่ะส่วนอีกกรณีค่ะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีสวนสัตว์ออกมาบอกนะคะสวนสัตว์ที่แบบมีสัตว์แปลกๆเขาบอกว่าสัตว์ของเขาหายไปที่สุดวันนี้ตำรวจตามรวบแล้วนะคะเป็นคู่รักวัย27ตระเวนขโมยสัตว์แปลกตอนแรกอ้างว่าชอบส่วนตัวอยากเอามาเลี้ยงคือไปค้นที่ห้องพักนี่เพียบเลยนะคะสุดท้ายยอมรับเอาไปขายหาเงินซื้อยาเสพติดค่ะวงจรปิดของสวนสัตว์ที่ห้าง

0: มีกฎหมายผิดข้อผิดเพิ่มแน่ใจไหมไม่จะไม่มีครับ
1: แน่ใจ
2: แน่ใจค่ะ
0: เราศึกษามาแล้วเช่นนี้
2: ใช่ค่ะ
3: การตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสยามบุญสมบอกว่าตอนหลังเขามาให้การเพิ่มเติมยอมรับแล้วนะคะว่าขโมยสัตว์เหล่านี้เพื่อนำไปขายต่อในโลกออนไลน์แล้วนำเงินไปหาซื้อยาเสพติดก็ทำมา 2-3 ปีด้วยนะไม่ใช่คือเพิ่งจะมาก่อเหตุนะคะแล้วทุกครั้งที่ก่อเหตุเสร็จจะตระเวนเปลี่ยนที่พักไปเรื่อยๆให้ยากกับการติดตามตัวหลังจากนี้สัตว์ทั้งหมดก็จะต้องนำไปตรวจสอบขยายผลที่มาค่ะว่ามายังไงมาจากการลักทรัพย์ตัวไหนบ้างหรือมีตัวไหนบ้างไหมที่มาแบบถูกกฎหมายแล้วถ้าตรวจสอบพบว่าตัวไหนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจะแจ้งข้อหาเพิ่มไม่ใช่เพิ่งมาก่อเหตุวันที่1พฤษภาคมนี้นะคะจริงๆแล้วอย่างฝ่ายชายเนี่ยมีข้อหาค้างเก่าคือข้อหาลักทรัพย์ที่จังหวัดอยุธยาเมื่อวันที่20มีนา69ต้นปีนี้ตอนนั้นไปขโมยเต่าซูคาต้าเต่าเรียวคาต้ากว่า30ตัวและเมียแคทอีก1ตัวมูลค่ารวมกว่า 300,000 ส่วนฝ่ายหญิงค่ะเมื่อปี66เคยต้องโทษคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาที่สภ.ทุ่งหลวงราชบุรีค่ะแล้วพอจับได้นะคะเจ้าของสวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉานคุณพิสิทธิ์ณพัทลุงค่ะเจ้าของน้องมาร์ชลูกริงกระรอกตัวผู้วัย3ขวบที่ถูกขโมยมานี่บอกเลยว่าเขาดูมันดูลาดเลาหลายครั้งแล้วอะคือดูแล้วดูมีความเชี่ยวชาญมาถึงปุ๊บปีนกำแพงเข้าไปแล้วเข้าไปถูกจุดเลยอะค่ะ
4: รู้ตอนตีห้าว่าลิงที่เราที่เกิดกับเราตัวนี้ที่ชื่อมาร์ชเนี่ย อายุ3ขวบ
5: ครับ
4: หายไปจากกรง
5: ครับ
4: โดยที่มีเจ้าหน้าที่ที่เลี้ยงเนี่ยแจ้งมาที่ผม
5: ครับ
4: เราก็พยายามหาวงจรปิดดูซึ่งก็ปรากฏว่าเป็นวงจรปิดที่มีภาพแต่มันไม่ชัดเจนเพราะมันเป็นเวลาตี3
0: เขาเข้ามาได้ไง
4: ก็ปีนรั้วเข้ามาไง
0: อ๋อปีนรั้วเข้ามา
4: ปีนรั้วเข้ามาครับแต่ทีนี้กล้องเรามีแต่ว่าไม่ชัดไม่สามารถจะดูกทรถได้เขามา2คนนะครับแล้วก็ปีนเข้าไปคนเดียวขโมยแล้วก็เอาไปเขาอาจจะมาแล้วก็ได้เขาอาจจะรู้จักพื้นที่เราดีเพราะเขาเดินเข้าห้องน้ำห้องท่าเหมือนกับรู้จักที่

ที่ไม่เหนื่อยขอบคุณที่ยอมลำบากขอบคุณยอดมนุษย์ของหนูและมันคงจะดีถ้าป้ากับมาได้ไม่อยู่ตรงนี้

0: ใจว่าใช่ไม่ใช่วะเนี่ย
1: ใช่จนกระทั่งมีคนทักมาบอกแหละลูกหนูที่พี่เอาไปเลี้ยงอ่ะเขาเป็นยังไงคะเขาซนไหมคะพี
0: ่
1: นั่นแหละเรื่องของเธออย่างนี้ค่ะคุณมยุรีอายุ24ปีนะคะก็ไปร้องกับคุณปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีเล่าย้อน

0: ของเด็กที่เธอเลี้ยงอยู่เป็นคลิปที่เธอเคยส่งให้ส้มอ่ะ
1: อ๋อแล้วส้มก็ส่งต่อไปให้น้อยอย่างเงี้ยหรอ
0: ก็น้อยเอามาส่งให้เธอดูอ่ะ
1: oh.
0: อุ้ยเธอบอกช็อกเลยถึงตอนนั้นช็อกเลยอะค่ะจนที่สุดถามไถ่ไปมารู้ความว่าตอนที่น้อยเนี่ยเลี้ยงลูกได้อายุสัก5เดือนมีนาคม66ที่อยู่ดีๆส้มก็มาบอกว่าอ่ะเอาลูกคืนไปนะพอดีจะไปทำธุระนั่นน่ะจริงๆแล้วอะส้มไปบอกกับน้อยว่าเดี๋ยวให้เงินหมื่นนึงขอเอาลูกของน้อยมาแล้วก็ไปสวมรอยมาเป็นลูกของมายุรีค่ะให้เงินไปหมื่นหนึ่งคราวนี้คุณมายุรีที่โดนหลอกเนี่ยติดต่อหาส้มคนรับเลี้ยงส้มบล็อกไปเลยบล็อกไปเลยติดต่อไม่ได้อีกเลยทำยังไงคุณมายุรีไปแจ้งความกับตำรวจสภ.บางละมุงตำรวจก็เอาตัวคุณมายุรีกับเด็กที่เลี้ยงอยู่ในตอนนั้นนะไปตรวจ DNA ผลออกมาชัดเจนว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยอะค่ะ
1: ไม่ได้เป็นแม่ลูกกัน
0: DNA ไม่มีความเกี่ยวข้องเป็นแม่ลูกตำรวจตามไปจับส้มส้มก็บอกว่ายอมรับลูกคุณมายุรีเนี่ยไปอยู่กับสามีภรรยาชาวเมียนมาไปแล้ว
1: อ้าว
0: ตำรวจแจ้งข้อหาส้มสิคะพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเพื่อ

0: สืบสวนข้อมูลให้ชัดเจนอันนี้ในมุมของคุณปวีณาส่วนทางผู้กำกับสภ.บางละมุงค่ะยืนยันว่าเดี๋ยวจะต้องรื้อคดีขึ้นมาใหม่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงส้มเนี่ยพรุ่งนี้ขึ้นศาลฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จริงๆแล้วเดี๋ยวตำรวจก็จะไปสอบปากคำส้มอย่างละเอียดด้วยทีนี้ไปฟังเสียงเจ้าของคดีกันคุณผู้ชมคะร้อยเวรคนนี้ที่ทำคดีนี้มาเขาบอกเลยว่าส้มเนี่ยเขาเคยสอบปากคำมาแล้วส้มคนรับเลี้ยงนะ
1: อ
0: ้างว่าสาเหตุที่ลูกคุณมายุรีไปอยู่กับพ่อแม่ชาวเมียนมาเนี่ยเพราะว่าพอดีวันนั้นน่ะตัวเธอจะต้องไปฉีดวัคซีนเลยต้องหาที่เอาเด็กไปฝากก็เลยไปฝากเอาไว้กับหวานซึ่งเป็นผู้หญิงชาวเมียนมาแต่พอเธอกลับจากฉีดวัคซีนมาไม่เจอ

0: หนูส่งเงินไปให้แม่หนูเลี้ยงเด็กคนนี้ทุกเดือ นคือกลายเป็นเลี้ยงเขามาปีกว่าพี่ไก
1: ่ปีแล้ว
0: บอกว่าหนูก็รักเขานะอ้าวกลายเป็นตอนนี้เด็กสองคนฟังเสียงคุณมยุรีปิดเบรกนี้นะคะช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อ
2: ถ้าแม่เขาต้องการหนูก็ให้แต่ถ้าแม่เขาไม่เอาหนูก็ไม่ทำให้ถูกต้องเป็นเราไม่รู้เป็นความไม่ได้เลย
3: แล้วใครเล
2: ี้
3: ยงที
2: ่
3: ผ่านมาครับ
2: แม
3: ่
2: เล
3: ี้
2: ยง
3: รักไหมครับรักเหมือนลูกแท้เลยไหม
2: ก็รัก

0: Mortal Kombat 2วันนี้ในรูปแบบ IMAX 4DX Screen X Dolby Vision Atmos MX 4D Sigma Cine Stadium และในโรงภาพยนตร
1: ์ทุกคนต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดขอแนะนำเที่ยงจือหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเที่ยงจือหวัง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันชูชู
3: เปรี้ยวปากเสาร์นี้เต๋อจอยพาบุกตลาดเก่าร้อยปีเริ่มด้วยร้านขนมถ้วยตะไลขนมไทยสุดต้นเครื่องจากในวังขนมเทียนไส้แน่นสาคูไส้หมูนึ่งสดปิดท้ายด้วยคาเฟ่สุดฮอตต้องรีบตามมาเลยค่ะ
4: เรามีวันซ้อมก่อนล่วงหน้า2วัน
5: ซ้อมร้องก่อนแยกแล้วก็ซ้อมวงได้มาร้องเพลงด้วยกันเหมือนได้แบบพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดแล้วต้องมาเล่นการละครอะไรกันอีกอ่ะ
6: เขาบอกว่าถ้ามีจุดแดงๆบนมืออ่ะโชคดีลูกแก้วคือหัวใจของพญานาคปู่ก็เลยบอกว่าของซ้ำ
7: นี่อยากได้งานจนถึงขั้นต้องไปแย่งตัวคุณทีมาเลยเหรอ
8: หน้าด้านเกินไปปะถ้าจะต้องมีใครโดนด่าว่าหน้าด้านคนคนนั้นต้องไม่ใช่ฉันแน่ๆทำไมคุณต้องมาเจอฉันในสภาพแย่ๆแบบนี้ทุกครั้งเลย
9: ผมรู้แล้วว่าทำไมผมถึงเป็นห่วงคุณตอนนี้ก็เหลือแต่คุณละมุกที่ต้องหาคำตอบว่าคุณรู้สึกกับผมยังไง
10: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20:25 น
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ป้าสายแมวนะช่วยพี่หน่อยนะ
13: ช่อดอกไม้กับการ์ด
14: ใครส่งมาให้อ่ะคุณวายุเหรอ
15: ปิ๊บคุณวายุจะมาเป็นคู่แข่งคุณท่าน
10: ฐานที่รักเธอคืนนี้20:30 น
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: I Herb You Sugar Free ชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร4ชนิด
17: I Herb You Sugar Free ด้วยนะ
18: ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านสั่งทุบราคาแมตช์นี้ลดให้สุดลดจนหนาวพบกันครึ่งราคาครบคุ้มทั้งงาน 9-17 พฤษภาคมนี้ที่ Impact

0: งซักฟอกเอ็กซ์ตร้าแค่ครึ่งช้อนผ้าสะอาดผงซักฟอกเอ็กซ์ตร้าใหม่มั่นใจทุกการเดินทาง FB แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศยาหม่องน้ำเซียมเพียวอิ๋วขวดเดียวครบทุกบรรเทาชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
1: ก่อนจะไปเรื่องใหญ่นะครับวันนี้โทนบางแคออกมาโต้มาดามเก่งแล้วดูอุทาหรณ์สักนิดนึงมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นรถเล็กเนี่ยเราได้ยินมานานแล้วเวลาไปใกล้รถใหญ่อย่างรถ10ล้อต้องระวัง
2: ค
1: ุณผู้ชมฮะอุบัติเหตุครั้งนี้มอเตอร์ไซค์ไปเหยียบทรายแล้วลื่นเข้าไปที่ล้อ10ล้อพอดีครับหัวเละเลยมีวงจรปิดนะครับภาพเหตุการณ์ครับจะเห็นว่ารถบรรทุกพ่วง

0: เนี่ยมาแล้วแล้วจังหวะนี
1: ้
0: นาทีชีวิตของชายชาวเมียนมาอายุ34ปีชื่อนายคุณหม่องโซด้วยความเคารพสภาพศพสยดสยองนะครับเพราะว่าล้อเนี่ยเข้าไปที่ศีรษะเลยครับมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสีแดงก็คว่ำอยู่ตรงนั้นห่างจากจุดเกิดเหตุไป500เมตรรถบรรทุกพ่วงเนี่ยตอนแรกไม่รู้เรื่องเลยนะฮะ
1: ขับไปต่อนะคะจริงๆหนูเขาบีบแตรกันทั้งถนนน่ะ
0: ไม่รู้เรื่องเลย
1: ค่ะ
0: ขับไปต่อ500เมตรแล้วหยุดหยุดแล้วคนขับลงจากรถมาหันมาดูโอ้โหเห็นศพคือ500เมตรมันก็ไกลมากยังอุตส่าห์เห็นนะครับแล้วขึ้นรถเก็บของแล้วหนีไปเลยฮะจอดรถทิ้งไว้แบบนี้ครับคุณผู้ชมตำรวจก็มาดูสถานที่เกิดเหตุแล้วก็ไปดูภายในรถบรรทุกพ่วงเจอพวกบัตรประชาชนกับใบขับขี่ระบุชื่อนายสุวรรณอายุ57ปีเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วจะตามตัวต่อไปแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตนะครับ มันจังหวะพอดีเลยครับไปลื่นตรงนั้นมันมีกองทรายอยู่ไงตูนแล้วรถมันสะบัดล้มศีรษะโดนล้อทับ
1: ค่ะเสียใจด้วยนะคะธนบางแคค่ะวันนี้มานะคะบอกว่ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังได้ยินว่าจะมีการดำเนินคดีกับเขาเป็นคนที่3ในขบวนการหลอกลวงช่อโกงทรัพย์มาดามเก่งธนโต้ทุกประเด็นนะคะคือยืนตอบคำถามนักข่าวยิบทุกประเด็นแล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันนึงนะผมจะกลับมายืนตรงนี้อีกครั้งวันที่ผมผ่านกระบวนการทุกอย่างแล้วแล้วพิสูจน์ว่าผมเป็นผู้บริสุทธิ์แถมบางช่วงค่ะเอาคำพูดของมาดามเก่งความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเอากลับมาย้อนค่ะนี่คือคุณโทนทองสุกแก่นหรือว่าคุณโทนบางแคนะคะเซียนพระไปพบพนักงานสอบสวนกองปราบพร้อมทนายความค่ะบอกว่ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังได้ยินบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกผ่านสื่อว่าเขาจะโดนดำเนินคดีเป็นคนที่3เชื่อมโยงเขาไปถึงขบวนการเซียนกระดาษก็คือเซียนพระที่ไปหลอกลวงมาดามเก่งหรือคุณดอนนะคะก็ยืนยันนะคะว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับขบวนการเซียนกระดาษที่ว่านี้ตรงกันข้ามเขาบอกตัวเขาเองเป็นผู้เสียหายที่โดนหลอกเหมือนกันนะคะส่วนเรื่องเขากับมาดามเก่งคุณทนยอมรับว่าเขาติดหนี้มาดามเก่งจริงๆไม่ใช่600ล้านด้วย800ล้านแต่ทยอยจ่ายมาจนเหลืออยู่300ล้านและยืนยันว่าเขาไม่เคยเบี้ยวหนี้นะคะเขาไม่เคยขาดจ่ายไม่เคยมีเช็คเด้งถามว่าเรื่องเช็คเนี่ยมันอาจจะมีบ้างคืออาจจะมีจ่ายแบบเลื่อนวันบ้างแต่ไม่เคยแบบเช็คเด้งไม่มีส่วนรถเบนลี่2คันที่ซื้อต่อมาจากมาดามเก่งก็จ่ายเงินไปจนครบหมดแล้วประเด็นเรื่องที่บอกว่ามาเอาเงินมาดามเก่งไปร้อยล้านเพื่อไปลงทุนทำกล้องส่องพระที่เยอรมนีคุณโทนบอกว่าไม่ได้ยืมเงินนะเขาเอาตึกสำนักงานตึกออฟฟิศเขานี่แหละเอาไปวางกับมาดามเก่งมีการจำนองกันการตีราคาตึกเนี่ยที่มาดามเก่งบอกว่าพอเอาให้คนอื่นตีมันไม่ถึงร้อยล้านอย่างที่โทนบอกคุณโทนบอกว่าก็ตอนผมสร้างผมเป็นคนสร้างตึกนี้มาเองมูลค่ามันเกินร้อยล้านแน่นอนส่วนยอดเงินกู้180ล้านที่บอกว่าคุณโทนเอาพระมาวาง

0: ครับผมจะบอกว่าเช็คเด้งเป็นกิโลเนี่ยไม่ใช่ของผม
1: แล้วเรื่องของเบลลี่ใช้หนี้หมดจัง
0: หมดแล้วครับหมดแล้ว
1: จริงจังว่าหมด
0: หมดสิครับเพราะว่าเบลลี่ผมซื้อตั้งแต่ปี65
2: แล้วข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกล้องที่เราไปยืมเงินมา100ล้านบาทเพื่อจะมาทำละอ้างว่า
0: ไม่เกี่ยวครับผมทำก่อนแล้วกล้องผมทำไปก่อนแล้วครับ
1: แต่ไอ้ตึกเนี่ยมูลค่ามันไม่ถึง100ล้านตามที่คุณเก่งกล่าวอ้าง
0: ก็แล้วแต่ว่าผมทำถึงผมทำเกินด้วยครับไม่ถึงผมทำเกินด้วยผมเป็นคนสร้างเองผมเป็นคนทำเองถึงคนประเมินกับคนทำพี่จะต้องนักพี่นักข่าวจะเชื่อใคร120เนี่ยเป็นสัญญาเช่าซื้อนะ
3: ไม่ซื้ออาคาร
0: นะคือเอาผมเอาตึกที่ผมซื้อสดมาเนี่ยตอนแรกจำนองตอนหลังถ่ายถอนมาแล้วขายเขาแล้วผมทำสัญญาเช่าซื้อจากเขาก็ยังผ่อนอยู่ผ่อนไปถึงปี70
1: 180ป่ะ
0: 180มีพระชุดที่เขาเอ่ยอ้างว่ามันราคาไม่ถึงเนี่ยค้ำประกันเขาพาไปค้ำประกันแต่มีสัญญาไปถึงปี73ตัวละครในทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันหายไป1คนมันหายไป1คนหายใครครับที่เมื่อวานตามสัมภาษณ์พี่เขาบอกว่าคุณอนบรวมพร
1: คนกลาง
0: ไม่ใช่คนกลางครับไม่ใช่คนกลางคนนั้นเนี่ยเป็นคนเชื่อมให้ผมได้เจอพี่เก่งแล้วคนนี้เป็นใครครับเป็นเซียนพระเป็นเซียนพระและเป็นคนประเมินพระชุดนี้เองเมื่อไรก็แล้วแต่ที่มีการทำสัญญารับสภาพนี่เคลียร์นี่เคลียร์อะไรก็แล้วแต่พี่เขาจะมีทีมกฎหมายมาด้วยทุกครั้ง
4: ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่คุณโทนอธิบายก็คือวันที่ไปเจอบิ๊กเต่าเมื่อวันที่17เมษายนที่ชั้น27สำนักงานบิ๊กเต่ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางคือทางโทนเนี่ยไปแจ้งจับบิ๊กเต่าและคนอื่นๆจากเหตุการณ์นั่นแหละบอกว่าบิ๊กเต่าเนี่ยไปรับจ้างคนอื่นทวงหนี้เหรอเป็นเจ้าพนักงานแต่ไปทวงหนี้ให้คนอื่นบิ๊กเต่าเนี่ยออกมาพูดประมาณว่าโทนต่างหากเป็นฝ่ายประสานป๋องสุพรรณซึ่งเป็นเซียนพระเหมือนกันอยากจะมาพบผมไปเจอก่อนหน้านี้แล้ว2รอบแล้วผมไม่รู้เรื่องอ่ะไม่รู้เรื่องผมก็เลยเชิญผู้เสียหายคือมาดามเก่งมาให้เขามาคุยกันเองเพราะผมไม่รู้รายละเอียดมุมของบิ๊กเต่าก็คือจะบอกว่าโทนนั่นแหละเป็นคนอยากมาเจอมาดามเก่งก็พูดเหมือนบิ๊กเต่าวันนี้โทนบอกว่าพี่ลองฟังดูนะครับอันนี้เรียกว่าอะไรผมพยายามไปเจอบิ๊กเต่า2รอบจริงแทบไม่ได้คุยเลยผมถอดใจละผมคิดว่าเขาคงไม่อยากคุยกับผมละผมก็คิดว่าอ่ะช่างมันถ้าผมจะโดนหมายจับหมายเรียกก็ไม่เป็นไรผมพร้อมคู่สู้คดีแล้วไม่ได้ติดต่อจะขอเจออีกเลยอยู่ดีๆ10เมษายนพี่ป๋องมาบอกผมว่าโทนบิ๊กเต่าเรียกให้ไปพบโทนถามว่านี่คืออะไรใครเป็นคนจะเจอใครกันแน่โทนบิ๊กเต่าเรียกให้ไปพบแล้วพอไปเนี่ยเขาก็นึกว่าอาก็ไปเจอกัน2คนเขาอยากไปอยู่แล้วเขาอยากไปอธิบายแต่พอไปถึงเซอร์ไพรส์เลยคือมีฝ่ายมาดามเก่งมีใครต่อใครนั่งอยู่เต็มไปหมดเขาจึงรู้สึกหวาดกลัวที่ต้องมาแจ้งความและเดินสายร้องเรียนเพราะรู้สึกไม่เป็นธรรมคือการเจรจาหนี้ถ้าบอกว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเจ้าหนี้ลูกหนี้อยากเจรจาคุยกันเกี่ยวกับรายละเอียดมันควรเจอกันที่อื่นไหมจะร้านอาหารก็ได้ออฟฟิศผมก็ได้บ้านพี่เก่งก็ได้แต่ไม่ใช่ที่ชั้น27สำนักงานบิ๊กเต่า
0: ผมเนี่ยเอาจากใจเลยจริงๆอยากจะเจอท่านและอธิบายให้ท่านฟังก่อนผมไป2ครั้งครั้งแรกแทบจะไม่ได้คุยกับท่านเลยครั้งที่2คุยกับท่านไม่เกิน 3-4 คำเหตุการณ์มันก็ผ่านล่วงเลยเขาคงไม่อยากเจอแล้วล่ะผมคิดอ่ะจะออกหมายอะไรก็มาเลยกูรออยู่แล้วพี่ป๋องโทรมาบอกโทนอันนี้ใช้ภาษาบ้านๆเนาะโทนไอ้เต่ามันให้มึงไปหาที่สำนักงานมันน่ะมึงมีอะไรมึงก็ไปคุยกับมันอันนี้ถ้าภาษาบ้านๆที่เขาคุยกับผมนะว่าโอเคพี่ขอบคุณมากเลยแสดงว่าอย่าตอนแรกครั้งแรก2ครั้งแรกเนี่ยผมอยากเจอครั้งที่2เป็นการเรียกพบมั้ยครับวันที่เกิดขึ้นชั้น27ผมบอกกับพี่วันนี้เราไม่ควรมาเจอกันที่นี่นะจริงมั้ยครับถ้าเราจะเคลียร์ใจแบบรักกันพี่รักกันจริงๆอ่ะเจ้านี่

0: ไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่เฉย
1: ขออนุญาตขออนุญาต
2: พี่โจ้แล้วคิดเขาจะมาด้วยไหมครับพี
3: ่ไม่ทราบเลยนะ
4: คือบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าไม่ได้รู้เรื่องโทนไม่ได้เกี่ยวข้องจริงๆคุณโทนก็พูดว่าผมไม่รู้จักท่าน
5: แต่จังหวะพอดี
4: ค่ะ
5: ในขณะที่ตำรวจที่ทำคดีนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสบอกอย่างนี้มันก็จะต้องแบ่งตัวคดีออกเป็นคดีที่มาดามเก่งโดนเซียนพระหลายคนร่วมกันช่อโกงคดีนี้จะอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างส่วนคดีของโทนบางแคยังไม่ได้ถูกแจ้งความดำเนินคดีต้องสืบสวนก่อนว่าทำผิดเนี่ยเกิดขึ้นจริงไหมและมีคนทำผิดเป็นใครบ้างยังตอบไม่ได้แต่ถ้าลักษณะผิดซ้ำๆเข้าข่ายช่อโกงเป็นปกติธุระก็เตรียมจะหามูลฐานพิจารณาเพื่ออายัดทรัพย์ต่อไป
6: เรารวบรวมพยานหลักฐานมาพอสมควรแล้วแต่ด้วยความที่ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นลักษณะการพูดคุยสัดส่วนมากนะครับเราก็พยายามรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อว่ามันเกี่ยวข้องกับเซียนพระคนใดบ้างแล้วในระหว่างนั้นก็มีการอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับเซียนพระบางท่านเนี่ยก็มาชดใช้แล้วก็ยกเลิกไปก็มีพยานหลักฐานชัดแจ้งในบางส่วนเนี่ยผู้เสียหายก็เพิ่งนำมาให้เพิ่มเติมในภายหลังนะครับ
7: หลักฐานต่างๆเนื่องจากมันระหว่างแพ่งกับอาญาอยู่ตอนนี้มันมินเมย์มันเลยจึงทำให้ไม่สามารถออกหมายจับหรือหมายเรียกได้ที่ไม่ท่าน
6: เราอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานอยู่บางเคสมาดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องแพ่งบางเคสมาดูแล้วเป็นอาญาเราก็ต้องเอาหลักฐานจากผู้เสียหายได้มาดำเนินการ
7: ตัวเลขเนี่ยยังเป็นยอด9ท่านตามที่ท่านรอในจำนวนเสียกล่าวอ้างนะว่ามันมีจำนวนนี้แต่ทางคุณเองบอกว่าจำนวนนี้มันมากกว่า9ท่าน
6: นะครับขออนุญาตให้ว่าเป็นเนื้อหาในสำนวนครับ
7: การประกาศเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นความผิดซ้ำๆมันเคยเข้าผิดธุระ
6: ข้อหาช่อโกงเป็นปกติธุระเนี่ยไม่มีแต่การกระทำช่อโกงบ่อยๆเนี่ยทางสำนักงานปปง.เนี่ยกำหนดให้เป็นความผิดมูลฐานด้วยถ้าเป็นบ่อยๆนะครับเราดำเนินคดีฟ้องเงินได
5: ้นักข่าวก็ถามเอาแล้วบิ๊กเต่าอยู่ดีๆโผล่มาเป็นตัวกลางเอ๊ะเหมาะสมไหมท่านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์บอกว่าตอนนี้สองฝ่ายยังพูดไม่ตรงกันแต่เบื้องต้นบิ๊กเต่าชี้แจงแล้วเหมือนกับสิ่งที่บอกกับนักข่าวไปเอาอีกคนนึงโดนหางเลขครับดันไปมีรูปคู่กับโทนบางแครองผบ.ตร.พลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีวันนี้ถูกถามด้วยนะฮะเจ้าตัวปฏิเสธโอ๊ยไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวสงกรานต์มีคนเข้ามาสวัสดีปีใหม่ก็พาโทนมาด้วยไม่ได้สนิทกันเลยเอาฟังเสียงท่านสักหน่อยปิดท้ายเบรกนี้ครับ
8: กับโทนบางแคนี่รู้จักกันไม่เห็นเขามาสวัสดี
9: น่าจะเป็นสงกรานต์นะครับมาคนที่รู้จักกับผมเนี่ยเข้ามาโทนเข้ามากับคนที่ผมรู้จักก็เลยติดสอยห้อยตามมาเท่านั้นเอง
8: ไม่ได้รู้จักส่วนตัวก็เหมือนเขาอยากจะมาไหว้มาอะไรในวันปีใหม่ไทย
9: คนที่รู้จักผมมาไหว้สงกรานต
8: ์
9: โทนเข้ามาจากคนที่เขารู้จักก็เลยติดมาไหว้ด้วยเท่านั้นเอง
8: รูปปักที่ปรากฏก็คือเป็นการไหว้ผู้ใหญ่ธรรมดาไม่ได้มีความสำคัญส่วนตัวหลายคนกังวลในระดับรองผบ.ตร.ไปเกี่ยวกับโทนแล้วเหมือนกำลังมีประเด็นช่วงนี้ด้วย
9: เกี่ยวอะไรนี่
10: จะแต่งงานไปที่งานแต่ง Wedding Expo อลังการคู่รักคู่วิวาต้องรีบไปไม่มีคำว่าต้องจ่ายแพง 9-17 พฤษภาคมนี้ที่ Impact
11: มอบความอร่อยด้วยวิสกัสครบคุณค่าสารอาหารพร้อมคุณประโยชน์จากเนื้อปลาแท้ๆให้จุ้งเหมียวสุขภาพแข็งแรงวิสกัส3รสชาติใหม่เนื้อปลาเพิ่มขึ้นรสชาติที่เหมียวพอใจ
12: เปิดโอกาสประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่ระดับโลกกับเวที IMF และ World Bankมาร่วมถอดรหัสและเคาะกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม 17:30 นในแก้เกมเศรษฐกิจ
13: ดูเหมือนว่าก้าวกล้ากับแทนไทยจะดีลธุรกิจด้วยกัน
14: พี่แทนเนี่ยนะ
15: ลูกรู้เรื่องที่แทนไทยไปลงทุนในบริษัทก้าวกล้าแล้วใช่ไหม
16: นี่มันไม่รู้หรอว่าเธอกับไอ้ก้าวกล้าไม่ถูกกัน
17: ผู้หญิงยังสายขิดไม่คู่ควรกับความรักดีๆหร
14: อเผลอๆอาจจะไม่มีโอกาสได้แต่งงานด้วยซ้ำ
18: พ่อพี่ตั้งใจแบ่งสมบัติให้พี่แต่คุณผู้หญิงจงใจไม่

0: ช้พินัยกรรมฉบับนี้เขาจงใจเบียดบังมรดกของพี่ให้ตัวเองกับลูกชาย
1: คือเธอจันทร์ถึงอาทิตย
2: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: ต้องการอะไรจากกูไว้ใหญ
4: ่กูรักษาเก้าอี้ให้มึงได้เลยขอแค่ให้มึงตอบคำถามกู
5: แม่คุณใหญ่อาจตายเพราะคนในเหมรัศมีค่ะ
6: กูพร้อมที่จะตอบคำถามเลย
7: ใครเป็นคนเชื่อมโยงเรื่องการตายของไอ้พุทธกับเจ้าสัวบี
4: เมคิน
1: สายรักสายเลือดจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์

0: แล้วถ้าพรรคอื่นจะเข้าชื่อด้วยอย่างพรรคประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้เขาก็บอกออกมาอยู่แล้วว่าเขาก็จะยื่นเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความคุณเทงก็บอกว่ายินดีรับทุกพรรคเลยถ้าฝ่ายค้านอยากจะลงชื่อร่วมด้วยแต่ขอให้พรรคประชาชนเป็นแกนหลักในการยกร่างคำร้อง
1: ของมติในที่ประชุมส.ส.ของพรรคข้อสรุปที่เราได้มีการหารือกันอย่างรอบคอบนะครับเรามีความเห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำนั้นเนี่ยก็คือพยายามสอดไส้นะครับการตีเช็คเปล่านะครับการกู้เงิน200,000 ล้านบาทที่เป็นในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศเนี่ยโดยเอาเงินเยียวยาของประชาชนมาเป็นตัวประกันการออกพรกในครั้งนี้เนี่ยมี2 แผนที่มัดรวมกันมาเป็นชุดเดียวการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานเนี่ยจริงๆต้องใช้เวลาหลายปีนะครับแล้วก็จริงๆสิ่งที่เรายังไม่เห็นก็คือยังไม่เห็นรายละเอียดไส้ในเลยว่าตกลง200,000 ล้านบาทที่รัฐบาลใช้อำนาจในการออกเป็นพรกเนี่ยที่ตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญก็ระบุไว้ชัดครับว่าต้องเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับเราก็มีการตั้งคำถามว่าตกลงแล้วเนี่ยการกู้200,000 ล้านบาทมาใช้ในการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานเนี่ยตกลงแล้วมันเข้าเงื่อนไขจริงหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราพร้อมที่จะใช้อำนาจที่มีในฐานะฝ่ายนิติบัญญัตินะครับในการที่จะเข้าชื่อนะครับตามคำร้องที่พรรคประชาชนเป็นคนยกร่างเนี่ยในการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นลำดับถัดไป
0: คุณเท้งเนี่ยก็ให้รายละเอียดว่าตอนนี้ก็ประสานกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆอยู่แล้วซึ่งการจะยื่นเนี่ยการยื่นศาลรัฐธรรมนูญจำเป็นต้องยื่นให้ทันภายในวันที่11-12 พฤษภาคมก็คือสัปดาห์หน้าเพราะมันจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญคือยื่นก่อนที่สภาจะมีการอนุมัติในวันที่14 พฤษภาคมทีนี้ก็เลยต้องไปถามพรรคประชาธิปัตย์ว่าเอายังไงต้องเอาร่างของตัวฝั่งพรรคประชาชนเป็นหลักคุณสาธิตวงศ์หนองเตยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์นะครับว่าไม่มีปัญหาเลยเอาร่างไหนก็ได้คือก็พรรคประชาธิปัตย์เสียงไม่พอไม่ถึงอยู่แล้วคือจริงๆก็อยากจะเอาร่างของพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละแต่ถ้าพรรคประชาชนต้องการใช้ร่างของตัวเองพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่มีปัญหายินดีจะลงชื่อสนับสนุนเพราะเรามีเป้าหมายเดียวกันคือการไม่เห็นด้วยกับการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทก็เอาเป็นว่าได้สรุปยื่นแน่นอนไม่มีปัญหา 100% สัปดาห์หน้าได้ยื่นนะครับคุณผู้ชมจริงๆในการแถลงของ

0: การเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดเนี่ยมันยังเป็นวุ้นอยู่เลยคะมันยังไม่มีโครงการใดๆอยู่ในมือเลยแล้วถ้ามีการที่ให้สารรัฐธรรมนูญตีความแล้วการที่จะต้องมีการกู้จะมีปัญหาในภายหลังเนี่ยก็อย่าเอาการเยียวยาของประชาชนมาเป็นข้ออ้างมาเป็นตัวประกันแบบนี้ท่านเองที่ไม่ยอมที่จะแยกพรก.ออกจากพรบ.เงินกู้ในส่วนที่เป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะถ้าจะเกิดผลอะไรเกิดขึ้นก็เป็นรัฐบาลที่จำเป็นที่ต้องรับผิดชอบค่ะ
1: มีใครบ้างล่ะครับที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามผมเชื่อว่าทุกคนได้รับผลกระทบทั้งหมดภายใน 3-4 ปีนี้เพดานหนี้สาธารณะก็ยังจะไม่เกินที่

0: ไรนายกบอกว่าในยุคนี้รัฐบาลนี้เราใช้เงินกู้สกุลบาทไม่มีการใช้สกุลเงินต่างประเทศและเมื่อกู้ผ่านแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์จะไปถึงพี่น้องประชาชนโดยตรงไม่ผ่านโครงการที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
1: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะยิ่งลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนถ้าเราเป็นผู้แทนเราก็ต้องรักพี่น้องประชาชนแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเหนือสิ่งอื่นใดแล้วก็เรื่องกู้เงินพรก.กู้เงินนี้ผมน่าจะเป็นคนที่8แล้วมั้งแม้กระทั่งกลุ่มที่บอกว่าจะไปยื่นเรื่องที่ศาลก็กู้เป็นจำนวนเท่ากันด้วยซ้ำเขาใช้คำว่าไทยเข้มแข็งผมใช้คำว่าไทยช่วยไทย
2: รูปแบบการกู้การให้เงินต่างรูปแบบเดิม
1: ของเราใช้เงินสกุลบาทนะครับไม่มีการใช้เงินสกุลต่างประเทศเงินกู้ทุกบาททุกสตางค์จะถูกส่งลงไปถึงพี่น้องประชาชนโดยตรงไม่ใช่ผ่านโครงการนั้นโครงการนี้พี่น้องประชาชนจะได้รับนะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เป็นการที่ทำให้ไอ้ระบบของ liquidity นะครับสภาพคล่องในระบบของประเทศไทยก็มีการหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นเป็นประโยชน์มากขึ้นเพื่อให้ทุกอย่างได้ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่เราต้องการตรงกับนโยบายที่เราได้แถลงไว้ทางรัฐสภาเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วรัฐบาลก็ได้ทำในสิ่งที่รัฐบาลได้ให้สัญญาไว้กับประชาชน
0: ต้องจับตาแล้วครับจันทร์หรืออังคารหน้าที่พรรคประชาชนจะยื่นแล้วศาลรัฐธรรมนูญจะตีความว่าอย่างไร
3: การเมืองท้องถิ่นกันต่อนะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ใช้คำว่ามีโอกาสไปต่อสูง ก็คือมีโอกาสจะลงสมัครสูงอะนะคะวันนี้เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานกทมครั้งสุดท้ายค่ะขอบคุณข้าราชการกทมที่ทำงานร่วมกันมาอย่างดีโดยตลอด4ปีที่ผ่านมามีความสุขมากแล้วก็ฝากฝังนโยบายต่างๆที่ทำมาขอให้ทำกันต่อไปโดยเฉพาะตอนนี้หน้าฝนแล้วก็ขอให้ดูแลเรื่องน้ำท่วมขังเรื่องลอกท่อด้วยค่ะอีกประเด็นที่สำคัญคือคุณชัชชาติฝากเลยนะคะว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นขอให้ทุกคนเป็นกลางอย่าไปรักไปชอบใครเป็นพิเศษอย่าเลือกที่รักมักที่ชัง
4: เรื่องสุดท้ายได้เป็นเรื่องการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนะก็ต้องขอเน้นย้ำว่าให้ทุกคนเป็นกลางนะเราหน้าที่เราคือต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับการเลือกตั้งให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งอะไรผู้ว่าหรือว่าสปอะไรก็ต้องทำทุกคนเท่าเทียมกันเรื่องการติดป้ายอะไรต่างนะก็ขอให้จงความเป็นกลางไว้เพราะว่าถ้าเราสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับการเลือกตั้งก็จะทำให้คนมั่นใจในระบบฝากท่านสปอด้วยนะเราพยายามต้องให้เป็นกลางมากที่สุดแล้วก็ดูแลผู้สมัครทุกคนอย่างเท่าเทียมกันอย่าไปเลือกที่รักมากที่ชัง
3: หลังประชุมเสร็จผู้ว่าชัชชาติให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะบอกว่าการลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมสมัยที่2มีโอกาสเป็นไปได้สูงค่ะแต่ก็ขอให้รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนี้ยังทำหน้าที่ผู้ว่ากทมอยู่ยังรับเงินเดือนอยู่ก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่บอกตรงๆว่ามีโอกาสจะไปต่อสูงกับทีมงานชุดเดิมส่วนที่พรรคประชาชนเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทมมาแล้วนะคะดร.โจคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรคุณชัชชาติบอกก็เป็นเรื่องที่ดีนะคนเก่งๆเยอะจะได้เกิดแนวคิดใหม่ๆไอเดียใหม่ๆกระตุ้นให้คนสนใจมีตัวเลือกให้ประชาชนหลายตัวเลือกซึ่งมองว่าตนเองเนี่ยไม่ได้จะมีโอกาสแลนสไลด
0: ์
3: นักข่าวถามเนี่ยจะแลนสไลด์อีกไหมบอกไม่หรอกอุ๊ยเดี๋ยวนี้นะหลายพรรคการเมืองเขาลงแล้วพรรคประชาชนเขาได้ส.ส.ทั้งเขตเลยนะส่วนเราเนี่ยมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบแต่อยากให้ประชาชนสนใจส.ก.นะคะส.ก.นี่สำคัญมาก
5: คือแนวโน้มก็มีโอกาสไปต่อสูงนะแต่ว่าก็รอประกาศเป็นทางการแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเป็นผู้ว่าแล้วก็ทำหน้าที่ของผู้ว่าดีที่สุดนะส่วนจะประกาศเมื่อไหร่เมื่อหมดครบเทอมก็เดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงแต่ต้องเรียนไม่มีทางแลนสไลด์เลยผมนะผู้ว่าเชื่อว่าทางพรรคการเมืองหลายอย่างผลล่าสุดนะก็ต้องพูดตรงอย่างพรรคประชาชนก็เข้มแข็งถูกไหมเขาได้ส.ส.ทั้งกรุงเทพเลยเพราะฉะนั้นเขาก็มีความนิยมอยู่เพราะฉะนั้นผมไม่ได้เคยคิดเรื่องแลนสไลด์ผมว่าเป็นการถ้าเราลงต่อก็เป็นการต่อสู้ที่เข้มข้นนะแล้วก็ต้องทำเต็มที
6: ่ก็บอกว่าสนามที่ตั้งกทม.ยาก
0: อ้าวปิดท้ายเหตุการณ์ที่พิษณุโลกคุณผู้ชมเลี้ยงสุนัขเนี่ยต้องระวังนะอย่าไปถอดทองทิ้งไว้มันเข้าใจว่าเป็นอาหาร
3: มันกินค่ะ
0: เจ้าปอม2ตัวนี้กินทองหนัก2บาทเข้าไปเคี้ยวกรุบ

0: รุบแล้วกลืนเลยคุณผู้ชมฮะต้องผ่าเอาออกนะฮะทีนี้ไอ้ที่ผ่าเอาออกเนี่ยจะเป็นเส้นใหญ่แต่ไอ้ที่เศษๆนี่คือส่วนหนึ่งมันอาเจียนออกมาอีกส่วนหนึ่งเจ้าของเนี่ยไปบดออกจากอุจจาระ
1: มันอืดออกมาค่ะ
0: มันอืดออกมาแต่รวมๆแล้วอะที่ออกมาจากอ้วกกับอึได้แค่27กรัมกว่า2บาทมันจะต้องมากกว่า30กรัมเพราะบาทหนึ่งมัน 15.16 กรัม
1: โอ้
0: คุณผู้ชมไปเอ็กซเรย์เจออีกทั้ง2ตัว
1: นี่คือหลังจากอาเจียนออกมาแล้วแล้วก็อึออกมาแล้ว
0: ยังอยู่ในท้องเป็นก้อนต้องผ่ากระเพาะออกเลยเจ้าชาบูอายุ7เดือนกับเจ้ายูจินอายุ8เดือนตอนนี้2ตัวปลอดภัยแล้วจ้า
2: อาเจียนเริ่มมีอาเจียนออกมาเป็นทองอาเจียนออกมาเป็นทองเลยแล้วน้องอึก็ไปขยี้อึขยี้แล้วก็ไปล้างน้ำแล้วก็เอามาชั่งมันได้มัน27-28กรัมที่เหลือเนี่ยรออีกวันนึงมันไม่ออกเอ็กซเรย์ก็เจอเลยทองอยู่ในทองทั้งคู่เลยก้อนใหญ่ๆแผ่นเอ็กซเรย์ออกมาก้อนใหญ่ๆเท่ากันจำนวนเท่ากันแบ่งกันกินลงตัวเลยแต่ตอนนี้ได้ครบแล้วแล้วก็ได้ครบมาก็เอาไปขายร้านทองได้เต็มช็อกมาก
0: สรุปได้ครบเลยนะตูนที่ออกมา
1: ทองก็ครบแล้วน้องก็ปลอดภัยใช่ไหมคะ
0: อ
1: ้
0: าวระวังกันให้ดีๆแล้วกัน
1: หมดเวลาแล้วนะคะทีวีชมตั้งติดจอค่ะส่วนชมข่าวกันต่อในเรื่องเด่นเย็นนี้หลังใหม่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: รายการต่อไปนี้เป็น

0: แน่ที่เป็นกายาก้าวหินตัวจริง
1: นายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง
0: พูดมาใครกันแน่ที่เป็นกายาก้าวหินตัวจริง
1: เล่าเหยาคุณหนูเล่าเหยาต่างหากที่เป็นกายาก้าวหินฉันเอาชีวิตเป็นประกัน
0: พูดต่อสิ
1: เซียวเซียวคุณหนูเซียวเซียวอยากแต่งกับนายเลยกินยาพิเศษเข้าไปส่วนใครเป็นคนให้ยาเธอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนคุณหนูเล่าเหยาโดนคนวางยาพิษน่าจะเกี่ยวกับคุณหนูเซียวเซียวแน่ๆ
0: ใส่หัวไป
2: คุณเซียวเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผมเลยนะ
3: เซียวหยวนนายมาทำไม
0: ท่านผู้เฒ่าเฉียนผมจะยกเลิกงานแต่งงานกับเฉียนเซียวเซียวผมจะแต่งงานกับเล่าเหยา
4: อะไรนะนายจะแต่งกับเล่าเหยาไม่แต่งกับเซียวเซียวเล่าเหรอ
0: ใช่ผมจะแต่งกับเล่าเหยา
4: ดีเราเห็นด้วยอย่างยิ่งเลย
5: ฉันดูออกตั้งนานแล้วว่านายกับเล่าหยางต่างหากที่เหมาะสมกันที่สุด
3: ไม่ได้ขอโทษนะฉันแต่งกับนายไม่ได้จริงๆฉันมีคนในใจแล้วอย่าบังคับฉันเลย
4: เหลวไหลเซียวหยวนมีอะไรไม่ดี

0: เขาร้องล่ะปล่อยฉันไปเถอะ
1: ในเมื่อเธอไม่อยากแต่งพวกคุณจะบังคับเธอทำไมเอาพิษของแกออกมาให้หมดให้ฉันดูหน่อยว่าแกได้วิชาจากนางมาสักกี่ส่วน
2: เมื่อแกอยากตายงั้นฉันจะสงเคราะห์ให้นี่คือโอสถพิษขั้น5กินเข้าไปแล้วไส้จะขาดเป็นท่อนๆจนกระทั่งครบ49วันร่างกายถึงจะเน่าเปื่อยตายแกกล้ากินไหม
1: ก็แค่ตัดลำไส้เปลี่ยนเม็ดอื่นเถอะ
2: แกยังรู้จักยาตัดลำไส้ด้วยเหรอนี่คือพิษขั้น6ฤทธิ์มันรุนแรงกว่าตัดลำไส้10เท่าแกกล้ากินไหม
1: ก็แค่กัดหัวใจยังไม่พอ
2: นี่มี2เม็ดพิษขั้น7กับขั้น8ร้ายแรงกว่ายาตัดไส้ร้อยเท่าย
1: ากัดไขกระดูกและยาละลายกระดูกยังไม่พออีก
2: แกยังรู้จักยากัดไขกระดูกและยาละลายกระดูกอีกเหรอฉันประเมินแกต่ำไปจริงๆนี่คือพิษขั้น9ฤทธิ์มันรุนแรงกว่ายาตัดไส้เป็นพันเท่าแกกล้ากินไหม
1: ยาเจ็ดแมลงเจ็ดบุปผาไม่เลวนี่ในมือแกคงไม่มีพิษที่ร้ายกว่านี้แล้วสินะ
2: ใช่ไม่มีแล้วแต่ยาเจ็ดแมลงเจ็ดบุปผานี่ขนาดฉันยังแก้ไม่ได้นั่นภาษาอะไรกับแกถ้าแน่จริงแกก็กินสิ
0: เซียวหยวนฉันไม่ยอมให้นายต้องเสี่ยงขนาดนี
1: ้ไม่เป็นไรเพื่อเธอฉันยอม
0: นี
3: ่อะไรนะกินหมดเลยเหรอเนี่ย
0: แค่พิษขั้นเก้าเม็ดเดียวก็ฆ่ามันได้เป็นหมื่นรอบแล้วแต่มันกินหมดเลยฮะดูท่าคงโดนเลื่อยเหยียบทำโอเจ็บหนักเลยถึงได้อยากฆ่าตัวตายขอโทษนะคุณชายจางรีบช่วยเขาถอนพี่เธอคุณจะทำอะไรอยากได้อะไรฉันก็ยอมนะ
2: มารับปากตอนนี้มันสายไปแล้วพิษของมันนอกจากอาจารย์ฉันก็ไม่มีใครในใต้ล่าแก้ได้เตรียมเก็บศพมันได้เลย
0: เซียวหยวนเซียวหยวนทำไมนายโง่แบบนี
1: ้พิษพวกนี้ก็มีฤทธิ์อยู่บ้างจริงๆ
0: นี่จะปากแข็งอีกในรอพิษกำลังตายได้เลย
1: งั้นเหรอ
2: ปิดไปได้ไงปิดไปไม่ได้ที่นายถอนพิษหมดปิดไปไม่ได
3: ้นี่มันยังเป็นคนอยู่เหรอ
1: ท่านชนะแล้วแกใส่หัวไปได้ต่อไปอย่ามายุ่งกับคนหนูเล่าเหยาอีก
0: เดี๋ยวก่อนคุณชายจังยังไม่แพ้สักหน่อยเมื่อกี้ก็ตกลงกันแล้วนี่ว่าใครถอนพิษเขาอีกฝ่ายได้คนนั้นชนะเซียวหยวนถอนพิษได้แล้วก็ต้องนับว่าเขาชนะสิ
4: ถ้าคุณชายจางถอนพิษของเขาได้เหมือนกันงั้นทั้งสองคนก็ถือว่าเสมอกันนี่สุดท้ายฉันก็ยังต้องแต่งงานกับคุณชายจาง
2: ใช่ๆๆฉันแก้พิษนายได้แน่งั้นเราเสมอกันฉันยังไม่แพ้ไอ้หนูเอายาพิษออกมาสิ
3: ใช่แล้วคุณชายจางเป็นลูกศิษย์ราชินีพิษฝีมือถอนพิษขั้นสุดแก้พิษนายได้แน
1: ่ฉันไม่ได้พกยาพิษมาแต่ทำสดตรงนี้ได้เลย
0: ทำสดอย่างนั้นเหรอที่นี่ไม่มีเตาหลอมแล้วก็ไม่มีวัตถุดิบจะทำยังไงล่ะฉันว่าแกยอมเสมอเถอะแล้วก็ใส่หัวไปเรื่องของเล่าเหยากับคุณชายจังแกยังไม่มีสิทธิ์ยุ่ง
1: ฉันไม่ต้องใช้เตาหลอมส่วนวัตถุดิบขอยืมเลือดจากหัวใจหยดเดียวก็พอ
2: ฉันไม่เคยได้ยินเลยเลือดจากหัวใจคนเอามาหลอมยาได้ยังไม่ต้องพูดถึงยาพิษ
3: ฮะมันก็แค่หลอกทำเป็นเก่งไปอย่างนั้นเองแหละนะ
1: งั้นเหรอยาพร้อมแล้วกล้ากินไหมล่ะ
0: เลือดฉันก็ไม่มีพิษคุณชายจางจะไปกลัวอะไร
3: ใช่สิคุณชายจางกินไปเลยเลือดของเซียวจะมีพิษได้ไงกันเล่าฮะ
5: เอาเลือดมาทำยาพิษมันเพ้อเจ้อชัดๆเลยนะฉันว่ากินได้ไม่มีปัญหาแน่ๆนะ
0: เป็นไปไม่ได้เลือดฉันจะมีพิษได้ยังไงต้องเป็นแกแอบใส่อะไรเพิ่มไปแน่ๆคุณชายจังรีบแก้พิษสิแค่แก้ได้ก็ถือว่าไม่แพ้แล้ว
5: ฉันแก้ไม่ได้
0: เป็นไปได้ยังไงเลือดฉันจะมีพิษได้ยังไงกัน
2: ไอ้แซ่เซียวแกเล่นอะไรของแกกันแน่ทำไมเลือดของเธอทั้งที่ไม่มีพิษพอหลอมเป็นยาแล้วกลับมีพิษร้ายแรง
3: ใช่แล้วเลือดของเซียวไม่มีพิษแน่แกอย่าล่าตระกูลเฉียนไปซวยรีบพูดมาว่าแกใส่อะไรลงไปกันแน่
0: เซียวหยวนเลือดของพี่ฉันไม่มีพิษหรอกมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
1: โบราณว่าไว้ใจหญิงพิษสงที่สุดเธอคิดไม่ซื่อเลือดจากปลายหัวใจจะไม่เป็นพิษได้ยังไง
2: เซียวหยวนฉันยอมแพ้แล้ว

0: พอดีพญาแกพิชมาฉันรับปากนายว่าจะไม่มายุ่งกับเล่าเหยา
1: ทำไมแกต้องมายุ่งกับเล่าเหยา
0: ดูเล่าเหยาสวยขนาดนั้นฉันก็ต้องอยากได้เธอสิแต่เหตุผลสำคัญที่สุดก็คือพ่อเธอเป็นกายาก้าวหินฉันอยากให้เธอช่วยฉันเพราะแมลงพิษร้ายแรงที่สุด
2: อะไรนะ
0: มีแต่กายาก้าวหินเท่านั้นที่ทำได้
2: แกคิดจะทำร้ายฉันตั้งแต่แรกเลยนี่
0: เชี่ยวหยวนขอร้องละช่วยฉันทีฉันจะทนไม่ไหวแล้ว
3: ฉันให้ยาแก้พิษแกได้แต่แกต้องสาบานก่อนว่าจากนี้ไปจะไม่มายุ่งกับคุณหนูเล่าเหยาอีกไม่งั้นฉันจะทำให้แกตายไม่มีที่ฝัง
0: ได้ฉันรับปากฉันสาบานว่าฉันจะไม่มายุ่งกับเล่าเหยาอีกถ้าฉันกลับมายุ่งกับเล่าเหยาอีกขอให้ฟ้าผ่าตายโหงตายฮาขอร้องละรีบช่วยฉันทีย
3: าแก้พิษก็ต้องปรุงสดตรงนี้เหมือนกันกินสินี่แหละยาแก้พิษ
0: แกหลอกฉันเลือดฉันจะเป็นยาแก้พิษได้ยังไง
4: ใช่แล้วถ้าเลือดของคุณชายจางเป็นยาแก้พิษได้เดี๋ยวก็จะโดนพิษได้ยังไง
0: ใช่
2: รีบให้ยาแก้พิษจริงๆกับเขาสิน
3: ี่แหละยาแก้พิษจริงถ้าไม่อยากตายก็รีบกินซะ
0: เฮ้ยฉันหายแล้วฉันหายแล้วพิษหายหมดแล้วเซียวหยวนรีบบอกฉันมาทำไมเลือดฉันถึงแก้พิษได้หรือเพราะฉันมีร่างกายพิเศษแบบนั้นใช่ไหมแบบหายากสุดๆเนอะ
4: ใช่ใ

0: แต่งกับคุณชายจางมันไม่ดีตรงไหนทำไมต้องดันทุรังจะแต่งกับเศษเดนตระกูลเฉิงเป็นกลัวสวยทั้งตระกูลเฉียนเหรอ
1: คุณชายจางแน่ใจนะว่าไอ้เศษตระกูลเฉิงมันยังไม่ตาย
2: แน่ใจสิอาจารย์ฉันบอกเอง
3: จีรู้ความรู้ที่อยู่ของฉันได้ยังไงหรือเธอจะมีเอี่ยวฆ่าตระกูลฉัน
1: รีบบอกมาเขาอยู่ไหน
2: ฉันบอกไปแล้วไงให้เฉียนเล่าเหยาแต่งกับฉันฉันถึงจะบอกเฉิงหยวนอยู่ไหนตอนนี้เขากำลังเจออันตรายหนักถ้าเธอไม่ไปช่วยเขาเขาตายแน
3: ่ดูท่าเขาคงไม่รู้ตัวตนของฉันจริงๆแถมยังจำฉันไม่ได้ด้วย
4: ฉันยอมฉันยอมแต่งกับนายรีบพาฉันไปหาพี่หยวนทีฉันต้องไปช่วยเขา
2: ได้สิแต่เราต้องเข้าหอกันก่อนเพราะฉันฝังกูเข้าไปในร่างเธอแล้วฉันค่อยบอกว่าเฉิงหยวนอยู่ที่ไหน
3: เดี๋ยวก่อนนายพาเธอไปไม่ได้
2: เธอยอมตกลงกับฉันเองแกมีสิทธิ์อะไรมาห้าม
4: เซียวหยวนนายอยากรู้ไม่ใช่เหรอว่าทำไมฉันถึงไม่ยอมแต่งกับนายตอนฉันยังเด็กฉันเคยไหว้ฟ้าดินกับพี่เฉิงหยวนของฉันแล้วถึงจะเป็นแค่การเล่นของเด็กแต่ฉันเอาจริงนะตอนนี้เขากำลังตกอยู่ในอันตรายฉันปล่อยให้เขาตายไม่ได้นายต้องเข้าใจฉัน
3: ใช่จริงๆเธอคือเสี่ยวรั่วของฉันจริง

Fresh on Tour ร่วม on tour โดย New X The Next Peak จบจากมอสุกี้ก็ต้องต่อด้วยของหวานนะคะเจนก็เลยสั่งเมนูซิกเนเจอร์ระดับตัวท็อปถ้าจะบอกว่าของหวานทำให้คุณรู้สึกสดชื่นนะคะ Dessert make me feel refreshedสดชื่นมากแค่เห็นก็สดชื่นแล้วยิ่งกินยิ่งสดชื่นนะคะจับคู่กันได้ลงตัวมากๆเลยนะคะเสิร์ฟมาในมะพร้าวน้ำหอมทั้งลูกแบบนี้สีสันน่าทานหน้าตาน่ากินมากแล้วก็หวานกำลังดีด้วยค่ะ not too sweet ไม่หวานจัดเกินไปหรือจะใช้คำว่า delicately sweetฟิลพอดีพอดีฟังดูแพงขึ้นเพราะว่าดูหวานละมุนกลมกล่อมนะคะแต่ถ้าจะเน้นความหอมหวานจากธรรมชาตินะคะ Natural Sweetness from Coconut Water หอมหวานธรรมชาติจากน้ำมะพร้าวเนี่ยละค่ะแฮปปี้กับของอร่อยตัวเลือกดีๆแบบนี้เซนยกให้เป็นเมนูฮีลใจที่คราวหน้าต้องมาซ้ำแน่นอนค่ะความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ Miwex The Next Peak และ MK Restaurant ที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดยสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมมิสบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทยไทยประกันชีวิต
1: โทษนะคะทำไมคุณถึงเหมือนคนที่ฉันเคยรู้จัก
2: โลกคง

0: ค่าชดเชยตามที่เซ็นไว้ในสัญญา
1: ผมรับไว้ไม่ได้ผมไม่ได้จะขายลูกกิน
0: แต่นี่มันสิ่งที่ลูกชายคุณต้องการทิ้งไว้ให้
1: มันไม่คุ้มกันเลยไม่ว่าจะเท่าไหร
0: ่ถ้าอย่างนั้นฉันขอตอบแทนแบบนี้แล้วกันฉันจะช่วยเรื่องคดีให้ก้าวกล้ารับโทษให้น้อยที่สุดหรือไม่อย่างน้อยได้ออกมารักษาตัวจนกว่าครบกำหนดโทษของเขาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าฉันสัญญาว่าฉันจะดูแลเขาในฐานะทายาทคนหนึ่งของฉันฉันจะปกป้องเขาไม่ต่างจากลูกชายของฉันฉันสัญญา
1: ไอ้ก้าไอ้ก้า
2: ก้าลูกพ่อ

0: ไปตั้งนานแล้ว
1: พี่ได้คิวหมอบีแล้วนะคะวันพรุ่งนี้เราจะไปคุยเรื่องทำเด็กหลอดแก้วกัน
2: เคยท้องหรือว่าเคยแท้งไหมคะ
3: รักหักหลังจันทร์อังคาร 20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ซื้อความไว้ใจไปก่อนเลยล้วงทุกอย่างออกมาจากไทยกะให้หมดแล้วค่อยจัดการ
6: ถ้าคุณอยากรู้ความในใจระยะของเรามันไกลเกินไป
7: แต่ระยะของเราก็ไม่ควรไกลขนาดนี
8: ้ผมจะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณครับ
7: แล้วถ้ามันมากกว่าเพื่อนล่ะคะ
9: ถึงคุณบอกว่าไม่นั่นก็จะทำให้มันใช่
10: มันเกลียดมันกับคุณไทกะมันก็อ่อย
11: ต่อไปนี้ชีวิตของรินเป็นของคุณ
12: ผมจะฆ่าสมาชิกพวกมันทีละคนจนกว่าจะไปถึงหัวหน้าใหญ
3: ่พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19:00 น.เริ่ม15 พฤษภาคม
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: นี่ชุดแม่คะ
14: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
15: ต้องนี่ใหม่วีทคอมฟอร์ตเฮลท์แฮปปี้ด้วยพลังแคมโมไมล์มอยเซร่าช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลย
16: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไมโออินโนซิทอล3 เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ์
17: แบ็คเหรอ
18: แม่มีแบคทีเรีย
19: ไหนไม่เห็นมีเลย
2: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 มล.

0: ับสักทีโมทำอะไรอยู่พี่ผมมาถึงที่แล้วนะก้า
1: ใช่เขาจริงๆด้วย
0: นั่นใครอ่ะพี่ก้าพี่ได้ยินผมไหมเนี่ยพี่

0: ำไมไม่บอกว่าเป็นคุณคุณยังไม่ตายนี่คุณโกหกทำไมคุณทำเป็นคนอื่นทำไม
1: พูดเรื่องอะไร
0: คุณเลิกหลอกฉันสักทีนะฉันรู้ความจริงหมดแล้วคุณโกหกทำไม
2: เราไปรู้จักกันตอนไหนเท่าที่ผมจำได้เราไม่เคยรู้จักกันจริงๆด้วยซ้ำ
0: คุณหมายความว่ายังไง
2: ถึงเราจะเคยอยู่กินกันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะรู้จักกันจริงๆเสมอไป

0: แต่ผมมีใบรับรองแพทย์แจ้งว่าสมองเขาตายเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะรอดมานะครับ
1: ขิมต้องการรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะคุณสรรเสริญช่วยสืบให้ขิมด่วนเลยนะคะ
0: เดี๋ยวผมจัดการให้ครับแต่ตอนนี้คุณขิมรีบเดินทางดีกว่าคืนนี้ยังมีงานที่ฮ่องกงรออยู
1: ่แต่ขิมต้องการรู้ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น7 ปีที่ผ่านมาเขาหายไปไหน

0: ตลาดหุ้นได้อะไรอะไรก็คงจะดีขึ้นฉันไม่ผิดหวังเลยนะที่ยอมให้เธอทำตามความฝันพ่อเธอคงจะภูมิใจมากเลยนะที่เธอถอดแบบเขามาเธออุตส่าห์บินมาทั้งคืนเพิ่งลงจากเครื่องไม่รู้ว่าเธอจะมีเวลาอยู่กับพี่ชายเธอสักคืนไหม
1: นอนค้างคงไม่ได้แต่กินข้าวสักมื้อผมได้ขอแวะไปทักทายเขาก่อนนะครับ

0: คิดว่าฉันไม่รู้เหรอว่าเธอไปหลบอยู่ที่ไหนมาคิดถึงกันด้วยนะ
1: ไว้คราวหน้าผมจะพาบินไปเลือกด้วยกันเลย
0: เอ๊ะได้กลิ่นน้ำหอมผู้หญิงที่ไหนเนี่ย
2: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นคันใหญ่วิ่งไกลหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross กว้างสบาย Cross บ้านนั้นก็มีบ้านนี้ก็ใช้และ Yaris Cross ประหยัด Cross ไปปากซอยปากเกร็ดยันภูเก็ตคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV มั่นใจไปได้ยาวๆ
3: มาเล่นกับตุย
4: ใช้คิตตี้บาร์ม
3: ฮัตชิวฮัตจมูก
5: ใช้คิตตี้บาร์ม
6: มีส่วนผสมของไพน์นิดเดิลออยล์คิตตี้บาร์มบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
7: คิตตี้บาร์ม
6: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา
8: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไวเก๋าระภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
9: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
10: แกฉันว่าอุดเปลี่ยนไป

0: เมื่อเช้าผมโทรหาไปค้างกับผู้หญิงที่ไหนมาไหนบอกว่าเก็บผู้หญิงไทยแล้วไง
1: ที่ไม่อยากกลับมาก็เพราะมีแต่คนรู้ทันแบบนี้นี
2: ่ฉันคิดว่าเธอน่าจะเอียนอาหารฝรั่งฉันก็เลยให้เขาเตรียมอาหารไทยไว้ให
1: ้ของฝากครับ

0: ูก่อนสมมติว่าใครกล้าเป็นสักขีไม่ต้องเขินหรอกแม
1: ่มันใช่เรื่องไหม

0: ับเจ้าสัวเบีย
1: เมคิน
2: สายรักสายเลือดจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: มอบความอร่อยด้วยวิสกัสครบคุณค่าสารอาหารพร้อมคุณประโยชน์จากเนื้อปลาแท้ๆให้เจ้าเหมียวสุขภาพแข็งแรงวิสกัส3รสชาติใหม่เนื้อปลาเพิ่มขึ้นรสชาติที่เหมียวพอใจ
5: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหา
6: ให้เขาเรียนรู้รู้จักพลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ชมให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคต Enfagro A+
7: บางอย่างก็ต้องทำเป็นคู่เหมือนพอดีบักเก็ตพอดีสำหรับ2คนเพียง 199

0: ืมไปเลยแค่มีคนที่อยากแนะนำให้คุณรู้จักคุณหิมคะนี่พาวค่ะ
1: พาว
0: คลาวรามันลูกครึ่งไทยคาซัคสถานชื่อไทยว่ากลาวกาค่ะ
1: ยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณคาร์ล
0: คุณสายคิมเป็นเจ้าของโปรเจกต์นี้ที่โรงแรมสวยอย่างเงี้ยต้องยกเครดิตให้คุณคิมเขาย
2: ินดีที่ได้รู้จักครับ

0: แล้วก็ยินดีด้วยกับว่าที่เจ้าสาวครับ
1: อะไรกันคะ
0: คุณเป็นผู้ชายที่โชคดีมากโชคดีจริง
1: ๆไม่รู้เลยว่ามีข่าวดียินดีด้วยนะคะคุณขิมเห็นแบบนี้แล้วอิจฉาเลยนะคะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสเมื่อไหร
0: ่อิจฉาทำไมเคยมีคนบอกผมว่าผู้ชายดีๆหายากกว่าแหวนอีกนะ
2: ผู้ชายดีๆมันหายากกว่าแหวนอีกเลยถ้ามีสามีที่ดีขิมก็ไม่ได้อยากได้แหวนหรอกค่ะ
1: คนพูดแบบนั้นต้องเป็นพวกโลกสวยมาก
0: ถ้าไม่ใช่พวกมองโลก

0: ปล่อยฉันนะดึงฉันขึ้นไปสิ
1: พี่อย่างนี้มาร้องขอชีวิตจำไม่ได้ว่าตอนนั้นคุณทำกับผมไว้ยังไง
2: จิ๋ม
0: ไปช่วยไม่ได้เนี่ย
2: เฮ้ย
0: จะแก้แค้นฉันเหรอ
1: ตอนนั้นคุณเล่นผมถึงตาย
0: ฉันช่วยคุณ
1: ฉันจะตอบแทนให้เดี๋ยวนี้เลย

0: ล่อยฉันนะ
1: คิมกระเป๋าแพงๆตกน้ำไม่คงเสียดายใบนี้แพงกว่าตัวคุณอีกมั้ย
0: ไม่กล้า
1: คิม

0: ร็จแล้วเหรอคะ
1: ขิมล่ะ
0: ขิมอยู่ในห้องค่ะพยายามกดออดเรียกแล้วแต่ว่าเหมือนจะไม่ได้ยิน
1: ไม่รู้ขิมเข้าห้องไม่ได้เพราะคีย์การ์ดอยู่เนี่ยเป็นไรอ่ะเข้าห้องดิ
0: ขิมขิมขิมขิมฉันเคลียร์พวกนักข่าวให้แล้วนะแล้วก็สื่อกลับไปหมดแล้วขิมยังอาบน้ำไม่เสร็จค่ะพี่แทนจะกลับไปเปลี่ยนชุดก่อนไหมคะ
1: ขิมบอกว่าโทรศัพท์เครื่องเก่าหายแล้วอยู่ในสระได้ไง
0: เขาจงใจกลับมาแก้แค้นขิม
2: ใครว่าแกตายไปแล้ว
3: เพราะหนังเหนียวเลยยังไม่ตาย
2: แล้วกันมาทำไมที่นี
3: ่มาดูศัตรูของผมตาย
4: เพื่อนพี่พร้อมทำอะไรอยู่อ่ะ
5: ให้คนตามสืบเรื่องก้าวกล้าครับ
0: เช็ดผมก่อนนะคะโอป้าตัวจะได้แห้ง
4: พลอยไม่ต้องห่วงนะพลอยยังอายุยืนจะตายไม่ขาด
3: คราวนี้ผมจะมาเอาชีวิตพวกคุณบ้างแต่จะให้ตายทั้งเป็นผมจะทำให้พวกคุณอยากกลั้นใจตายไปเองโดยไม่ต้องเอ่ยปากขอเลยด้วย

0: นับสนุนโดย
1: S26 Go Pro UHT สกอตรังนกแท้ Royal Gold ไซลิทอล
2: คุณยังไม่ลืมเอเคนใช่ไหมนายโจ้ซัดทอดว่าคุณปรินเป็นผู้จ้างวานในคดีฆ่านายพุทธผมต้องขอเชิญคุณปรินเข้าไปให้ปากคำที่สถานี

0: นี่มนมีนา
1: จะมาเป็นเลขาและคนรักของผมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
2: มันเรียกค่าเสียหาย300ล้าน
3: กะเล่นให้จมดินเลยทั้งค่าเสียหายค่ารื้อถอน
4: ขอเพียงเจ้าสัวโอเคกับดีลที่ผมเสนอให้ผมจะเคลียร์ทั้งหมดกับบอร์ดบริหารเองครับ
5: เรื่องหลังของผัวเมียคู่นี้มันต้องมีอะไรซ่อนอยู่ทั้งเรื่องการตายของไอ้เจ้าสัวปรีดาแล้วก็เหมย
1: ที่กูเรียกมึงมาเพราะมีคนอยากคุยกับมึง
6: เรื่องเกี่ยวกับแม
7: ่การตายของแม่คืออุบัติเหตุแต่ฉันมั่นใจมันคือการฆาตกรรม
8: ฉันเลยคิดว่าที่มูลนิธิน่าจะมีหลักฐานบางอย่างที่ทำให้ฉันได้รู้ความจริงเพิ่มขึ้นบ้างซึ่งฉันก็เคยส่งคนเข้าไปสืบแล้วแต่ก็เข้าไม่ถึงข้อมูลบางอย่าง

0: คุณเห็นข่าวนี้หรือยังคะเกี่ยวกับมูลนิธิโอเนสฮาร์ท
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับผม
0: ฉันลืมไปว่าคุณไม่ใช่คุณใหญ่นี่นะทำไมยังไม่ไปอีกล่ะคะหรือว่าฉันเรียกร้องความสนใจสำเร็จแล้ว

0: ไม่ต้องปิดบังตัวตนหรอกเพราะมันปิดไม่มิดความที่มึงต้องการทำลาย H Group มันบอกฉันว่ามึงคือไอ้ใหญ
1: ่ฉลาด

0: ผมจะได้ไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมครับผมจะได้ไปวิ่งเล่นเหมือนคนอื่นๆแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับนนจะได้ไปโรงเรียนแน่นอนนะครับอาจารย
2: ์สวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สวัสดีครับเป็นไงบ้าง
1: อาการสเตเบิลดีครับแต่ว่าเหนื่อยนิดหน่อยแต่ผมประเมินว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสำหรับการผ่าตัดวันพรุ่งนี้ครับสู้ๆแน่นอนนะจริงๆแล้วน้องนนท์เป็นคนไข้ที่ผมพยายามหาคิวให้ได้ผ่าตัดแต่ตามจากหลายทาง

0: ู้จะสวมเหมือนกัน
1: ฉันไม่เคยพลาดเรื่องยกระดับชีวิตตัวเองหรอกค่ะคุณปาโมทมองฉันถูกแล้ว
2: พูดอะไรนี่นะอาจารย์เขาไม่ได้หมายความแบบนั้นซะหน่อยใช่ไหมครับ
0: ใช่ฉันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะขอโทษจริงๆที่ทำให้เข้าใจผิดฉันแค่เห็นว่าดีแลนมาจากตระกูลที่เป็นคู่แข่งของเฮมราสิริแต่เขาก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรนะถ้าเธอจะรักกันหรือว่าคบกันฉันยินดีด้วยดีถ้ามีอะไรให้ผมช่วยบอกผมได้เสมอเลยนะเราคนกันเอง
2: ครับขอบคุณนะครับ
0: ขอตัวนะ
2: ครับผม
1: พี่เพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าพี่หมอสนิทกับคุณปาโมดด้วย
2: พี่ก็เป็นศิษย์รักก็ดีเราอะมีธุระด่วนอะไรถึงรีบมาหาพี่อ่ะ
1: ด่วนมากเลยล่ะค่ะพี่หมอกินดีๆสิคะ
2: มีนาใช้พี่สิบเรื่องอาจารย์ปาโมทเนี่ยนะ
1: ยิ่งเงียบสิคะพี่เกิดมีใครรู้จักเราแถวนี้ขึ้นมาเนี่ยพี่จะซวยนะแค่สืบค่ะไม่ได้โจรกรรมหรือทำเรื่องผิดกฎหมายดูปากนะคะแค่สืบ
2: แล้วมีนาจะอยากรู้ไปทำไม
1: ก็
2: เมคินอีกแล้วใช่ไหมนี่เราคิดว่าไอ้มาร์คเป็นเมคินอีกแล้วใช่ไหม
1: แม่คุณใหญ่อาจตายเพราะคนในเหมรัสิมิค่ะมีนาเชื่อนะคะว่าการตายของแม่คุณใหญ่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิออนิสฮาร์ดมีนาแค่อยากได้ข้อมูลเมื่อ10ปีก่อนของมูลนิธิปีที่แม่ของคุณใหญ่ตายคนที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิมีแค่

0: ฉันต้องไปดูแลประธานใหญ่ละขอตัวนะคะผอ.
1: ว่ามันจะยอมจ่ายเยอะขนาดนี
2: ้มันมีปัญญาจ่ายได้ก็ให้มันจ่ายไปค่ะโอกาสเรายังมีอีกเยอะ

0: แกไปชดเชยค่าเสียหายให้ JW มันทำไม
1: ทางนั้นจะได้ถอนฟ้องไหม
0: เงินมัน300ล้านน่ะ
1: เพื่อแลกกับการที่ผมไม่ต้องออกจากตำแหน่งประธานมันก็คุ้มไม่ใช่เหรอไม่มีทางที่เราจะได้อะไรมาโดยไม่เสียอะไรไปได้หรอกและไอ้สมบัติพวกนี้มันก็ไม่ได้เป็นของเราตั้งแต่แรกจะห่วงจะเสียดายก็ให้พอดีพอดี
0: ที่แกไปเอาวิธีโง่ๆนี่มาจากใครฮะอย่าเดินหนีฉันมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนปรินปรินปริน
2: เดี๋ยวฉันนั่งชมก่อนได้เลยนะคะพี่ปรินทร์เป็นยังไงบ้างคะรีสาเห็นข่าวแล้วเป็นห่วงว่าพี่กับคุณแม่จะมีปัญหากัน
1: มันเป็นทางเดียวที่พี่จะรักษาเก้าอี้ที่พ่อกับแม่ต้องการมันได
0: ้เธอสินะต้นเหตุที่ทำให้ลูกชายฉันตัดสินใจโง่
1: ๆแม่ครับ
2: คุณแม่คะคุณแม่กำลังเข้าใจรีสาผิดนะคะ
0: ฉันยังไม่ได้รับเธอเป็นสะใภ้ยังไม่ต้องรีบเสนอตัวขนาดนั้น
1: แม่ครับพูดอะไรให้เกียรติลิสาหน่อย
0: มันคบกับแกเพื่อรักษาผลประโยชน์ของพ่อมันเท่านั้นอย่างโง่ได้ไหม
1: พอแล้วครับแม่กลับบ้าน
0: อย่ามายุ่งกับลูกชายฉันนะเพราะฉันไม่รับจะเป็นสะใภ้แน่นอน
1: พอแล้วแม่กลับบ้าน
0: ฉันไม่กลับฉันจะด่าให้คุณรู้ตัว
1: พอแล้วแม่
0: ไม่คู่ควรกับแก
1: พอแล้วแม่
0: อย่ามายุ่งกับลูกชายฉันจ้ะ

0: ุณหมอทิติคนโปรดของคุณมีดีอยู่แค่หน้าขาวยิ้มหล่อทำให้คุณใจฟูแต่มันจะไม่ใช่คนที่พาคุณขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ประธานคุณได้ยินไหม
1: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบลุกแล้วก็ออกไปเปิดเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
2: เศษอาหารติดที่เดิมตลอดหรือเปล่าเรามีข่าวดีมาบอก
3: ข่าวดีอะไรหรอ
2: ตอนนี้ Colgate จัดแคมเปญตรวจฟันฟรีง่ายๆเพียงแค่สแกน QR โค้ดจองนัดตรวจฟันฟรีถึง30มิถุนายนนี
4: ้ Wesley Gluta Hyaผสานกลูตาเกลือและไฮยาลูรอนประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าสัมผัสเซรั่มแตกตัวเป็นน้ำช่วยจัดการผิวหมองคล้ำเผยผิวดูฉ่ำวาวใสเลื่อนแสงด้วยกลูตาไฮยาสูตรใหม
5: ่ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
7: นี่อยากได้งานจนถึงขั้นต้องไปแย่งตัวคุณทีมาเลยเหรอ
8: หน้าด้านเกินไปปะ
9: ถ้าจะต้องมีใครโดนด่าว่าหน้าด้านคนคนนั้นต้องไม่ใช่ฉันแน่ๆทำไมคุณต้องมาเจอฉันในสภาพแย่ๆแบบนี้ทุกครั้งเลย
10: ผมรู้แล้วว่าทำไมผมถึงเป็นห่วงคุณตอนนี้ก็เหลือแต่คุณละมุกที่ต้องหาคำตอบว่าคุณรู้สึกกับผมยังไง
11: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20:25 น
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: สารสนีทำไมคุณถึงเกิดรังเกียจผมขึ้นมาทำไมคุณเห็นความรักของผมเป็นเรื่องตลก
14: สารสนี
15: นายถ้าเรนรู้นะว่านายทำอะไรกับฉันทำให้ป้า

0: ครินมันไม่กล้าขัดใจพี่ชายมันหรอก
1: พี
0: ่ใครหน้าไหนทำไม
1: ละครฮิตเสาร์อาทิตย
0: ์
1: จำเลยรักเสาร์อาทิตย์ 8:45 น.เริ่ม 10 พฤษภาคม
2: ดูทีวีกด 33ดูออนไลน์ที่ 3 Plus
3: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
4: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
3: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
4: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
6: ภาพจากครัวจริงที่ใช้ขนอร่อยชัวรสหมูสูตรใหม่หอมกว่าเดิมด้วยกระเทียมพริกไทย
7: โอ้ยเป็นยัง
8: หอมเตะจมูก
9: อร่อยชัวร์ครับ
10: อร่อยจริง
6: ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม่เข้มข้นถึงรสสองเท่า
9: อร่อยชัว
11: ร์เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไมโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ์
12: แกต้องเลิกกับอลิสา
13: ไม่
12: งั้นฉันจะเล่นงานมัน
13: ถ้าแม่แตะต้องลิสาผมจะไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีก

0: ูจัดการทุกอย่างตามที่บอก
1: กูสั่งให้ทนายถอนฟ้องเรียบร้อยแล้ว
0: กูพร้อมที่จะตอบคำถามเลยว่ามาเลยข้อแรก

0: ผ่อนเยอะๆนะครับก็หัวใจน่าจะกลับมาปกติเหมือนเดิมแล้วก็จะวิ่งได้เหมือนเดิมแล้วครับ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ดีครับ
2: ไม่ต้องห่วงนะคะพวกเราจะดูแลน้องคิวให้ดีที่สุดเลยค่ะ
1: ขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งสองคนเลยนะครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับ

0: วันนี้มีเคสผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจไหมครับ
1: มี
0: แต่ไม่ใช่เคสของน้องนน
2: ท์หมอตีคือหัวใจที่จะมาบริจาคมันไม่สมบูรณ์นะทางเราก็เลยไม่สามารถผ่าตัดให้น้องนนท์ได
0: ้แต่ผ่าตัดให้เด็กคนอื่นได้ทำไมครับมีผู้บริจาคเพิ่มเข้ามาอีกคนพอดีครับ
1: แล้วยังไงถ้าบังเอิญมีผู้บริจาคใหม่เข้ามาแล้วมันแปลกตรงไหนเคสทุกเคสมีข้อแม้ในการรักษาแตกต่างกันคุณเป็นหมอคุณเองก็รู้นี่คนไข้บางเคสถ้าจำเป็นต้องรอมันก็ต้องรอเป็นหมอไม่ควรจะดราม่านะ
2: นวล
1: ฉันก็เห็นใจคนไข้ทุกเคสนั่นแหละอย่างเคสน้องนนท์เป็นเคสที่ยังรอได้และทางโรงพยาบาลของเราก็ดูแลเขาเป็นอย่างดีถ้าวันนึงมีผู้บริจาคใหม่ที่หัวใจเข้ากันได้เราก็ทำการผ่าตัดรักษาได้ทันทีเหมือนกันจะตีโพยตีพายเพื
0: ่อครับผมเข้าใจแล้วครับขอโทษด้วยครับ
2: หมอตี
1: คุณโมด

0: อย่าคิดจะทำอะไรที่มันไม่ฉลาด
1: คุณพูดถึงใครคะผีมีลิฟต์หรอ
0: มนวีนา
1: ดีใจจังเลยอ่ะว่าที่พี่สามีเรียกชื่อเต็มยศเลย
0: อย่าเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงกับเรื่องโง่ของฉัน
1: ของใครคะของฉันเหรอฉันชอบเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงกับเรื่องโง่โดยเฉพาะเรื่องของคนที่ฉันรัก

0: ฉันสลับเคสผ่าตัดเพื่อประโยชน์ของคุณทั้งนั้นนะ
1: แต่คุณควรจะปรึกษาผมก่อนที่จะทำเรื่องพวกนี้นะ
0: ก็ฉันบอกแล้วไงมันเคสฉุกเฉิน
1: แต่เด็กคนนั้นมันรอได้จะผ่าเขาหลังจากน้องนนท์ก็ได้แล้วผมก็เป็นคนผ่าคุณไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจแทนผม
0: ฉันไม่มีสิทธิ์หรอกคนที่พาคุณขึ้นมาถึงจุดนี้ทั้งที่ป้าของคุณกีดกันคือฉันคุณลืมแล้วหรือไงคุณหมอทิติคนโปรดของคุณมีดีอยู่แค่หน้าขาวปากแดงยิ้มหล่อทำให้คุณใจฟูแต่มันจะไม่ใช่คนที่พาคุณขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ประธานคุณได้ยินไหมหรือคุณจะยอมทิ้งความฝันของคุณทั้งหมดไปกับคุณหมอทิติล่ะ
1: ผมขอไปดูอาการคนไข้ก่อนนะ

0: มีคนตามคุณมีนาผมต้องตามไหมครับ
1: ได้เรื่องมีนาไงโทรหาฉันด่วนนะโหลมีนา
2: ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ช่วยฉันด้วยผู้ใหญ่เป็นใครอ่ะ
1: มีนามีนามีนา

0: ครอบครัวเธอก็เป็นอิสระแล้วทำไมไม่ไปใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างที่เธอฝันไว้จะมาจมปลักอยู่กับเรื่องของฉันทำไม
1: เพราะว่าฉันมีฝันใหม่ฉันอยากอยู่พร้อมหน้าพ่อแม่แล้วก็คุณ
2: กินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บ
3: มีปัญหาสุขภาพเหงือกและฟันอีกแล้ว
4: ต้องเข้าเกล็ดเกลือสมุนไพรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99% พร้อมตัวอะไรสูงช่วยป้องกันฟันผุบอกลาปัญหาจุ๊บจิ๊บในช่องปาก
5: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกกิจกรรมไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วย Power Factor พลังช่วยขจัดรังแคที่ดีที่สุดจากเคลียร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงแชมพูขจัดรังแคสำหรับผู้ชายยอดขายอันดับ1
6: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่ฟูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไมโออินโนซิทอล3

0: ายคลินิคอลไวท์ฟันขาวขึ้นช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงช่วยขจัดคราบบนผิวฟันได้มากขึ้นฟันดูขาวขึ้นไม่กลัวเสียวฟันลองเลย
1: ขอขอบคุณป้ากับมาที่เลี้ยงหนูมาเป็นอย่างดีค่ะ

0: นอนกายใช่ไหมเปิดประตู
1: ฉันจับได้ว่าคุณให้อินทร์ตามฉันตั้งแต่ตอนที่ฉันเอาข้อมูลของบุรณิธิออนิสทาร์ให้คุณดูถ้าเป็นคุณใหญ่ที่รู้จักฉันดีจะต้องรู้ว่าฉันไม่ยอมหยุดฝึกแน่
0: ทำงานพลาดได้ไงวะ
1: คุณต่างหากที่พลาดคุณประมาทผู้หญิงคนที่เคยใช้ชีวิตกับคุณคนที่รู้จักคุณดีที่สุด

0: ดเวลาเล่นเกมจับผิดของเธอแล้วเธอคงไม่อยากให้ดีแลมโกรธ
1: ถ้าเป็นคุณฉันจะยอมต่อเวลาชีวิตที่เจอ
0: ครับเธอฉันไม่อยากมีปัญหาดีแล
2: เป็นไงบ้างครับเจอพี่ชายแล้ว
1: เจอแล้วค่ะตอนนี้ฉันกำลังปลอบใจเขาอยู่คุณมีเรื่องอะไรหรือเปล่า
2: ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหน
1: ฉันอยู่ที่โรงพยาบาลกับพี่หมอตีค่ะพี่หมอตีอาการไม่ค่อยดีนะพอดีวันนี้มีเรื่องหนักนะคะคุณมีธุระด่วนอะไรเปล่า
2: ผมคิดถึงคุณนะ
1: นี่เราเพิ่งเจอกันไปเองนะคะคุณคิดถึงฉันแล้วหรอฉันต้องไปอยู่กับพี่หมอตีก่อนนะแค่นี้นะคุณ

0: คยไปตกลงอะไรกับดีแลนไว
1: ้คุณพูดเรื่องอะไรคะ
2: เธอยอมเป็นแฟนกับดีแลนจะได้เข้ามาทำงานในเจดับเบิลยูใช่ไหม
1: เดาเก่งจังเลยนะแอบหรือว่าคุณไปตกลงอะไรกับดีแลนเรื่องฉันแล้วเหมือนกันใช่จริงๆด้วย
3: นี่มีนะเมคินคู่มั่นของเธอมันตายไปแล้ว
2: ครอบครัวเธอก็ไม่อิสระแล้วทำไมไม่ไปใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างที่เธอฝันไว้จะมาจมปลักอยู่กับเรื่องของฉันทำไม
1: เพราะว่าฉันมีฝันใหม่ฉันอยากอยู่พร้อมหน้าพ่อแม่แล้วก็คุณนี่คุณใหญ่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรฉันจะคอยสนับสนุนคุณทุกอย่างให้ฉันอยู่กับคุณนะ
2: ไม่ได้เธอมายุ่งเรื่องนี้ไม่ได้
1: 13ปีที่แม่คุณตั้งบริษัทมามีการช่วยเหลือเด็กป่วยยากไร้ที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจปีละ1รายกับ Haven Hospital ที่ครอบครัวเหมรัศมีดูแลอยู่12รายที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีแต่รายสุดท้ายที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเป็นปีเดียวกับที่แม่ของคุณเสียชีวิต
3: เธอจะบอกมันเกี่ยวข้องกันกัน
1: ตอนนี้ฉันให้พี่หมอตีหารายชื่อของเด็กคนนั้นจะได้รู้ว่าเขาเป็นใคร
3: ยังไงฉันก็ให้เธอเข้ามาอยู่กับเรื่องนี้ไม่ได
1: ้นี่คุณเป็นห่วงฉันหรอ
3: ที่ตกลงเธอจะดื้อสืบเรื่องนี้ให้ได้ใช่ไหม
1: ก็ฉันอยากช่วยคุณ
2: ถ้าเธอจะช่วยฉันเพราะรู้สึกผิด

0: าจะทำอะไรบอกฉันก่อนอย่าวุ่นวายเข้าใจไหม
1: ค่ะฉันสัญญา
2: สัญญาค่ะคุณยาย
1: ให้ฉันช่วยเธอ

0: อบคุณนายอินทร
1: ์แล้วเรื่องดีแลนด
0: ์ฉันจะไม่มีวันให้ดีแลนด์รู้เรื่องระหว่างเราฉันจะไม่ยอมให้คุณพลาดเรื่องพินัยกรรมแน่นอนแต่ว่าอย่านานมากนักนะดีแลนด์เอาใจฉันเก่งฉันอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้
1: ส่งมีนาด้วย
2: ครับ
0: ขับรถดีๆนะคะ
1: ไปสิ

0: ายยุทธจะมาเป็นคู่แข่งคุณท่าน
1: ถามที่รักเธอคืนนี้
2: พ่อมีอะไรจะสั่งก็ว่ามาเลยครับผมพร้อมฟัง
3: ฉันรอวันที่จะเหยียบเหมรัศมีให้จมคับมาทั้งชีวิตอย่าให้ความรักที่ไร้สาระของแกมาทำให้แผนของฉันเสียเด็ดขาดเข้าใจไหม
2: พ่อเคยสนใจความรู้สึกผมไหม
3: ไอ้ความรู้สึกของแกมันคือความอ่อนแอที่ขัดขวางความยิ่งใหญ่ของตระกูลเรา
2: แล้วการที่พ่อยืนบนเศษซากของครอบครัวที่พังพินาศของคนอื่นมันยิ่งใหญ่ตรงไหน
3: ก็ตรงที่ฉันเป็นหัวหน้าของตระกูลจงใจพัฒนาสิฉันอยากได้อะไรฉันต้องได้ใครที่มาขัดขวางฉันใครที่มาเป็นศัตรูกับฉันมันจะต้องย่อยยับ
2: พ่อทิ้งแม่ทิ้งผมไปเหยียบหัวคนในตระกูลขึ้นไปเพื่อให้คนในตระกูลยอมรับและเห็นว่าพ่อเก่งกล้าที่จะเป็นผู้นำในตระกูลแต่พ่อรู้ไหมครับ

0: ไว้เจ้าสัวบิดามันหลอกใช้แกให้วางรากฐานให้ลูกหลานแกคงโดดเดี่ยวมากเลยใช่ไหม
1: ก็คือคุณอยากให้ช็อตใช้ความเจ็บปวด30ปีที่ผมทุกข์มันกดหัวมานั่นน่ะต้องทนเห็นแม่ถูกไอ้ปรอมเมททำร้ายต้องรู้สึกเหมือนตกนรกที่รู้ว่ามีไอ้ปรอมเมทเป็นพ่อ
2: ความเจ็บปวดจะแผลเนี่ย
0: ความอบอุ่นจอมปลอมนี่มันรักษาไม่ได้หรอกฉันรักเมยนะแกได้ยินไหมเมยเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ฉันรัก
1: ถ้ารักมากขนาดนั้นปล่อยแม่ไปอยู่ไอ้ประเมศทำไม
0: ฉันแค่รอเวลาร
1: อเวลาร
0: อเวลาเข้าใจไหม
1: รอเวลาอะไรรอจนผมใช้งานได้รอจนผมเก่งเพื่อจะได้ไปทำลายล้างพวกมันได้ตั้งแต่เข้ามาแสเรื่องพินัยกรรมแล้วดีโอเอปารินทำให้ผมจนตรอกจนต้องมาร่วมมือกับคุณไปฟาดพันธุ์พวกมันกลับพอผมไม่อยู่กับคุณนะผมถึงเพิ่งคิดได้เว้ยว่าที่ผ่านมาแม่ของคุณกระทืบผมให้จมดินแล้วค่อยยื่นมือเข้ามาช่วยเพื่อสร้างบุญคุณ
0: มันเป็นความจริงคนที่ต้องยืนอยู่บนจุดสูงสุดของตระกูลพ
1: ่อผมประทับใจความเป็นพ่อของมันจริงมันชั่วมันหลอกใช้ผมเป็นเครื่องมือแต่มันเป็นเพราะว่าผมไม่ใช่สายเลือดของมันแต่คุณนี่ดิผมเป็นสายเลือดของคุณแท้ๆคุณก็ยังหลอกใช้ผมอยากมีช่วงเวลาที่อบอุ่นกับครอบครัว

0: มึงส่งเอกสารมาเอกสารอะไรวะ
1: เป็นของขวัญที่มึงจะต้องชอบ
2: ปลีนคนเก่งของแม่แกเก่งมากแม่ไม่คิดเลยว่าแกจะได้เรื่องเด็ดๆมาขนาดนี้แกไม่ต้องแม่ขอฟาดพวกมันเอง

0: ตอนนี้ภาพลักษณ์ของตาเล็กในการทำงานแย่มากการที่คุณได้รางวัลนี้จะทำให้ภาพลักษณ์ของคุณดีกว่าตาเล็กขึ้นมาหลายขุมค่ะฉันให้คนที่โรงพยาบาลช่วยแชร์เพจกันให้เยอะๆคนจะได้เห็นเยอะๆด้วยค่ะ
1: ขอบใจมากนะ
0: ค่ะยกเลิกสัมภาษณ์ทำไมคะทำไมต้องแคนเซิลรางวัลของคุณโมดด้วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ย
2: อ่ะโมดูนี่สิคะมีข้อมูลที่โรงพยาบาลรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์แลกกับการรัดคิวผ่าตัดหัวใจของพวก VIP ค่ะ
0: นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ย

ที่บ้านเกาะยาวน้อยช่วงนี้บรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กำลังคึกคักการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพาคณะสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ชาวต่างชาติลงพื้นที่สัมผัสกิจกรรมของกลุ่มชุมชนคนรักนกเงือกเกาะยาวน้อยที่นี่นักท่องเที่ยวไม่ได้มาแค่ชมธรรมชาติแต่ยังมีโอกาสได้ร่วมสร้างโครงรังเทียมให้นกเงือกโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติประกอบเป็นรังตกแต่งให้สวยงามก่อนนำไปแขวนไว้ที่ต้นไม้ในป่าเพื่อเป็นบ้านให้กับนกเงือกได้อยู่อาศัยและขยายพันธุ์คุณพระดอนบุตรละครตัวแทนกลุ่มชุมชนคนรักนกเงือกเกาะยาวน้อยเล่าให้ฟังว่าเกาะยาวน้อยเป็นหนึ่งในไม่กี่พื้นที่ที่คนกับนกเงือกอยู่ร่วมกันได้อย่างใกล้ชิดนกเงือกที่พบคือนกแก๊กซึ่งเป็นสายพันธุ์ขนาดเล็กที่สุดในบรรดานกเงือก13ชนิดที่พบในประเทศไทยชาวบ้านที่นี่ถือว่านกเงือกเป็นเสมือนสมาชิกของชุมชนจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นนกบินมากินผลไม้ในสวนของชาวบ้านแต่ปัญหาสำคัญคือขาดโพรงรังเพราะนกเงือกเจาะโพรงต้นไม้เองไม่เป็นต้องอาศัยโพรงไม้ใหญ่ตามธรรมชาติซึ่งปัจจุบันมีน้อยลงชุมชนจึงร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสร้างโครงรังเทียมขึ้นมาใช้ทดแทนและทำต่อเนื่องมานานกว่า10ปีแล้วโพรงรังเทียมที่เจาะให้นกเงือกหรือนกอื่นๆมีช่องเข้าออกเล็กนิดเดียวเพื่อเป็นการป้องกันสัตว์ตัวใหญ่เข้าโพรงมีการให้อินฟลูชาวต่างชาติมาวาดภาพและเขียนข้อความบนโพรงรังเทียมเป็นที่ระลึกอินฟลูฝรั่งนุ่งโจงกระเบนดูน่ารักมากครับด้านนี้เขียนว่า Amazing Thailand ตัวใหญ่เก๋ไก๋มากครับจากนั้นก็เดินนำโพรงรังเทียมซึ่งเป็นเรือนหอของนกเงือกหนุ่มสาวขึ้นไปแขวนบนต้นไม้อินฟูฝรั่งตั้งใจส่งเสียงโหฮิโหฮิโหฮิวเหมือนขบวนแห่ขันหมากจากนั้นก็ชักรอกโพรงรังเทียม

0: จากแปลงนาที่คุณเฉลากำลังสาธิตการหมักฟางในนาก็ยังมีการลักลอบเผาฟางทำให้ควันไฟลอยปกคลุมและกระจายเข้าสู่ชุมชนสะท้อนให้เห็นว่าปัญหานี้ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย
1: เท่านั้นผิดกฎหมายไประยอง
0: พาไปดื่มทุเรียนในรูปแบบลาเต้ทุเรียนและมัทฉะทุเรียนไม่แน่ใจครับว่ากลิ่นมัทฉะกลิ่นกาแฟและกลิ่นทุเรียนกลิ่นไหนจะโดดเด่นกว่ากันที่คาเฟ่สวนทุเรียนกฎชพรระยองอยู่ในสวนทุเรียนกฎชพรริมถนนคลองใหญ่ล้ำเทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนาอำเภอบ้านค่ายคุณกฎชพรมังคลสิริหรือคุณน้ำแข็งเจ้าของสวนเล่าว่าช่วงนี้ราคาผลไม้ตกต่ำจึงคิดพลิกวิกฤต

0: จากการนำทุเรียนสุกกำลังดีเนื้อนุ่มมาปั่นกับนมสดจากนั้นก็ราดด้วยช็อกโกแลตและมัทฉะลูกค้าหลายคนไม่คิดว่าทุเรียนกับกาแฟหรือมัทฉะจะเข้ากันได้แต่พอได้ลองแล้วติดใจทุกคนได้ทั้งความหอมหวานมันของทุเรียนและความเข้มของกาแฟดื่มแล้วสดชื่น
1: ครับมีรสชาติกาแฟเข้มข้นอร่อยมากคร
0: ับ ลาเต้ทุเรียนและมัทฉะทุเรียนแก้วละ80บาทหากนำแก้วมาเองลด5บาทคุณน้ำแข็งมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับแฟนรายการข่าวนอกลู่ด้วยครับแค่บอกว่าตามมาจากข่าวนอกลู่รับส่วนลด 10% ไปเลย
2: คนขายกล้าทดลองทำคนซื้อน่าจะกล้าทดลองชิมนะครับลองใต้เป็นนคร
0: พาไปร้านเจ๊เสียบไก่ทอดตั้งอยู่ที่ถนนศรีธรรมโศกใกล้สำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราชดูจากจำนวนกระทะทอดที่กำลังทอดไก่และป้ายเตือนที่ติดไว้หน้าร้านก็ทราบเลยว่าลูกค้าเยอะแน่นอนส่วนป้ายนี้ยกระดับการเตือนเข้มข้นขึ้นมา

การทำสีหน้าที่เหมือนมนุษย์และการปรากฏตัวผ่านสื่อต่างๆรวมถึงการไปร้องเพลงในรายการโทรทัศน์แต่นี่เป็นครั้งแรกที่หุ่นโซเฟียได้ร่วมแสดงกับวงออร์เคสตราบรรเลงสดกับวงดนตรียางซิมโฟนีของมหาวิทยาลัยฮ่องกงแบปทิสต์ซึ่งมีชื่อเสียงด้านศิลปศาสตร์โยวันก้าวิลสดอฟผู้อำนวยการด้านดนตรีและโค้ชด้านศิลปะของโซเฟียบอกว่าการสอนหุ่นยนต์ร้องเพลงคลาสสิกต้องอาศัยการปรับจูนอย่างละเอียดและซับซ้อนมากโยวันก้าบอกว่าการสอนโซเฟียให้ร้องเพลงในสไตล์คลาสสิกโดยไม่สูญเสียเสน่ห์และความมีชีวิตชีวาของเธอไปต้องผ่านการฝึกฝนและทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่า

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาครั้งที่44วันนี้เวลา 8:57 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาครั้งที่44หรือครั้งที่4ปีงบประมาณ

0: เทศ
1: วันนี้เวลา 8:57 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคดีราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการพระราชทานรางวัลศรีสว่างควัตประจำปี2568แก่หน่วยงานสาธารณสุขที่มีความเป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคดีราชนารีและสืบสานพระปณิธานในการส่งเสริมให้โรงพยาบาลทั่วประเทศพัฒนาการบริการที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีโอกาสเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในปี2564โดยหน่วยงานที่ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจำนวน12หน่วยงานดังนี้ประเภทโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชระดับรพศได้แก่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายประเภทโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชระดับรพท.ได้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสประเภทโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชระดับรพช.ได้แก่โรงพยาบาลทรายทองวัฒนาอำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรพสต.ได้แก่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีตำบลพะตงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและรางวัลสำหรับโรงพยาบาล8แห่งที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายแบ่งตามประเภทโรงพยาบาลประกอบด้วยประเภทโรงพยาบาลศูนย์ระดับรพศได้แก่โรงพยาบาลหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและโรงพยาบาลชลบุรีอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีประเภทโรงพยาบาลทั่วไประดับรพทได้แก่โรงพยาบาลสุโขทัยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยและโรงพยาบาลมะการักอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีประเภทโรงพยาบาลชุมชนระดับรพช.ได้แก่โรงพยาบาลสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีและโรงพยาบาลนิคมคำสร้อยอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารและประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรพสต.ได้แก่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติตำบลไร่ใต้อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติตำบลบ้านคลองพลูอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโอกาสนี้มีพระดำรัสแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสว่างควัตเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
2: การที่ท่านทั้งหลายปฏิบัติงานด้วยความเสียสละทั้งกลางข้อจำกัดต่างๆไม่เพียงพอแต่จะช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บแต่ยังเป็นการสร้างความหวังและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ราษฎรที่ทุกพื้นที่อีกด้วยข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัลนี้จะเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับและเป็นแรงบันดาลใจให้สถานพยาบาลและองค์กรสาธารณสุขทั่วประเทศมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนสืบไป
1: จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้ในแพทย์เจเดตธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเฝ้ารับพระราชทานยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอินทรานิป100ในโครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569จำนวน 690,000 เม็ดเพื่อนำไปเกื้อกูลประโยชน์และจัดสรรแก่ผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศตามพระประสงค์ต่อไปโดยยาอิมครานิป100ถือเป็นยามะเร็งมุ่งเป้าตำรับแรกที่ผลิตขึ้นใน

ประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเมื่อวันที่20พฤษภาคม2568และได้รับการบรรจุไว้ในบัญชีนวัตกรรมไทยเมื่อวันที่30มีนาคม2569โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของโรงพยาบาลที่ได้รับพระราชทานรางวัลและนิทรรศการงานวิจัยตำรับยาที่ส่งวางรากฐานและส่งสนับสนุนการวิจัยพัฒนายาการรักษาโรคมะเร็งให้สามารถต่อยอดสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมโดยทรงก่อตั้งโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริที่พระตำหนักพิมานมาศเมื่อปีพุทธศักราช2563เพื่อเติมเต็มนิเวศวิจัยการแพทย์การเภสัชกรรมและมะเร็งวิทยาให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืนและเป็นโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตยาและการกระจายยาตามมาตรฐานสากลนอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมเอทรามหัศจรรย์มหาหงจากเง่าสู่ดอกสู่เวชสำอางบำรุงผิวหน้าด้วยนาโนเทคโนโลยีและลิควิดคริสตัลที่เป็นผลงานการวิจัยจากโรงงานเภสัชภัณฑ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับนักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รางวัลเหรียญทองแดงจากงานประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในระดับนานาชาติ2569ณกรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีอีกด้วยและนวัตกรรม Domesticus คว้ารางวัลเหรียญทองและรางวัลพิเศษ NRCT Honorable Mention Awardโดย Domesticus คือเวชสำอางนาโนจากจิ้งหรีดไทยซึ่งเป็นการยกระดับแมลงกินได้สู่ผลิตภัณฑ์ความงามมูลค่าสูงต้านอนุมูลอิสระและชะลอวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผลงานการวิจัยจากโรงงานเภสัชภัณฑ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วยองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริและหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรีวันนี้ที่ศูนย์โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริตำบลท่าหลวงอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางไปติดตามการดำเนินงานซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้ตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาไม้ผลเมื่อปี2524โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อที่ดินสวนผลไม้ในอำเภอมะขามจำนวน109ไร่เพื่อจัดทำแปลงไม้ผลในลักษณะศูนย์พัฒนาไม้ผลไว้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรภายในโครงการยังมีแปลงสาธิตจุดเรียนรู้ด้านการเกษตรอาทิแปลงรวบรวมพันธุ์ทุเรียนกว่า25สายพันธุ์และทุเรียนทรงปลูกแปลงไม้ผลพื้นเมืองจันทบูรณ์อาทิเงาะมังคุดลองกองแปลงเรียนรู้การจัดการ GAP ของทุเรียนและแปลงวิจัยการสังเคราะห์การจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในสวนทุเรียนจากนั้นที่อาคารหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจันทบุรีสนามบินท่าใหม่อำเภอท่าใหม่องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคตะวันออกที่มุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับพื้นที่การเกษตรเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ8จังหวัดโดยตั้งแต่เดือนมีนาคมมีการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง42วันรวม195เที่ยวบินและมีฝนตกคิดเป็นร้อยละ 95.24 นอกจากนี้องคมนตรีได้ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี2572โอกาสนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในพื้นที่อันเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดูแลช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรจากปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืนหน่วยงานภาครัฐองค์กรภาคเอกชนและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะผู้บริหารพนักงานและเจ้าหน้าที่บริษัทไทยเยอรมันมีดโปรดักต์จำกัดเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยา

ารามวัดเทพธิดารามวัดนางนองกรุงเทพมหานครรวมทั้งวัดอาสาสงครามจังหวัดสมุทรปราการวัดแคนอกวัดสะพานสูงวัดบางเลนเจริญวัดละหารวัดพูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระ

ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลซึ่งทรงส่งเสริมให้หันมาทำงานศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแล้วยังช่วยอนุรักษ์ป่าไม้ให้คงอยู่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานที่หน้าพระโกศพระบรมศพพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะต่อไปเป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยไทยจะขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนมุ่งผลักดันผลประโยชน์ของคนไทยให้เป็นรูปธรรมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ระหว่างวันที่7-9พฤษภาคม2569ถือเป็นภารกิจเดินทางต่างประเทศครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่2การประชุมปีนี้มีสมาชิกอาเซียน11ประเทศเข้าร่วมจัดขึ้นภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันท่ามกลางบริบทโลกที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบถึงความมั่นคงด้านพลังงานและเศรษฐกิจส่วนการหารือไทยจะใช้กลไกการทูตเศรษฐกิจและทีมประเทศไทยดึงดูดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับคนไทยตามนโยบาย Beyond Thailand หรือการมองให้ไกลกว่าแค่ในประเทศการร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่พิธีการทางการทูตแต่คือเวทีสำคัญของรัฐบาลไทยในการสร้างความเชื่อมั่นและรักษาผลประโยชน์ของประเทศในวันที่สถานการณ์โลกกำลังเปลี่ยนไป
1: ความสำคัญก็คือเราจะต้องมาจับมือกันกับประเทศสมาชิกอีก10ประเทศที่จะขับเคลื่อนภูมิภาคอาเซียนนี้ให้มีบทบาทที่โดดเด่นและสำคัญในเวทีโลกนะคะสิ่งที่เราจะไปพูดคุยกันแน่นอนที่สุดก็คือในสถานการณ์โลกวันนี้ที่มีความขัดแย้งในตะวันออกกลางมีวิกฤตค่าครองชีพแต่ละประเทศก็จะมาถกกันในเรื่องของสถานการณ์แล้วในมุมมองของสมาชิกอาเซียนเราจะมาร่วมมือกันอย่างไรภายใต้วิกฤตที่เกิดขึ้นทั่วโลกแน่นอนว่าผู้นำประเทศในกลุ่มอาเซียนคงอยากที่จะมองหาโอกาสที่จะผลักดันให้อาเซียนมีบทบาทที่สำคัญและสร้างสรรค์ในสถานการณ์เช่นนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นเวทีสำคัญอีกอันหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะได้นำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคบนพื้นฐานของความแข็งแกร่งความโดดเด่นศักยภาพของประเทศค่ะเพราะว่าประเทศไทยนั้นเราต้องการที่จะใช้การทูตอย่างสร้างสรรค์นำการทูตชูบทบาทของความเป็นอาเซียนและบทบาทของอาเซียนนั้นจะต้องนำมาสู่ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนค่ะในการประชุมครั้งนี้ประเด็นหลักที่จะมีการพูดคุยกันก็คือเรื่องของความมั่นคงเรื่องของพลังงานความมั่นคงทางอาหารแล้วก็จะมาหาความร่วมมือที่จะเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในภูมิภาคอาเซียนค่ะ
0: โอกาสนี้จะมีการหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยฟิลิปปินส์และกัมพูชาโดยเป็นการริเริ่มจากฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนที่มีความประสงค์ดีต้องการให้ไทยและกัมพูชาก้าวข้ามความขัดแย้งหวังฟื้นฟูความสัมพันธ์เพื่อความมั่นคงในภูมิภาค
2: จริงฝ่ายไทยก็เป็นความปรารถนาของไทยมาโดยตลอดนะครับว่าเราเป็นเพื่อนบ้านนะกับกัมพูชานะครับเราก็อยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่ร่วมกันนะครับเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันแน่นอนนะที่ผ่านมาความขัดแย้งเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับแต่เมื่อถึงจุดนี้แล้วเนี่ย

0: ในการหยุดยิงเราก็อยากให้การหยุดยิงมีความยั่งยืนนะครับแล้วก็อยากให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมองไปข้างหน้านะครับว่าเราที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กันยังไงบ้าง
1: ที่ประชุมจะมีการลงนามในร่างพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการรับติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่11รวมถึงการรับรองเอกสารสำคัญอีก4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือทางทะเลการรับมือสถานการณ์ในตะวันออกกลางภัยพิบัติและการเสริมพลังเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: จบข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะดิฉันธนสรอมัตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: หนึบหนับยังงี้ร้อนยังกับไฟเยอะ
2: เหงื่อเนอะยังงี้เนอะตัวไม่ไหวหรอก
3: ร้อนเหนียวเนอะลอง Protect Icy Cool เย็นสุดขั้วสบายตัวเต็ม Max แป้งเย็น Protect Icy Cool ลองเลย
4: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
5: ไม่ต้องเพราะโบใช้ Rejoice แชมพูคู่ครีมนวดช่วยฟื้นบำรุงให้ผมหอมนานนุ่มลื่นถึง48ชั่วโมงด้วย Rejoice 3 in 1
6: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสี

0: เกี่ยวกาดมันเป็นความดีฟเป็นดราม่าที่ดูไม่เข้าใครไม่ออกอ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่คิดว่าวันนึงจะเจอกับตัวเองค่อนข้างยากครับในตัวผมเองที่เป็นนักแสดงแล้วต้องเล่นบทพวกนี้คือมันใช้สมาธิสูงใช้จินตนาการสูงมากใช้พลังใช้พลังเยอะ
1: ผู้พระนางมาจุฑาวุธน้ำตาลพิจักขณาแท็กทีมสมานฉันท์เพชรกฤตยิ้มรับฟีดแบ็กสนุกๆกระแสดีเกินคาดหลังออนแอร์ไป4ตอนกับเคมีเคใจและเรื่องราวสุดป่วนที่ทำแฟนๆอินหนักก่อนสปอยความเข้มข้นมีมาไม่พักในรักได้หรือยังคะ
2: ก็ชื่นใจเน
3: า
2: ะ
3: ฟีดแบ็กมาถึงคนรอบตัวจริงๆแบบเอ้ยดูละครอยู่นะคลายเครียดดีฟีลกู๊ดสร้างรอยยิ้มให้เขาได
2: ้เอ้ยดีใจที่ได้เป็นแรงบันดาลใจให้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหลายๆคน
4: อย่างในพาร์ทของกั๊กเนี่ยแม่ยายกับลูกสะใภ้อ่ะว่าหลายๆคนน่าจะตรงกับในส่วนเนี้ยเยอะ
3: แล้วลุ้นกันต่อไปว่าทีจะแสดงออกยังไงกับกมุกจะใช้อำนาจหน้าที่ในการงานในทางที่ผิดมากแค่ไหนเพื่อความรัก
2: ดีทั้งช่วงดวงตกและดวงกำลังจะมาว่าอยู่ดีๆแม่เขาก็มาลุมเราพระเอกเขาก็ต้องขี่ม้าขาวมาช่วย
4: มันจะมีความรักเข้ามาแล้วส่วนเราเนี่ยกักตลอด

0: ียวกันแต่เป็นระหว่างบุคคลก่อนค่ะท่าน
1: คุณทานหน้าแดงแล้วอะค่ะ
2: โอ้ก็พวกคุณเล่นหาผมมาสักขนาดนี้เอางี้แล้วกันครับผมขอเรียนว่าผมกับคุณฟ้าใสเนี่ยเราเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันครับ
1: ใช่หรอใช่หรอคะใช่หรือเปล่า
2: ผมยอมรับก็ได้ครับว่าผมชื่นชมคุณฟ้าใสครับและก็อยากร่วมงานกับเธออีกครับตอนนี้นี่ก็มีโครงการที่กำลังพิจารณากันอยู่ครับส่วนเรื่องอื่นคงต้องใช้เวลาในการตอบคำถามนะครับ
0: พูดแบบนี้แสดงว่าไม่ปฏิเสธเรื่องทองแผ่นเดียวกันใช่ไหมคะท่าน
2: อย่าเพิ่งพูดขนาดนั้นเลยครับตอนนี้ผมยังไม่ทราบเลยครับว่าคุณฟ้าใสเนี่ยยังอยากร่วมงานกับผมอีกหรือเปล่าเอาเป็นว่าผมขอฝากไอ้บอยกันนะครับว่าอยากให้เราร่วมงานกันอีกนะครับ

0: งานจะเริ่มแล้วคุณมหาสมุทรยังไม่มาอีกหรอ
1: คุณสมุทรเขาติดงานอ่ะกำลังจะมาเธอมีอะไรหรออ
0: ๋อพอดีเห็นสตาฟเขาคุยกันเครียดเชียวว่าแฟนเธออาจจะไม่มาอาจจะต้องให้คู่เราอ่ะขึ้นเป็นคู่สุดท้ายแทนเราก็ไม่ได้เตรียมตัวมาซะด้วยสิเป็นห่วงน่ะเลยแวะมาดู

0: ขาให้มาอยู่เคียงข้างเมในงานอันทรงเกียรติแห่งนี้แทนค่ะ
1: หวานมากหวานมากเรียกร้องกันนี
0: ่ใช่ค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี
3: ไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าคุณสมุทรเนี่ยจะเซอร์ไพรส์อะไรเวอร์นี้เซ็กซี่กว่าที่คิดนะเนี่ย
0: ก็ไม่ใช่เขาสิ
3: อ้าวไม่ใช่คุณสมุทรหรอแล้วใครส่งมาให้อ่ะด้วยความเคารพวีคุณวายุเหรอแล้วเขารู้ได้ไงอ่ะว่าเราต้องการความช่วยเหลือแล้วนี่แกเอานาฬิกามาใส่ตั้งแต่เมื่อไหร่

0: านาฬิกาผู้ชายอยู่นี่แล้วเรือนนี้ล่ะเฮ้ยของจริงหรือของปลอมอ่ะว้ายของจริงเธอเขามีนาฬิการุ่นลิมิเต็ดรุ่นนี้ด้วยหรอ
1: โ
0: หลูกมาเฟียไฮคลาสเบอร์นี้เลยไม่อยากจะเชื่อแต่เขาก็รู้นี่ว่าเธอมีคนสมุดอยู่แล้วอ่ะต้องทุ่มอะไรเบอร์นี้เลยหรอเขาต้องการอะไรกันแน่อ่ะ

0: วัสดีค่ะคุณวายุ
1: นี่ฉันต้องขอบคุณผู้มีพระคุณยังไงคะเนี่ยที่ช่วยฉันขนาดเนี้ย
0: ฉันรู้ค่ะว่าคุณช่วยฉันอย่างบริสุทธิ์ใจแต่ก็ต้องให้ฉันตอบแทนบ้างนะคะ

0: ั้นล่ะคะฉันจะคิดดูนะคะ
1: เขาชวนเธอไปกินข้าวหรอหรือว่ามากกว่ากินข้าว

0: วายุจะมาเป็นคู่แข่งคุณทาเหรอคะเนี่ย
1: รับสิครับคุณทาฝากมาให้
2: พี่หลังก็รีบบอกดิ

0: ขอบคุณครับที่มาเยี่ยมผมวันก่อนผมรู้สึกดีขึ้นมากเพราะคุณเลยนะครับ
1: เว้ยคนป่วยส่งดอกไม้ให้คนไม่ป่วยทำไมคะเนี่ยเว้ย
2: คงอยากมาขอโทษเรื่องข่าววันก่อนนะคะ
1: แต่ทำแบบนี้จะเป็นข่าวมากกว่าเดิมนะคะ
2: คุณทำอย่างนี้ได้ไงเสียมารยาทนะคุณ
3: ถ้าพี่ชายคุณรู้เรื่องเนี่ยคำขอโทษเป็นช่อดอกไม้สัก10 คันรถคงไม่พอหรอก

0: ไอ้เมยไอ้เมยเป็นไงบ้างลูกเอ็งเข้ามาทำอะไรที่นี่เอ็งก็รู้ดิว่าที่นี่มันมีแต่ขี้ยาอยู่ทั้งนั้นเลย
1: จะให้มันข่มขืนให้ได้ตายแบบนี้แม
0: ่ไอ้ไอ้ลูกไม่รักดิเอ็งจะประชดแม่ทำไมฮะผู้ชายคนนั้นมันเป็นใครเอ็งก็ไม่บอกแม่เอ็งจะให้แม่ทำยังไงเมยเอ็งให้แม่ทำยังไง
1: แม่จะทำอะไรต้องทำอะไรทั้งนั้นแหละเดี๋ยวเมยไปตามทางของแม่เองไม่จัดการของแม่เองได
0: ้กูไม่ยอมผู้ชายคนนั้นน่ะมันรับผิดชอบมึงไม่ได้กูไม่ยอม
1: ไม่ได้ไม่ได้อ่ะมันมาอ่ะแม่
2: แม่ใจเย็นก่อน
3: คุณพ่อทำใจเย็นก่อน
0: ทำอะไรของกู
3: เดี๋ยวเราค่อยพาคุณแม่ไปหาหมอแล้วก็ค่อยคุยกันนะคะคุณพ่อใจเย็นค่ะ

0: สนับสนุนโดยคโนอร่อยชัวรสหมู
1: ผู้กองจะกลับมาสืบเรื่องบ้านใจอารีเหรอครับ
2: ผมมีข้อมูลอยากจะสอบถามเพิ่มเติมครับ
3: คุณลองนึกดูดีๆนะครับว่าคุณไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยจริงๆหรือว่าคุณได้ยิน
4: อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทอลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สระก็เย็นสุดขั้ว
5: คำแนะนำจากกรมอนามัย
6: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
7: เด็กบีบนิดเดียวได้
8: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
9: เพื่อฟูออไลน์ที่เพียงพอ

0: บ่อยๆทุกคนคิดถึงเน
1: า
0: ะ
1: คุ้มค่ามาก4ชั่วโมงจุกๆ
2: เป็นอะไรใหม่ๆพี่หลิงออมาเพิ่งเคยจัด
3: โดยรวมก็ให้งานดีมากๆ
4: เกินคาดพี่หนุ่มกันชัยก็ทำหน้าที่ได้ดีมาก
5: Chinese fans love you ผมว่าอันนี
6: ้สนับสนุนโดย
7: โค้งสุดท้ายซีซั่น1 9เรื่องคัดพิเศษห้ามพลาดขยายโลกซีรีส์แนวตั้งมาไว้บนจอทีวีช่อง3กับตั้งติดจอทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 5:40 นรับชมบนหน้าจอทีวีถึง15พฤษภาคมนี้เท่านั้นและเต็มอิ่มกว่าที่3 Plus กับเวอร์ชั่นจัดเต็มดีเทลแน่นดูจบครบเรื่องได้ทันทีไม่ต้องรอข้ามวันได้ที่3 Plus

0: ขอให้คุณแม่กับพี่ชายคุณไม่ให้เวลาเธอหน่อยนะคะอย่าเพิ่งกดดันเธอแล้วเดี๋ยวฉันจะลองหาวิธีคุยให้คุณไม่ไปรักษาตัวนะคะแล้วก็จะไม่ทำอะไรที่มันเสี่ยงอันตรายอีก
1: ฉันขอบคุณคุณมากเลยนะคะพี่พาเจ้าเมื่อยไปหาหมอแล้วก็ออกค่ายาให้มันด้วยฉันขอบคุณมันมากจริงๆนะคะ
0: ไม่เป็นไรเลยค่ะมันเป็นหน้าที่ของมูลนิธิเราอยู่แล้ว
1: ยังไงอ่ะฉันรบกวนให้คุณช่วยคุยกับมันทีนะยังไงฝากด้วยนะคะ
0: ได้ค่ะคุณป้าไปพักก่อนนะคะ
1: ขอบคุณมากนะคะ
0: คุณเดี๋ยวฉันขอไปคุยกับคุณแม่คนเดียวนะ
2: ครับ
0: คุณแม่คะ
3: แค่นี้ก่อนนะพี่

0: ให้ฉันช่วยคุณนะคะฉันอยากรับฟังปัญหาของคุณจริงๆแต่ถ้าคุณยังไม่สบายใจที่จะเล่าตอนนี้คุณมีอะไรที่จะให้ฉันช่วยคุณก็บอกได้เลยนะคะ
1: ลูกคุณหนูยังคุณอ่ะนะจะไปเข้าใจอะไร
0: ตอนเด็กฉันเคยโดนคนขับรถลักพาตัวเขาพยายามที่จะตัดมือฉันเ

0: แต่พอผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้มันก็มีอยู่สองอย่างที่ฉันอยากขอบคุณคือขอบคุณคนที่ช่วยเหลือฉันแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่ยอมรับความช่วยเหลือฉันถึงได้มีทุกวันนี้ค่ะ
1: แม่ต้องเกลียดฉันแล้วแน่ๆเลยฉันทำให้แม่เสียใจเขาต้องผิดหวังในตัวฉันมากๆฉันจะตกนรกไหมอะคุณ

0: พูดอะไรนะคุณช่วยคุณแม่คุณได้นะ
1: คุณเลยมากล่อมฉันให้ฉันไปบอกแม่เรื่องพ่อของเด็กในท้องนี่ใช่ไหม
2: เปล่าค่ะวิธีที่จะช่วยคนที่เรารักคือเราแล้วก็เป็นห่วงตัวเองให้ดีก่อนถ้าทำเพื่อตัวเองดีแล้วคนที่เรารักก็จะดีขึ้นเหมือนกันค่อยๆคิดนะคะว่ามีอะไรจะให้ช่วยบ้าง
3: โมนี่เด็กกระตวงแข็งจริงเลยนะคะขนาดโดนอัดอย่างนั้นก็ยังรอดอ่ะ
4: ถึงจะตรวจแล้วไม่เจอความผิดปกติแต่ว่ายังไงคุณหมอก็บอกว่าต้องรอดูอาการก่อนครับคุณแม่ของคุณเมย์เนี่ยบอกว่าคุณเมย์สนิทกับรุ่นพี่ที่โรงงานคนหนึ่งแต่เห็นว่ามีลูกมีเมียแล้วคงจะสงสัยว่าคนนั้นเป็นพ่อของเด็ก
5: ฟ้าใสได้ยินคุณเมย์คุยโทรศัพท์กับใครบางคนด้วยค่ะ
3: นี่

0: ันนึกไม่ออกจริงๆค่ะว่าทำไมฉันถึงตื่นขึ้นมาตอนนั้น
1: น่ะคือผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ถามพอดีผมเห็นว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้สอบถามข้อมูลในส่วนนี้ผมเลยอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคุณลองนึกดูดีๆนะครับว่าคุณไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยจริงๆหรือว่าคุณได้ยินแต่พอเสียงปืนเลยทำให้คุณละเลยมัน
0: ฉันไม่ได้ยินจริงๆค่ะแล้วก็นึกไม่ออกด้วยว่าทำไมถึงตื่นขึ้นมาตอนนั้นคงหิวน้ำมั้งคะคุณจะถามฉันอีกกี่ทีฉันก็มีคำตอบให้คุณแค่นี้ล่ะค่ะฉันไม่มีคำตอบให้คุณแล้วอ่ะเชิญคุณกลับไปเถอะค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ

0: ฉันเอมิกานะคะลูกสาวคุณประกาศนะคะคือมีการลื้อคดีขึ้นมาอีกครั้งเหรอคะ
1: ทำไมผู้กองอนาวินถึงไปตามหาลูกสาวเพื่อนบ้านที่ถูกลุกหลงคดีบ้านใจอาลีอ่ะทำไมไม่ตามสืบเรื่องแบ็คด็อกต
2: ่อให้ผมตามต่อไหมครับ
1: ตามสิแต่ว่าเปลี่ยนคนด้วยนะเดี๋ยวฝ่ายนั้นสงสัยเอา
2: ครับ
1: ข้าเหนื่อย
2: แค่นี้เองครับคุณหนูไม่เป็นไรหรอกครับ
1: ไม่ได้ตามตำรวจหน่วยพิเศษนะงานนี้เสี่ยงจะตาย
2: ครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับ
1: ผู้กองนาวินจะมาไม้ไหนกันแน
3: ่ผู้กองครับซอยข้างๆน่ะมีร้านเปิดใหม่ครับผมได้ยินมาว่าเด็กเสิร์ฟร้านนั้นเจ็บว้าวมากๆเลยนะครับกองครับผมก็เลยอยากจะถามผู้กองว่าสนใจจะไปเลี้ยงพวกเราที่ร้านนั้นไหมครับ
4: จ่าไปก่อนเลยผมไม่มีเวลาหรอกนั่งทำงานยังไม่เสร็จเลย
3: อุ้ยพี่อ้าว
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค
3: ่
5: ะ
3: อ๋อผมเข้าใจแล้วครับผมนึกออกแล้วว่าทำไมผู้กองถึงไม่มีเวลาให้กับพวกเรา
6: อาจารย์
3: คะ
6: ไม่ใช่แบบนั้นคือจ่าคือผมกับคุณพระภัยไม่ได้มีอะไรแบบนั้นนะ
5: แหมรีบปฏิเสธแบบเนี้ยฉันก็เสียเซลล์หมดสิคะ
6: อย่าเข้าใจผิดครับคือไม่ใช่แบบนั้นนะไม่ผมไม่ได้หมายความว่าคุณดูไม่ดีนะแต่คือตัวผมเนี่ย
3: ผู้กองครับใจเย็นๆก่อนครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกผมออกไปก่อนดีกว่านะครับจะได้ไม่อยู่เป็นกขคนะครับ

0: อบวิชาชีพและติดคุกเท่านั้น
1: มึงดูไว้นะ
0: จุดตบแม่กูหรอก
2: มึงกลับไปเดี๋ยวนี้เลย
3: พ
2: ่
3: อ
2: ไป
3: คุณพ่อ
2: มึงฆ่าแม่กูใช่ปะ
4: มนมีนาเป็นต้นเหตุที่ทำให้แม่มึงตายไง
5: ในเมื่อมึงผิดสัญญามึงก็ต้องตาย
3: มันจะไปทั่วคุณยายค
5: ุ
3: ณย
5: ายอันตรายมีนา
6: สายรักสายเลือดจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ถือความไว้ใจไปก่อนเลยล้วงทุกอย่างออกมาจากไทกะให้หมดแล้วค่อยจัดการ
9: ถ้าคุณอยากรู้ความในใจระยะของเรามันไกลเกินไป
10: แต่ระยะของเราก็ไม่ควรไกลขนาดนี
11: ้ผมจะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณครับ
10: แล้วถ้ามันมากกว่าเพื่อนล่ะคะ
12: ถึงคุณบอกว่าไม่นั่นก็จะทำให้มันใช
13: ่มันเกลียดมันกับคุณไทกะมันก็อ่อย
14: ต่อไปนี้ชีวิตของรินเป็นของคุณ
15: ผมจะฆ่าสมาชิกพวกมันทีละคนจนกว่าจะไปถึงหัวหน้าใหญ
6: ่พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกาเริ่ม15 พฤษภาคม
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไวเก๋าระภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
17: Plus Speed ให้สุดด้วย Wi-Fi 7ขยายช่องสัญญาณความเร็วให้พร้อม Fast กันทั้งบ้านจะช็อปกี่ชิ้นหรือ กี่คิว Plus Speed ให้สุดแรงทะลุแบบ Super Fast Plus 7 Plus Pro สุดคุ้มกับ Smart Soundbar ถึง31 พฤษภาคมนี้สมัครเลย
18: ก่อนคุณเป็นผู้ร้ายคือตัวฉันเองไม่ใช่ใคร
19: I Herb You Sugar Free ชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร4ชนิด
3: สนุกไหมครับตกลงที่คุณมาเนี่ยมีธุระอะไรไม่ทราบ
12: อ๋อพอดีว่าฉันผ่านมาแถวนี้อะค่ะก็เลยแวะเอาส่วนลดมาให้คุณส่วนลดโปรแกรมตรวจสุขภาพน้องหมา15 รายการฉันพูดเลยนะว่าคุณอะหาถูกกว่านี้ไม่ได้แล้วถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยไปสืบดูเลยก็ได้นะที่อื่นอย่างต่ำ 4,000 บาทแล้วยิ่งน้องหมาของคุณนะโกลเด้นอายุ5ปีขึ้นไปฉันพูดเลยว่าราคาเนี่ยสบายกระเป๋าสุดๆแล้วนี่แถมคุณยังไม่ต้องไปอยู่รอรับด้วยนะเพราะว่าโรงพยาบาลของเรามีบริการรับส่งน้องหมาฟรีถึงบ้านสะดวกปลอดภัยมีตรงไหนไม่โอเหรอคะ
3: โอเคผมโอเคแต่ว่าผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าหมาของผมเป็นโกลเด้นอายุเกิน5ปี
12: ค่ะคือ
3: ว่าคุณรู้ได้ไงผมถามว่าคุณรู้ได้ไงคุณทำอะไรอ่ะทำอะไรจัดได้อ่ะผมบอกนี่
12: ขนของลูกคุณฉันสังเกตเห็นมาตั้งหลายครั้งแล้วเห็นปุ๊บก็รู้ปั๊บขนสีเรียบไม่มีลายกันน้ำได้ดีขนของโกลเด้นรีทรีเวอร์บริเวณขาโคนขาใต้ท้องแล้วก็หางเนี่ยจะพริ้วไหวเหมือนกับขนนกฉันว่านะนี่จะต้องเป็นขนขาตอนที่ลูกของคุณใช้สองขาปีนสะโพกคุณแน่นอน
3: รู้ได้ไง
12: เพราะว่าฉันเก่งไงล่ะคุณคิดดูแล้วกันนะขนาดฉันเห็นแค่ขนเนี่ยยังบอกได้ขนาดนี้เลยถ้าสมมติว่าคุณเอาน้องหมามาตรวจที่ฉันเนี่ยฉันจะรู้ลึกขนาดไหน ไม่ตรวจไม่ว่าอย่ามาเสียดายทีหลังแล้วกัน

0: คุณคิดไหมคะว่าฉันจะมา
1: คุณเคยเล่นการพนันหรือเปล่า
0: ใครๆก็ต้องเคยเล่นไหมคะ
1: มันก็เหมือนกับการเล่นพนันแหละครับผมคิดถึงความเป็นไปได้ทุกอย่าง
0: รวมทั้งเรื่องนาฬิการุ่นดิมิติดนั้นด้วยไหมคะใครๆก็รู้ว่างานเปิดตัวนาฬิกาวันนั้นเนี่ยนอกจากเจ้าของแบรนด์ก็มีแค่แขก VIP ไม่กี่คนที่จะได้ใส่นาฬิการุ่นนั้นมาร่วมงาน
1: อะไรก็เป็นไปได้ครับคุณไม่ต้องสนหรอกว่าผมได้มันมายังไงเมื่อแต่วันนั้นคุณสวยมากเลยนะสวยเหมือนดาราคนโปรดของผมคนหนึ่งเอ็มม่าสโตน
2: ดูเป็นสิบรอบแล้วยังอินอยู่อีกเหรอ
0: ก็เอ็มม่าสโตนเลิศอ่ะดูกี่รอบนะก็ยังอินอยู่เลย

0: บริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทยไทยประกันชีวิต
1: ฉันอยู่ที่นี่ตรงนี้กับคุณ
2: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
3: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
2: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
3: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
5: ใหม่มาม่าโอเครสต้มยำกุ้งน้ำข้นรสนี้แหละที่อิงรอ
6: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไมโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ
7: ์ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกกิจกรรมไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วย Power Factor พลังช่วยขจัดรังแคที่ดีที่สุดจากเคลียร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงแชมพูขจัดรังแคสำหรับผู้ชายยอดขายอันดับ1
8: จะพาไปทัวร์ต่างจังหวัดทั้งที่กินที่เที่ยวแบบจัดเต็มเลยจ้า
9: แล้วเดี๋ยวจะต่อด้วยติ่มซำสับปะรดทุเรียนแล้วก็เล่นน้ำตกไคลอง
10: เออเที่ยวเสร็จก็ยังไงคะซื้อของฝากที่นี่ละค่ะมีทุเรียนทอดขนุนทอดเยอะแยะไปหมดเลย
9: ว
10: ัน
9: นั้น5โลเลยนะ
11: 5
9: โ
11: ลวางก่อนนะ
12: วางก่อนดิ
13: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วสุกนี้8นาฬิกา25นาที
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: แกฉันว่าอุดเปลี่ยนไปเขาดูไม่ค่อยสนใจฉันเหมือนเมื่อก่อนอะ
16: แต่ฉันว่าคู่แกเนี่ยน่าจะกำลังถึงจุดอิ่มตัววะ
15: จุดอิ่มตัว
17: ฝันอุดขอโทษค่ะ
15: ฝันเคยบอกอุดแล้วใช่ไหมว่าคำขอโทษอย่าใช้พร่ำเพื
18: ่อถ้าจะเป็นแบบนี้จะต่างคนต่างอยู่ไปเลยดีกว่า
19: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุก20นาฬิกา30นาที
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: ฉากที่ยากที่สุดคือเลิฟซีนนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เลิฟซีนยาวที่สุดที่เคยถ่ายมา
15: ค่ะ
20: ก็
21: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
22: ไม่รู้เรื่อง
23: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
5: มาม่าโอเครสต้มยำกุ้งน้ำข้นรสนี้แหละที่อิงรอ
24: หิวเวอร
25: ์ต้องเจอนี่
26: เจ้าสัวข้าวตันหน้าล้นโอเวอร์โหลดใหม่และหมูหยองล้นแล้วล้นอีกพร้อมเลย
27: หอมแรงฉุนไป
28: หอมละมุน
27: ดีกว่าอยากหอมละมุนซักเรโอโมพลัสใหม่มีดูโอบูสให้ผ้าสะอาดหอมละมุนสีสัปดาห์หอม
28: ละมุนละมุน
27: โอโมพลัสกลิ่นใหม่
29: ก่อนคุณเป็นผู้ร้ายคือตัวฉันเองไม่ใช่ใคร
0: สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล

0: ฮัลโหลโอเคงั้นอีก2ชั่วโมงเจอกัน
1: งานด่วนเหรอคะถ้างั้นเรากลับกันไหมคะ

0: มนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านความคืบหน้าคดีที่โทนบางแคเซียนพระชื่อดังถูกกล่าวหาในคดีช่อโกง
1: ทุกเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
2: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
1: ทุกเขาไฟลาวา
2: Formos Omega Smart Super Go
3: แม็กสุดคุ้มเพียงชุดละ99 บาทชุดซามูไรเบอร์เกอร์ชุดแม็กเฟชชุดไก่ทอดแม็กชุดข้าวไก่ทอดแม็กซอสกระเพราอร่อยคุ้มแบบนี้มีแต่ที่แม็ก
4: สนับสนุนโดย
5: ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวตราไร่ทิพย์
6: ทำไมจริงด้วยไปขอถ่ายรูปกัน

0: น้องเมย์อะไรของมึงผัวเมียเขาจูบปากกันมึงจะเข้าไปขอไหมลายเซ็นอ่ะ
1: อ้าวกูจะไปรู้เหรออีกัสกูก็ไม่ได้ใส่ตายาวนะจะเห็นไงกูเห็นโครงๆก็นึกว่าน้องเมย
2: ์ไม่ใส่ตายาวแล้วสนแหน่พูดทำไม
1: อัน
2: น
1: ี้กูไม่รู
2: ้แก
1: ว่ามึงสิแก
2: มาทางนี้ค่ะ
3: ปลอดภัยแล้วผมขอโทษที่ทำให้คุณตกใจนะแต่ผมไม่อยากให้คุณเดือดร้อน
4: ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
3: เราไปกันเถอะเดี๋ยวใครจะเห็นครับ

0: ี่โชคเขาจะพาฉันไปอยู่ต่างจังหวัดด้วยกันค่ะ
1: คุณแม่คะ
0: ฉันรู้ค่ะว่าคุณคงไม่สบายใจเท่าไหร่ที่ฉันมาบอกคุณแบบนี้เขาจะดูแลฉันค่ะเราสองคนตัดสินใจดีแล้วที่ฉันมาเนี่ยค่ะเพราะฉันอยากจะมาบอกคุณว่าคุณทำให้ฉันคิดได้ว่าแทนที่ฉันจะจมอยู่กับความทุกข์อย่างน้อยฉันก็ควรลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองไม่แน่นะคะ

0: ผมขอลัดคิวหน่อยแล้วกัน
1: ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะฉันรอได้
0: พี่อยากให้น้องเนี่ยไปทำงานที่พัก
2: แล้วที่มูลนิธิอะคะ
0: ช่วงนี้ก็ให้หยงเนี่ยเขาบริหารมูลนิธิไปก่อน
2: ถ้าพี่กลัวว่าฟ้าใสจะไปร่วมงานกับคุณทานไม่ต้องกังวลนะคะฟ้าใสไม่ไปร่วมงานกับเขาก็ได้แต่ฟ้าใสขอทำงานที่มูลนิธิต่อชัดนะคะฟ้าใสขอคุยกับคุณไม่ต่อ

0: นี่ผมกำลังคุยเรื่องสำคัญกับน้องผมอยู่
1: จะให้มูลนิธิเราเป็นตัวกลางช่วยติดต่อแล้วก็ส่งข่าวไว้ทางบ้านคนเหรอคะ
2: ค่ะคือคุยผ่านคนกลางน่าจะง่ายกว่าอีกอย่างตอนนี้แม่ก็ยังโกรธมากอยู่อะค่ะทำแบบนี้น่าจะทำร้ายจิตใจกันได้น้อยกว่าค่ะ
1: ได้สิคะ
2: ส่วนที่อยู่ใหม่เดี๋ยวฉันจะแจ้งให้คุณทราบนะคะแต่ขอร้องว่าอย่าเพิ่งบอกใครแม้แต่แม่ฉันคือถ้าแม่รู้อะค่ะพี่ก็ต้องรู้เดี๋ยวฉันต้องไปแล้วนะคะ
1: งั้นก็ฉันขอให้คุณทั้งสองคนโชคดีนะคะถ้ามีอะไรก็ติดต่อฉันไม่ได้เสมอนะคะ
2: ค่ะ
1: มีอะไรหรือเปล่าคะ
2: ระวังรักษาตัวดีๆนะคะ
1: ตั้งแต่พรุ่งนี้ฉันจะไปทำงานที่พักนะ

0: ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
1: คุณ
2: ออกนอกกรุงเทพมาไกลขนาดนี้เลยเหรอ
3: คุณจะพาฉันไปไหนเนี่ยอยากลองแข่งกับตัวสำรองดูปะล่ะโอ้คุณสวยมากเลยอ่ะ
4: กูบอกให้พวกมึงเนี่ยป้องกันมันคุ้มครอง
5: ไปหาหมอที่ปิดความลับได้แล้วก็มารักษามันให้หาย
6: คุณจะตามหาตัวแบล็คด็อกให้ผมได้หรือเปล่า
7: ระหว่างที่พี่ผ่าตัดอองคินเนี่ยผมจะแฮ็กเอาคลิปนี้ให้พวกมันดูแทนเท่ากับว่าพี่มีเวลาผ่าตัดเท่ากับเวลาในคลิปนี้แล้วกล้องก็จะตัดเท่าเดียวทำยังไงพี่ก็ต้องทำให้เสร็จก่อนที่วิดีโอจะจบนะพี
8: ่เหลือแค่ไม่กี่สิบวิไม่ทันแน่ๆอ่ะพอวิดีโอจบพวกมันจับได้แน่
0: ๆสนับสนุนโดย Ford Ranger
9: นี่คุณวายุ
10: แถมคุณยังไม่ต้องอยู่รอด้วยนะเพราะว่าถ้าตรวจเสร็จแล้วเนี่ยอ๋อขอโทษค่ะ
11: เรากลับกันเถอะ
12: เรากลับกันเถอะ

0: คุณนะคะ
1: แค่นี้ไม่น่าพอมันต้องมากกว่านั้น
2: จัดให้ตามที่ขอ
3: เขาดูไม่ค่อยสนใจฉันเหมือนเมื่อก่อนอะอะไรที่เคยทำให้ก็ลืมมั่งจำไม่ได้มั่ง
4: ขอโทษค่ะ
3: ถ้าจะเป็นแบบนี้ก็ต่างคนต่างอยู่ไปเลยดีกว่า
5: หมายความว่าไงต่างคนต่างอยู
3: ่ก็เลิกกันไปเลยไง
6: ฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนพรุ่งนี้20 นาฬิกา 30 นาที
7: ดูทีวีกด 33ดูออนไลน์ที่3 plus

การขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพร้อมตั้งประเด็นคำถามถึงผลกระทบความเสี่ยงและความคุ้มค่าของโครงการแลนด์บริดจ์พรรคประชาชนมีมติเตรียมยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีย้ำหลังประชุม3 ฝ่ายไทยกัมพูชาฟิลิปปินส์มุ่งสร้างสันติภาพระหว่าง2 ประเทศชี้หากบรรลุข้อตกลงยอมรับได้พร้อมเดินหน้าฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตต่อไปโทนบางแคเดินทางไปแสดงตัวต่อหน้าพนักงานสอบสวนพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหลังมีข่าวลือจะโดนออกหมายจับในคดีฉ้อโกง

0: สวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับ3มิติพฤหัสบดีที่7พฤษภาคมนะครับ3มิติยังเกาะติดความคืบหน้าคดียิงนายกมลศักดิ์ลีวาเมาะสสนราธิวาสพรรคประชาชาตินะครับวันนี้ก็ส่งทนายความเข้าไปยื่นหนังสือร้องเรียนถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อขอความเป็นธรรมเพราะว่าตำรวจในพื้นที่ย้ำว่าจับผู้ต้องหาได้ครบถ้วนแล้วทั้งที่ยังไม่ได้คนบงการนะครับนายกิจจาอาลีอิชฮอทนายความของนายกมลศักดิ์ลีวาเมาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชาติได้ยื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับนายกมลศักดิ์และพวกโดยระบุว่าในฐานะผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหายคือนายกมลศักดิ์และบุคคลที่ถูกลอบยิงอีก2คนซึ่งได้มาร้องเรียนกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสืบเนื่องจากมีการร้องเรียนกับพนักงานสอบสวนในพื้นที่2ครั้งคิดว่ายังมีคนบงการอยู่หรือผู้บงการอีกหลายคนที่เกี่ยวข้องกับคดีแต่พนักงานสอบสวนก็แถลงข่าวในลักษณะที่เหมือนกับได้ตัวผู้ต้องหาครบถ้วนแล้วจึงต้องมาร้องขอความเป็นธรรมครับ
1: ผมจะยกตัวอย่างนะฮะชุดแรกที่โดนจับไป5คนนะครับพนักงานสอบสวนก็ไม่ดำเนินก็จะไม่ตั้งข้อกล่าวหาหรือไม่เรียกผู้ต้องหา2คนสุดท้ายเนี่ยนะครับมากล่าวหานะครับจนนายกมลศักดิ์เนี่ยนะฮะก็ต้องไปกล่าวหาต้องไปแจ้งความกล่าวหาว่าให้เอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้อง2คนสุดท้ายด้วยนะครับสุดท้ายก็พนักงานสอบสวนก็แทนที่ว่าจะมีหมายจับกลับไปมีหมายเรียกนะครับแล้วสุดท้ายก็แจ้งข้อหาว่าเป็นผู้สนับสนุนนะฮะและก็คิดว่าสำนวนนี้นะฮะยังไม่จบเพียงนี้งานนี้คดีนี้ต้องมีตัวการนะครับแต่เนื่องจากว่าเนื้อยังไม่ได้ตัวการแต่ทางเจ้าหน้าที่ในท้องที่เนี่ยนะฮะพนักงานคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าได้ตัวผู้กระทำความผิดครบถ้วนแล้วนะครับ
0: ในฐานะที่เป็นทนายความก็เลยมาร้องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเพราะว่ามีประเด็นหลายประเด็นที่เป็นที่สำคัญของคดีเมื่อตกเป็นผู้ต้องหาแล้วไม่ได้หมายความว่าศาลพิพากษาลงโทษต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนหนักแน่นเพียงพอที่ศาลจะพิพากษาว่ากระทำผิดอย่างไรทนายความก็มาร้องขอให้กำกับการควบคุมการทำงานของพนักงานสอบสวนเร่งรัดการดำเนินคดีเช่นข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดการพูดคุยในแอปพลิเคชันทั้งหมดข้อมูลส่วนนี้จะมีการสนทนาว่ามีอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งเมื่อสอบถามกับพนักงานสอบสวนก็ทราบ

0: และไม่เคยขาดจ่ายไม่มีเช็คเด้งรวมถึงรถเบนลี่2คันที่ซื้อต่อมาก็จ่ายเงินไปครบหมดแล้วกรณียอดเงินกู้180ล้านเขานำพระเครื่องไปค้ำประกันจริงแต่คนที่ตีราคาไม่ใช่เขาเป็นนายอนบล้วนพรคนที่เคยแนะนำให้เขารู้จักกับมาดามเก่งเป็นคนตีราคาทั้งหมดวันนั้นโทนเป็นเพียงคนรับสภาพหนี
1: ้เป็นหนี้ครับเป็นหนี้แน่นอนครับมีคืออย่างนี้เป็นหนี้ที่มีสัญญาทุกอย่างตามที่ผมได้แจ้งไปก่อนหน้านี้แล้วเป็นหนี้ที่มีสัญญาครอบคลุมแล้วก็เราก็ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่ได้ผิดเงื่อนไข
2: ยอดตัวเลขเนี่ยมีประมาณ800กว่าล้านแต่ตอนนี้ทางคุณโทนเนี่ยได้ชำระหนี้ไปกว่า500กว่าล้านแล้วนี่ถึงเจตนาของคุณโทนว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่ฉ้อโกงเรามีเจตนาที่จะชำระหนี้แต่เมื่อมันมีหนังสือรับสภาพหนี้แล้วต้องการรับชำระหนี้เร็วทางเขามีหน้าที่ที่จะประกอบธุรกิจอ่ะเพื่อจะไปชำระหนี้ต่อไปถ้ารอไปตามสัญญาก็มีการผ่อนและการจ่ายตอนเนี้ยก็จ่ายไปถึงปี70แล้ว
1: ผมจ่ายล่วงหน้าไปนะครับผมจ่ายล่วงหน้า
2: ไม่ได้จ่ายถึงวันนี้นะจ่ายล่วงหน้าไปถึงปี70แล้ว
1: ก่อนหน้านี้ถามว่ามีเช็คเด้งเนี่ยนะครับคือเราขอเลื่อนปั๊บเนี่ยเราก็จะหลังจากนั้นเราก็จะมีการชำระให้จบสิ้นมันถึงเป็นที่มาของการทำสัญญารับสภาพหนี้ครับ
0: ด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าคดีที่มาดามเก่งโดนเซียนพระหลายคนร่วมกันช่อโกงเงินขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างเพราะบางส่วนก็มีการชดใช้และยกเลิกไปแล้วจึงยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้แต่ว่าตำรวจมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ความผิดได้แน่นอนส่วนกรณีของโทนบางแคยังไม่ได้ถูกแจ้งความหรือดำเนินคดีต้องสืบสวนก่อนว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจริงหรือไม่ผู้กระทำความผิดมีใครบ้างและจะมีผู้ต้องหามากกว่า9คนหรือไม่ก็ยังไม่สามารถตอบได้แต่ว่าเตรียมเรียกบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างมาให้ปากคำทั้งหมดถามว่ากลุ่มผู้ถูกกล่าวหามีพฤติกรรมลักษณะทำผิดซ้ำๆเช่นข้อหาช่อโกงเป็นปกติธุระช่อโกงบ่อยๆตำรวจบก.ปปป.ก็จะพิจารณาความผิดมูลฐานเกี่ยวกับเรื่องการฟอกเงินเพื่ออายัดทรัพย์ต่อไปนะครับพักสักครู่ช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวโครงการแลนด์บริดจ์นะครับมีวงเสวนาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมีผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเชิงลึกมาให้รายละเอียดนะครับโครงการนี้จะเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่คุ้มทุนหรือไม่อย่างไร
3: น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยจากสสส.

0: การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่ Glucosana Advance สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วย Myo Inositol 3เท่า Glucosana Advance มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือก Glucosana Advance
1: สิ่งสกปรกและเชื้อโรคนอกบ้านทำให้ต้องระวังและใส่ใจเพราะสำหรับคนที่มีความหมายเราจะทำทุกสิ่งเพื่อปกป้องเขาเดตต่อช่วยฆ่าเชื้อโรคปกป้องทุกสิ่งที่รักด้วยเดตต่อ
2: ถ้าคุณฝันอยากขยายร้านจัดให้ค่ะเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนสินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงก้าวไปถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขา
3: สแกนเลย

0: กับสถานการณ์ปัจจุบันถ้าผลออกมาเป็นอย่างไรก็ค่อยตัดสินใจแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็มีข้อเสนอและเสียงสะท้อนผ่านเวทีเสวนาวิชาการจัดโดยสถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพร้อมตั้งประเด็นคำถามถึงผลกระทบความเสี่ยงและความคุ้มค่าติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสถาพรด่านคุณทศครับ
1: รัฐบาลส่งสัญญาณที่จะเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์นะครับแปลว่าก่อนหน้านี้ทางนายกรัฐมนตรีจะออกมาบอกว่าโครงการนี้ยังไม่ได้เริ่มแต่ก็อยู่ในขั้นตอนของการศึกษาความเป็นไปได้ต่างๆเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

0: การนี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับสินค้าไทยเป็นหลักก็เหมือนว่าคุณสร้างห้างสรรพสินค้า100ไร่สินค้าไทยจะใช้แค่20ไร่อีก80ไร่หวังว่าไอ้คนนี้จะมาเช่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคุยคุ้มไม่คุ้มเราต้องคุยไอ้ที่ไอ้80ไร่นี้นะครับตัวนี้เราความเสี่ยงต่ำครับเพราะสินค้าในประเทศเราเองอยู่ที่ว่าเรามีความสามารถพัฒนาพื้นที่ให้มีสินค้ามากพอไหมความเสี่ยงการลงทุนอยู่ที่ตัวนี้ครับเขาจะมาไหม
1: ศาสตราจารย์กิติคุณสุรชาติบำรุงสุขผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและภูมิรัฐศาสตร์ตั้งประเด็นความชัดเจนด้านยุทธศาสตร์ของแลนด์บริดจ์ช่วงหนึ่งได้หยิบยก

0: ค่าของแลนด์บริดจ์คือภาคอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมอะไรที่จะก่อให้เกิดรายได้
1: เราวางแลนด์บริดจ์เราวางตำแหน่งแห่งที่ของเขาไว้ตรงไหนแต่โจทย์สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมที่จะทำให้โครงการนี้เนี่ยเกิดความคุ้มค่าคืออะไรซึ่งที่ผ่านมาข้อมูลนี้เนี่ยไม่ถูกพูดถึงกันเยอะเพราะว่ารัฐเองก็ชูแต่เรื่องการขนส่ง
0: ขณะที่ศาสตราจารย์กิติคุณธนวัฒน์จารุพงศกุลผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวโยงกับผลกระทบทางทะเลและตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการศึกษาทั้ง EIA EHIA จากรายงานการสำรวจพบว่าพื้นที่ในโครงการเป็นแหล่งทางโบราณคดีเป็นแหล่งประมงโดยมองว่าไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญตั้งแต่อดีตมีความหลากหลายทางด้านทรัพยากร
2: เวลาเราคิดถึง blue economy เนาะก็จะนึกถึงแบบว่ากุ้งหอยปลูปลาอะไรนี้คืออยากจะให้อาจารย์ให้ความรู้พวกเราเพิ่มเติมนิดนึงว่ามันเป็นอะไรไปได้มากกว่ากุ้งหอยปลูปลาม
3: ันเป็นพื้นที่ที่ปัจจุบันเนี่ยคือพูดง่ายคือเราเริ่มตั้งแต่แผน1นะตั้งแต่00ได้ตั้งแต่แผนเศรษฐกิจอันแรกเนี่ยเราใช้เข้มข้นกับเรื่องของกรีนแต่บูเนี่ยคือ no man's land แล้วจริงพื้นที่ของเราเนี่ยพื้นที่ทะเลเนี่ยเรามากกว่าพื้นที่ในแผ่นดินอีกแล้วจริงๆทรัพยากรเนี่ยมันมีความหลากหลายมหาศาลแล้วเราเนี่ยแลนด์บิดอันที่หนึ่งก็คืออย่างเช่นเส้น44แล้วเส้นสตูลและเส้นนี้ผมคิดว่ารัฐบาลไหนก็เปลี่ยนก็จะมีเส้นเหล่านี้มาเยอะแยะแล้วเหล่านี้มันเป็นอะไรซึ่งผมมองว่ามันเสียของครับ
2: เหมือนกับเป็นโครงสร้างพื้นฐานแบบเดิมๆคิดเดิมๆ
3: แต่ว่าคิดฝัน
2: แต่ไม่มี
3: แต่ว่า
2: โครงสร้าง
3: ไปเชื่อมกับเขาไปเชื่อมกับโลกแล้วก็อ้างตรงนี้ซึ่งในความเป็นจริงในเชิงวิชาการนี่ผมพูดตรงไปตรงมานะครับผมไม่ได้นั่นเลยนะมันเป็นไปไม่ได
2: ้
3: มันเป็นไปไม่ได้แล้วก็เสียของเสียเวลาแล้วสิ่งสุดท้ายเนี่ยไทมิ่งครับเพราะโอกาสที่เราจะมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศที่ตั้งงบประมาณ3ล้านล้านเนี่ย
2: อ
3: ีก5ปี10ปียากนะเพราะคนเสียภาษีน้อยลง
0: ในเวทียังตั้งข้อสังเกตถึงการให้ข้อมูลของภาครัฐรวมถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านซึ่งอยากให้ศึกษาพิจารณาทบทวนอย่างรอบด้านทั้งผลกระทบความเสี่ยงและความคุ้มค่าในอนาคตสถาพรด่านคุณทศข่าวสามมิติรายงาน
4: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีเรื่องของพรกกู้เงิน400,000 ล้านนะครับทางความเห็นจากคนในวงการเมืองและความเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์นะครับกรณีจะยื่นคำร้องศาลรัฐธรรมนูญนะครับให้ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพรกนี
5: ้สนับสนุนโดยเนสกาแฟกระป๋อง
6: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
7: นี่ชุดแม่คะ
8: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
9: ต้องนี่ใหม่วีทคอมฟอร์ตโยแฮปปี้ด้วยพลังแคมโมไมล์มาเซล่าช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลย
10: ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านสั่งทุบราคาแมตช์นี้ลดให้สุดลดจนหนาวพบกันครึ่งราคาครบคุ้มทั้งงาน 9-17 พฤษภาคมนี้ที่ Impact
11: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวัยเก๋าระภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
12: อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะขันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทัลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สระก็เย็นสุดขั้ว
13: มอบความอร่อยด้วยวิสกัสครบคุณค่าสารอาหารพร้อมคุณประโยชน์จากเนื้อปลาแท้ๆให้จุ่มเหมียวสุขภาพแข็งแรงวิสกัส3รสชาติใหม่เนื้อปลาเพิ่มขึ้นรสชาติที่เหมียวพอใจ
14: ขอขอบคุณป้ากลับมาที่เลี้ยงหนูมาเป็นอย่างดีค่ะ

ุณที่ไม่เหนื่อยขอบคุณที่ยอมลำบากขอบคุณยอดมนุษย์ของหนูแล้วมันคงจะดีถ้าป้ากลับมาได้ไม่อยู่ตรงนี้

0: รุงเทพประกันชีวิต
1: พรรคประชาชนมีมติเตรียมยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อให้ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทของรัฐบาลโดยระบุว่าการออกพรก.ครั้งนี้มีการสอดไส้แผนงานที่ไม่เร่งด่วนเข้าไปด้วยแล้วก็ตั้งเป้าว่ายื่นภายในวันที่11-12พฤษภาคมนี้นะครับก่อนที่สภาจะลงมติอนุมัติวันที่14พฤษภาคมนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนชี้ว่าปัญหาหลักอยู่ที่เงินก้อนที่2นะครับ 200,000 ล้านบาทที่จะนำไปใช้เปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานโดยยังไม่มีรายละเอียดโครงการที่ชัดเจนแต่กลับนำมามัดรวมกับเงินเยียวยาประชาชน
2: การพยายามทำนั้นเนี่ยก็คือพยายามสอดไส้นะครับการตีเช็คเปล่านะครับการกู้เงิน 200,000 ล้านบาทที่เป็นในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศเนี่ยโดยเอาเงินเยียวยาของประชาชนมาเป็นตัวประกันนะครับสิ่งที่พวกเราพูดแบบนี้นะครับว่าพยายามในการสอดไส้เนี่ยก็เพราะว่าการออกพรก.ในครั้งนี้เนี่ยมี2แผนที่มัดรวมกันมาเป็นชุดเดียวนะครับแล้วก็ที่บอกว่ามีการตีเช็คเปล่าก็ต้องยอมรับตามข้อเท็จจริงนะครับว่าการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานเนี่ยจริงๆต้องใช้เวลาหลายปีนะครับแล้วก็จริงๆสิ่งที่เรายังไม่เห็นก็คือยังไม่เห็นรายละเอียดไส้ในเลยว่าตกลง 200,000 ล้านบาทที่รัฐบาลใช้อำนาจในการออกเป็นพรก.เนี่ยที่ตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญก็ระบุไว้ชัดครับว่าต้องเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับเราก็มีการตั้งคำถามว่าตกลงแล้วเนี่ยการกู้ 200,000 ล้านบาทมาใช้ในการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานเนี่ยตกลงแล้วมันเข้าเงื่อนไขจริงหรือไม่อย่างไรแล้วก็ยังไม่ได้เห็นไส้ในนะครับแล้วก็มัดรวมกันกับก้อนที่เป็นเงินเยียวยาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราพร้อมที่จะใช้อำนาจที่มีในฐานะฝ่ายนิติบัญญัตินะครับในการที่จะเข้าชื่อนะครับตามคำร้องที่พรรคประชาชนเป็นคนยกร่างเนี่ยในการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นลำดับถัดไป
1: นางสาวสุริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก็ตั้งคำถามถึงความไม่ชัดเจนของเงื่อนไขการเยียวยาประชาชนที่รัฐบาลอ้างว่ามุ่งเป้าไปที่กลุ่มเปราะบางแต่กลับครอบคลุมถึงเกือบ44ล้านคน
3: ซึ่ง44ล้านคนเนี่ยแสดงว่าถ้ามันจะต้องมีคนส่วนหนึ่งที่ตกหล่นแน่ๆซึ่งอาจจะเป็นคนที่เดือดร้อนที่สุดก็ได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ติดถ้าจะต้องมีการเยียวยาพี่น้องประชาชนนะคะแต่ว่าเราอยากให้เลือกเครื่องมือแล้วก็วิธีการที่มันเหมาะสมถ้าคุณบอกว่าทุกคนเดือดร้อนก็แจกแบบทั่วหน้าไปเลยนะคะก็กู้มาแจกแบบทั่วหน้าไปเลยแล้วก็ไม่ต้องมาพูดเรื่องของการที่อยากที่จะทาร์เก็ตอยากที่จะมุ่งเป้าแต่ถ้าคุณอยากที่จะมุ่งเป้าคุณต้องไม่ใช้วิธีการลงทะเบียนแบบใครมาก่อนได้ก่อนแล้วปล่อยให้คนที่เดือดร้อนจริงเนี่ยต้องตกหล่นหรือว่าคนที่ไม่ได้เดือดร้อนเนี่ยกลับได้รับแทนค่ะ
1: พรรคประชาชนยืนยันด้วยนะครับว่าตัวคำร้องจะใช้ร่างของพรรคเป็นหลักพร้อมเปิดรับพรรคฝ่ายค้านอื่นร่วมลงชื่อโดยย้ำว่าจะต้องระมัดระวังไม่ให้เป็นการขยายขอบเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเกินความจำเป็นนายสาธิตวงหนองเตยส.ส.ประชาธิปัตย์ในฐานะรองหัวหน้าพรรคให้สัมภาษณ์กรณีที่พรรคประชาชนจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญกรณีพรก.เงินกู้400,000 ล้านว่าขัดรัฐธรรมนูญมาตรา172 173หรือไม่โดยจะเป็นผู้ร่างเองจากเดิมที่พรรคประชาธิปัตย์จะเป็นผู้ร่างโดยหลังจากนั้นนัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิและนางสาวสิริกัญญาตันสกุลได้แถลงข่าวนายสาธิตก็บอกว่าได้พบกับทั้งสองคนแล้วและขอดูร่างคำร้องของพรรคประชาชนถ้าเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกันกับของพรรคประชาธิปัตย์ก็นำมารวมเป็นร่างเดียวกันเพื่อยื่นต่อศาลแต่ถ้าแตกต่างกันและพรรคประชาชนต้องการใช้ร่างของตัวเองพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่มีปัญหายินดีที่จะลงชื่อสนับสนุนเพราะมีเป้าหมายเดียวกันวันนี้ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดการเสวนาแล้วก็มีปาฐกถาพิเศษนะครับในหัวข้ออยู่อย่างไรในยุคข้าวของแพงมีความเห็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะแง่มุมการบริหารจัดการประเทศในภาวะการเช่นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับศาสตราจารย์ดร.สุชาติธาราธำรงเวชอดีตรัฐมนตรีคลังได้ปาฐกถาสรุปถึงการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลหลายสมัยจนกระทั่งมาโยงถึงการกู้เงินของรัฐบาลและการใช้เงินกู้ของรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยจนถึงปัจจุบันด้วยครับ
4: วันนี้บอกว่าอู้คนในบ้านไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะไปกู้เงินมาแล้วกินเท่าเก่านะกินจำนวนเท่าเก่าแล้วครอบครัวเราจะเจริญจริงเหรอฮะไม่จริงเหรอฮะครอบครัวจะล้มละลาย

0: เทศเนี้ยเดินทางผิดอย่างนี้มาเกือบ20ปีแล้วกลายเป็นประเทศเดิมเป็นประเทศที่ชั้นนำของอาเซียนอันดับ2เดี๋ยวนี้เป็นประเทศประมาณอันดับ7อันดับ6อันดับ7อ่ะสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเรา3อันเนี่ยนิดหน่อยสูงกว่าลาวสูงกว่าเขมรสูงกว่าพม่า
1: ขณะที่ศาสตราจารย์ดร.อเนกเหล่าธรรมทัตอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ก็ได้เน้นว่าประเทศต้องมีผู้นำที่มีคุณธรรมไม่ใช่แค่ผู้นำที่รวมเสียงตั้งรัฐบาลได้แต่เป็นผู้นำที่ไม่มีธรรมะและไม่มีความรู้ในการบริหารประเทศ
2: เวลาเราบอกว่าผู้นำที่เก่งนายกที่เก่งเราก็มักจะเข้าใจคำว่าความเก่งเนี่ยไปในทางชั้นเชิงเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายความคล่องตัวไหวพริบอะไรแบบนี้นะครับคนที่สามารถตั้งคณะรัฐมนตรีได้อย่างคาดไม่ถึงอะไรเงี้ยคือคนเก่งศาสตร์ที่ว่าด้วยความเป็นผู้นำเนี่ยมันก็จะออกด้วยความเป็นจริงนะมันจะออกเทาออกเทาๆนะครับในทางกลับกันเนี่ยเราก็ไม่เคยคิดว่าคนที่มีคุณธรรมเนี่ยจะเป็นผู้นำได้นะเพราะว่าคำว่าคนดีของเราเนี่ยมักจะหมายถึงคนที่ดีแต่ว่าไม่ทันใครดีแต่ว่าตามคนอื่นไม่ทันดีแต่ว่าจะถูกคนเขาหลอกไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ค่อยแนะนำหรือเราก็ไม่ค่อยคิดสร้างผู้นำที่มีคุณธรรม
1: การเสวนานี้จัดขึ้นในวาระ1ปีสถาบันสิโรจน์ผลพันธินมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับมีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วยศาสตราจารย์ดร.สิโรจน์ผลพันธินดร.ถนอมอินทรกำเนิดนายกสภามหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิทักษ์จันทร์เจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและรองศาสตราจารย์ดร.สุขุมเฉลยทรัพย์ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตด้วยนะครับวันนี้ Just Transition Incubator ร่วมกับกรุงเทพมหานครและเครือข่ายพันธมิตรนะครับเปิดตัวงานสัปดาห์การขับเคลื่อนด้านภูมิอากาศกรุงเทพมหานครบางกอก Climate Action Week 2026เพื่อที่จะผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมความเท่าเทียมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป้าหมายสำคัญก็คือการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนนะครับนี่เป็นบรรยากาศในที่พิพิธภัณฑ์ตลาดน้อยนะครับซึ่งวันนี้เต็มไปด้วยตัวแทนจากภาครัฐภาคธุรกิจภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษามาร่วมเปิดตัวงานบางกอก Climate Action Week 2026นะครับซึ่งจัดขึ้นในวันที่3ถึง11ตุลาคมนะครับเดือนตุลาคมนะครับภายใต้แนวคิดว่าเราลิขิตเสกสรรเศรษฐกิจร่วมลิขิตฟ้าใหม่งานนี้จัดโดย Just Transition Incubator ร่วมกับกรุงเทพมหานครและเครือข่ายพันธมิตรเพื่อเริ่มต้นกิจกรรมตลอดทั้งปีนะครับสู่สาธารณะก่อนที่จะมีไฮไลท์สำคัญในช่วงงาน Bangkok Climate Action Week เดือนตุลาคมผ่านการนำเสนอโครงสร้างเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักของงานพร้อมกับเน้นย้ำถึงความจำเป็นของรูปแบบเศรษฐกิจใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์และระบบนิเวศมากกว่าการวัดความสำเร็จด้วยตัวชี้วัดแบบเดิมๆอย่าง GDP เพียงอย่างเดียวนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าการรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศไม่ใช่หน้าที่ขององค์กรใหญ่แต่เพียงอย่างเดียวแต่หัวใจสำคัญก็คือการลงมือทำของทุกคนที่ผ่านมาคนกรุงเทพได้ร่วมกันปลูกต้นไม้แล้วกว่า 2,500,000 ต้นร่วมกันแยกขยะจนลดปริมาณขยะได้ถึงร้อยละ10และก็ช่วยลดมลพิษทางอากาศลงไปกว่าร้อยละ50จนคุณภาพอากาศนั้นดีขึ้นจากปีก่อนครับ
3: ผมว่าหลายอย่างที่เกิดขึ้นในเมืองนะยกอย่างของเราเช่นทุกคนร่วมมือกันเราปลูกต้นไม้ไป2,500,000ต้นเราลดขยะจากการแยกขยะได้ 10% เลยจาก 10,000 ตันต่อวันเหลือ 9,000 กว่าตันต่อวันมาเรามีกิจกรรมเราลดฝุ่น PM2.5 จากเดิมเนี่ย 100% ปีนี้ลดลง 50% เลยเหลือลดลงครึ่งนึงเลยก็กิจกรรมจากทุกคนร่วมกันมันเชื่อว่าถ้าเกิดเราทุกคนร่วมมือกันเนี่ยสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมแล้วก็ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องการแก้ปัญหามันคือโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆด้วยที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มด้วยครับ

บางกอก Climate Action Week 2026จะจัดขึ้นก่อนหน้าการประชุมประจำปีของธนาคารโลกและ IMF เพียงไม่กี่วันที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นจังหวัดเดียวกันกับที่ช่วงก่อนการแสดงภาวะผู้นำของเอเชียและการเสริมบทบาทของเอเชียในการสนทนาระดับโลกด้านสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจนะครับงานนี้ก็เลยมีเป้าหมายเกิดการให้เกิดโครงสร้างของความท้าทายทางด้านสภาพภูมิอากาศผ่านการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนความไม่เท่าเทียมและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมมากกว่าตัวเลข GDP นะครับนายลีโอฮอนพัฒโนไทยผู้ก่อตั้ง Just Transition Incubator และประธานร่วมคณะกำหนดทิศทางของบางกอก Climate Action Week บอกว่าการสร้างเศรษฐ

0: นุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino.Where you can rock and roll, sip and slide, twist and shout, whatever moves you, get away and awaken the fun. Play your perfect combination at Pechanga Resort Casino.

0: สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงครีมน้ำมันม้าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะ

0: นี้ไหนจะแต่งหน้าอีกนะนอนพักผ่อนก็น้อยอีกนะคะถ้าปัญหาเหล่านี้กำลังกวนใจคุณผู้ชมอยู่วันนี้แนะนำเลยกับของใหม่ส่งตรงมาเลยจากเกาหลีวันนี้นะคะกับครีมน้ำมันม้านะคะแบรนด์ Garrison Nice Complex นะคะถ้าพูดถึงน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้น
1: ะ
0: แล้วหลายคนกำลังคิดอยู่ใช่ไหมทำไมต้องน้ำมันม้าไม่เคยได้ยินคือน้ำมันม้าเนี่ยเดิมจากเยอรมนีเนี่ยเขาเอามาใช้รักษาโรคแบบว่าพวกแผลผุพองนะไฟไหม้บ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
1: ใช่แล้วและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้นะคะเขาสกัดออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นครีมใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันม้าที่เรานำมาสกัดเนี่ยเป็นน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะ
0: คุณผู้ชม
1: ที่ต้องบอกว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์จริงๆใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยละค่ะ
0: อันดับแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมเน้นค่ะเป็นผู้หญิงต้องหน้าสวยหน้ามองก่อนเลยใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้นะคะนี่คือเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อครีมกันใกล้ๆด้วยนะคะนี่เลยกระปุกนี้คุณผู้ชม70กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ช
1: ม
0: แต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูน
1: ะ
0: เนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองน
1: ะ
0: เวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทารูปไปนิดเดียวคุณผู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมมองหน้าจ๋านิดนึงน
1: ะ
0: ก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิ
1: คะ
0: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
1: ค
0: ืออันเนี้ยอาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
1: ์
0: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก
1: ้
0: มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงหายอ
1: ัน
0: ดับ2คือริ้วรอยค่ะมันจะค่อยๆจางไป
1: ตื่นขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: ตื่นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ๋าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเวลาคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
1: ยก
0: แล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชมคะครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต่เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวดนะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
1: คือ
0: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
1: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆจ๋าใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันๆนึงใช้เยอะมากเลยนะค
0: ุ
1: ณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยร่องลึกๆคุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันม้าซึ่งปกติเนี่ยพี่แอนอาจจะเป็นคนติดแฮนด์ครีมมากๆ
0: ใช่แล้ว
1: แต่รู้ไหมแฮนด์ครีมอ่ะเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
0: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมนี่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื่นมากด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5% แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหม

0: เห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันมาเข้าไปน
1: ะ
0: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะมันก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยอาจจะใช้ยากนิดน
0: ึ
1: ง
0: อันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอะไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
1: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความอยากกล้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี้
0: ผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆแล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงนี้คือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆมีไม่ถึงนะ
1: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
0: ก็จะแบบพอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
1: ใช่ใช่นี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันนี้คือหลานพี่แอนใช้เองเลยเราให้ใช้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
0: ัน
1: จะมีผื่น
0: อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
0: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
1: ะ
0: จากกับพี่แอนเป็นสองคนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
1: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายเข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
0: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้าอย่างเดียวไม่พอแกริซอนไนท์คอมเพล็กซ์ยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
0: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2 อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ

0: ินคอลลาเจนให้ได้ผลนะคะจะต้องกินปริมาณโปรตีนให้เพียงพอด้วยค่ะเนื้อเยื่อทุกส่วนของเราประกอบไปด้วยโปรตีนโปรตีนมีหน้าที่ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะ 80% ของโปรตีนก็คือคอลลาเจนเพราะฉะนั้นคอลลาเจนกับโปรตีนมันจะทำงานร่วมกันส่งเสริมกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะรับประทานคอลลาเจนเพียงพอแล้วก็ตามแต่หากขาดโปรตีนในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อใหม่คอลลาเจนก็ไม่สามารถทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพใน1วันนะคะโดยปกติคนทั่วไปต้องการโปรตีนวันละประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะสมมติว่าคุณหนัก50กิโลกรัมเท่ากับว่าใน1วันนั้นคุณต้องการโปรตีนประมาณ50กรัมค่ะและข้อที่3ก็คือเวลาเรารับประทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วคอลลาเจนอาจจะไม่ได้นำไปใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะอาจจะถูกย่อยแล้วก็ถูกทำลายไปบ้างบางส่วนตั้งแต่กระเพาะอาหารแล้วเพราะฉะนั้นการรับประทานวิตามินที่ช่วยชะลอในการสลายคอลลาเจนก็เป็นอีกจุดนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะมีวิตามินอยู่3ตัวนะคะที่จะช่วยชะลอการสลายคอลลาเจนก็คือวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรับประทานคอลลาเจนแล้วโปรตีนโอเคแล้วอย่าลืมรับประทานวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E เพิ่มด้วยนะคะเพื่อชะลอการสลายคอลลาเจนค่ะและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่แม่จ๋านำมาฝากก็คือการรับประทานคอลลาเจนให้ร่างกายสามารถย่อยแล้วก็ดูดซึมนำไปใช้งานได้ดีควรรับประทานในขณะท้องว่างนะคะถ้าก่อนอาหารก็คือก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าอยากรับประทานหลังอาหารต้องรับประทานหลังอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนำคอลลาเจนไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะแม่จ๋าก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้สาวๆมีผิวพรรณที่สดใสเต่งตึงมีความสุขและสดใสนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์และแบ่งแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะ
1: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเพปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนชชัปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: NAT500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Dailymotion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลาย10ช่องจากไลฟ์ทีวีและช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
1: โอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานาน

การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่อง

การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง

มาก้าหรือเมก้านั้นคือสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุง

0: จากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจาก Net Shopping ได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
1: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: ถังชาวคือพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์มากหรือบางคนเรียกว่าหน้าหนาวเป็นหนอนหน้าร้อนเป็นหญ้าซึ่งนับว่าเป็นพืชที่มหัศจรรย์มากเลยทีเดียว
3: เรามาดูคุณประโยชน์ก่อนนะครับถังเช่ามีโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และมีตัวสำคัญที่ชื่อคอร์ดิซิปินประโยชน์ของถังเช่ามีอะไรบ้างข้อที่1นะครับถังเช่านี้สามารถช่วยการทำงานของอินซูลินให้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ข้อที่1ของถังเช่าคือช่วยลดน้ำตาลในเลือด2ตัวถังเช่าเองสามารถเพิ่มการทำงานของไตทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานน้ำตาลจะลดไตจะดีการปัสสาวะจะคล่องเนื้อไตกลับมาทำงานดีขึ้นแค่2 อย่างนี้ก็ถือเป็นประโยชน์อันมหาศาลแล้วนะครับทั้งฝั่งเบาหวานสามารถช่วยเพิ่มเบต้าเซลล์ในตับอ่อนได้ทำให้การจับของน้ำตาลดีขึ้นกว่าเดิมน้ำตาลก็ลดนะครับ3คือสารตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และพวกตัวออกฤทธิ์โปรตีนหลาย

ิตที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ไม่ใส่ใจเรื่องการขับถ่ายจนเป็นบ่อเกิดของโรคลิซิดวงทวารนั่นเองมีอาการของโรคนี้แล้วหลายคนจึงต่างพยายามมองหาวิธีที่จะรักษากับอาการที่เป็นอยู่เราจึงมีอีกหนึ่งวิธีที่อยากบอกต่อนั่นก็คือการใช้สมุนไพรอย่างเพชรสังฆาฏซึ่งถือเป็นสมุนไพรอันดับหนึ่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องการช่วยรักษาอาการของโรคลิซิดวงทวารและจากความโดดเด่นสรรพคุณของเพชรสังฆาฏนี่เองจึงมีการนำสมุนไพรอย่างเพชรสังฆาฏมาผลิตเป็นยาในรูปแบบแคปซูลเพื่อให้ช่วยรักษาโรคได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับสรรพคุณและประโยชน์ของต้นเพชรสังฆาฏไม่ได้จบเพียงแค่การรักษาโรคลิซิดวงทวารเท่านั้นนะคะเพราะเพชรสังฆาฏนั้นยังสามารถช่วยบรรเทาอาการของโรคอื่นได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการช่วยดูแลและรักษาโรคกระดูกบางได้โดยมีงานวิจัยในประเทศพบว่าในต้นเพชรสังฆาฏมีสารสำคัญที่ทำให้เซลล์มีการสร้างมวลกระดูกเพิ่มและยังเพิ่มการสร้างคอลลาเจนในเซลล์สร้างกระดูกซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ที่อยู่ในกลุ่มสูญเสียมวลกระดูกง่ายเช่นวัยผู้สูงอายุผู้ที่อยู่ในวัยทองเป็นต้นค่ะโดยทั่วไปแล้วเรานิยมปลูกต้นเพชรสังฆาฏเพื่อใช้ประดับบ้านเรือนเพราะเป็นพืชที่มีลักษณะแปลกตามีดอกและช่อสีแดงที่ดูสวยงามทราบถึงสรรพคุณทางยาของสมุนไพรเพชรสังฆาฏชนิดนี้กันมาบ้างแล้วนั้นน่าจะทำให้เราได้เห็นว่าเจ้าต้นเพชรสังฆาฏนั้นมีคุณค่าเพิ่มขึ้นอีกมากเลยนะคะเรามาดูประโยชน์ดีๆของสมุนไพรเพชรสังฆาฏพร้อมๆกันเลยค่ะว่าจะมีประโยชน์อะไรกันบ้างเพชรสังฆาฏมีสรรพคุณในการรักษาโรคลิซิดวงทวารได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการใช้ยาแผนปัจจุบันหรือยาจากต่างประเทศเลยทีเดียวโดยจะช่วยลดอาการปวดและการอักเสบได้ทำให้หลอดเลือดแข็งแรงและหลอดเลือดดำที่บวมเป่งบริเวณทวารหนักหดตัวลงได้ค่ะ

เสียมวลกระดูกและช่วยในการสมานกระดูกที่แตกหักหรือซ้นโดยจะกระตุ้นให้มีการสร้างเซลล์กระดูกได้เร็วและแข็งแรงขึ้นค่ะเจ็ดเพชรสังฆาตมีสรรพคุณช่วยทำให้เจริญอาหาร

เพชรสังฆาช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับอาหารไม่ย่อยช่วยขับลมในลำไส้แก้อาการจุกเสียดแน่นท้องและท้องอืดท้องเฟ้อค่ะ

ารถรับชมช่องรายการไทยหลายสิบช่องจากไลฟ์ทีวีและช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather for

0: อันซอบแก้วของน้ำมันปลาตัวเล็กๆมาใส่เนาะเอาเนาะน้องหน่อยเอาใส่ไปใส่อีกน้อยหนึ่งน้องหน่อยเอาใส่อีกน้อยหนึ่งน้องหน่อยพอเอาละดอกขน้อยเนาะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ทานจะได้เห็นนี่ขน้อยก็เอาแก้ออกมาแล้วจะ
1: ไปเอาน้ำร้อนน้ำยำน้ำเย็น
0: เย็นน้ำเย็นเย็นตอนนี้เอาแล้วขน้อยสิตัดให้เบิ่งอีกเทื่อนึงว่าเอาเนาะขน้อยเนาะบีบลงไปละเอาเอาละเรียบร้อยละขน้อย
1: ที่ตอนนี้ลองเรียนน้ำเย็นบนน้ำดำ
0: อืมอันนี้แปลว่าขน้อยลองเบิ่งน้ำเย็นเบิ่งว่ามันสิเป็นยังไงเพราะว่าเราได้เห็ดสองน้ำหนึ่งอุ่นหนึ่งเย็นอันใดสิขาดไว้คู่กันเพิ่นว่าน้ำห้อนี่ต้องขาดไวกว่าแต่ว่าตอนนี้ขน้อยลองเบิ่งน้ำเย็นว่าโอเมก้า3ของเฮานี่สิกัดขาดได้บ่สำหรับน้ำเย็นบ่ได้เคยลองน้ำเย็นเบิ่งเนาะแล้วก็เคยลองแต่น้ำห้อนตอนนี้เอาน้ำเย็นใส่ขน้อยว่ามันสิไวซ้ำกันบ่ขน้อยเนาะขน้อยว่าไวซ้ำกันตอนนี้ขาดไปแล้วขน้อยเข้าเดียวไวซ้ำกันระหว่างเย็นกับห้อนเฮาลองเบิ่งพร้อมกันเย็นกับห้อนกับไว้ซ้ำกัน

อันอาการซึมเศร้านะครับหรืออาการเศร้าหมองได้นะครับข้อที่2คือมันลดความเสี่ยงของการเกิดจอประสาทตาเสื่อมดังนั้นเวลาที่เราแก่หรืออายุมากขึ้นเนี่ยจอประสาทตาของเราเนี่ยมันจะค่อยๆเสื่อมตามอายุเขาพบว่าคนที่ทานน้ำมันปลาเป็นประจำนะครับก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะบางคนก็จะมาถึงข้อ2ก็จะถามว่ากินเท่าไหร่ดีสำหรับผมนะครับถ้าเป็นเด็กเล็กเริ่มจาก250ถึง500มิลลิกรัมต่อวันแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่อาจจะเริ่ม 1,000 มิลลิกรัมต่อวันถ้าจะเพิ่มมากกว่านี้ได้แต่ควรปรึกษาคุณหมอประจำตัวก่อนเพราะว่ายิ่งเราเพิ่มขนาดสูงเราอาจจะเกิดผลข้างเคียงบางอย่างซึ่งเราไม่อยากได้ก็ได้ก็ไปคุยกับคุณหมอประจำตัวนะครับข้อที่3คือลดการอักเสบของผิวหนังเขาพบว่าเวลาเราเอาน้ำมันปลาเนี่ยครับไปทาบนผิวหนังเนี่ยมันช่วยลดการอักเสบได้แต่ถ้าบางคนบอกว่าน้ำมันปลาเนี่ยกลิ่นมันคาวทำยังไงดีเราอาจจะใช้เวลาทาผิวหนังนะครับอาจจะใช้เป็นกลุ่มน้ำมันรำคาวก็ได้อย่างที่ผมใช้ในผลิตภัณฑ์ที่คลินิกเนี่ยมันจะมีกันแดดตัวหนึ่งนะครับชื่อกันแดดเพียวไว้ตัวนี้ผมจะใส่น้ำมันรำคาวเข้าไปเพื่อลดการอักเสบที่เกิดจากแสง UVA ที่มากระทบผิวหน้าตัวนี้ได้แต่ข้อเสียของกันแดดตัวนี้คือกันแดดตัวนี้จะเหมาะสำหรับบริเวณที่เป็นผิวแห้งเท่านั้นอย่างเช่นบริเวณใต้ตาจะลดรอยหมองคล้ำใต้ตาได้ลดการอักเสบใต้ตาได้แล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยนะครับอุ้มความชุ่มชื้นได้ดีแต่ถ้าเอาไปทาในคนผิวมันเนี่ยผิวก็จะมันมากขึ้นได้ดังนั้นใครอยากดูกันแดดเพียวไว้แบบเต็มๆตาก็พิมพ์คำว่ากันแดดนะครับข้อที่4นะครับสำหรับคนที่กินน้ำมันปลาเนี่ยเขาพบว่าจะลดอาการข้อติดข้ออักเสบได้อย่างเช่นข้อติดข้ออักเสบเราจะเจอบ่อยในคนที่เป็นรูมาตอยคนที่เป็นข้อเสื่อมข้อเข่าเสื่อมพวกนี้กินเข้าไปนะครับแต่ต้องใช้ปริมาณเยอะหน่อยผมพบว่าในงานวิจัยเขาจะใช้ประมาณ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันเลยนะครับบางคนบอกว่ากินเข้าไปแบบนี้มันจะมีกลิ่นออกมาในคอไหมก็เป็นเหมือนกันนะผมเคยกินเข้าไปเสร็จปุ๊บก็มีกลิ่นคาวออกมาจากในคอด้วยงั้นก็ดูเป็นคนๆไปบางคนกินแล้วก็ไม่ค่อยมีกลิ่นผมเลยมีเทคนิคนะครับวิธีการกินผมก็คือให้กินน้ำมันปลาเข้าไปแล้วก็ทานอาหารปกติตามอย่างเช่นมื้อเช้าหรือมื้อเที่ยงเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันปลาถูกกดลงไปแล้วทำให้โอกาสที่กลิ่นจะขึ้นมาที่คอจะน้อยลงประโยชน์ข้อที่5นะครับก็คือมันช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งบางชนิดได้ผมใช้คำว่าลดความเสี่ยงไม่ใช่ป้องกันนะครับก็คือลดโอกาสที่โรคมะเร็งนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างเช่นที่มีงานวิจัยที่ผมเคยเห็นก็คือเป็นมะเร็งเต้านมก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับก็คือลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมได้นะครับข้อที่6ก็คือมันเพิ่มไขมันดีที่เราชอบเรียกกันว่า HDLแล้วก็ข้อที่7คือลดไขมันที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์นะครับข้อที่8คือดึงไขมันที่ตับนะครับออกมาใช้เป็นพลังงานได้เร็วขึ้นนะครับข้อที่9ก็คือถ้าทานต่อเนื่องไประยะหนึ่งจะช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือดนะครับทั่วร่างกายแล้วทำให้อาจจะลดโอกาสการเป็นความดันโลหิตสูงได้

0: เนี่ยทำน้ำซุปต้มก็ช่วยระบายท้องได้ดีสำหรับลูกๆด้วย
1: ครับ
0: หรือไม่ก็เอามาทำแทนชะอมอะค่ะก็มาเด็ดยอดแล้วก็รูดใบแล้วก็ใส่ลงในไข่ตีไข่ก่อนเนาะตีไข่ให้แตกก่อนแล้วก็เอามารุมใส่แล้วก็ติดติดแทนชะอมเลยค่ะแล้วเราก็ทอดแล้วก็กินกับน้ำพริกกะปิได้ อร่อยเหมือนกันจิ้มน้ำพริกก็ได้ หิวข้าวเหม
1: ือ
0: นก
1: ันยั่วยวนมากนะครับ
0: ก็นี่แหละค่ะสามารถจะใช้ประโยชน์ได้แต่คราวนี้พอพูดถึงเรื่องน้ำมันมะรุมบางคนก็สงสัยตกลงว่าน้ำมันมะรุมที่ว่าเนี่ยที่เขาเอามาใช้ทาผิวหน้าทาผิวกายหรือแม้แต่ที่พี่จิ๋มบอกว่าบางคนเขาทาเท้าก็ได้เหมือนกันเนี่ยตกลงคุณประโยชน์มันมีดีอย่างไรกันแน
1: ่มีอะไรบ้าง
0: เดี๋ยวไปหาคำตอบกันค่ะ
2: คือน้ำมันมะรุมเอาผมพูดง่ายๆแล้วกันนะครับน้ำมันทุกชนิดในโลกเนี่ยมันจะมีวิตามินอีอยู่นะครับมากน้อยแตกต่างกันแล้วก็ความจำเป็นของที่มีวิตามินอีเพราะอย่างนี้ครับน้ำมันแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีความไม่อิ่มตัวอยู่เขาก็ธรรมชาติก็จะสรรสร้างว่าเอ๊ะทำยังไงดีถ้ามันไม่อิ่มตัวแบบนี้เดี๋ยวโดนออกซิเจนมันก็หืนแล้วก็เสียมาใช้เป็นพลังงานไม่ได้เขาก็จะมีวิตามินอีอยู่ข้างในเนี่ยเยอะเลยยิ่งไม่อิ่มตัวมากก็ยิ่งมีวิตามินอีมากจะสังเกตได้ว่าวิตามินอีไม่มีในน้ำมันปลาน้ำมันงาขี้ม้อนอื่นๆที่มีพวกนี้เยอะเพราะปัญหาเขามีอะครับปัญหาคือมันไม่อิ่มตัวในขณะที่น้ำมันมะพร้าวแม้จะมีวิตามินอีนะครับแต่ก็มีนิดเดียวเพราะส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดอิ่มตัวแล้วไม่มีความจำเป็นต้องมีวิตามินอีเยอะเลยเพียงแต่ว่ามันโมเลกุลสั้นมันเลยพาวิตามินอีที่มีอยู่น้อยเนี่ยเข้าไปได้ลึกเร็วแต่น้ำมันมะรุมเนี่ยมันเป็นวิตามินอีที่สามารถเอาไปใช้ได้โดยที่ถ้าน้ำมันนั้นสกัดเย็นไม่ผ่านความร้อนแล้วก็ที่จริงแล้วน้ำมันหลายชนิดก็ได้เพียงแต่น้ำมันมะรุมมันมีฤทธิ์ทางสมุนไพรที่ทำให้ฟื้นฟูผิวได้ดีเพราะฉะนั้นน้ำมันมะรุมก็เป็นน้ำมันทางเลือกหนึ่งที่ดีสำหรับของคนไทยนะครับแล้วก็สามารถเอามาใช้ได้ในการบำรุงผิวนะครับเพิ่มความชุ่มชื้นคู่กับน้ำมันมะพร้าวอันนึงดูดซึมเร็วนะครับอีกอันนึงวิตามินอีสูงสลับกันใช้นะครับก็จะสามารถเอามาใช้ในเรื่องของการฟื้นฟูผิวได้ดีขึ้น
1: โอ้โหประโยชน์เยอะจริงๆนะครับแต่ที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับผิวพรรณนี่แหละ
0: ใช่ค่ะเพราะใครก็อยากสวยใครก็อยากมีผิวพรรณที่ดีนะคะเลือกใช้น้ำมันมะรุมก็ได้จริงๆที่ S2V Shop บ้านเจ้าพระยาก็มีน้ำมันมะรุมขายนะคะมาอุดหนุนกันได้นะคะใช้ฐานหน้าได้ด้วยนะคะคราวนี้พูดถึงเรื่องผิวพรรณอะไรทั้งหลายเนี่ยใครๆก็เป็นห่วงเนาะ
1: ครับก็เลยกลายเป็นมันเกี่ยวเนื่องกับความเครียดไปด้วยโรคผิวหนังก็เลยมาพร้อมกับความเครียดนะครับเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราเป็นสิวหรือว่าเป็นโรคผิวหนังต่างๆเราก็จะขาดความมั่นใจผิวฉันไม่สวยนู่นนี่นั่นก็เกิดเป็นความเครียดขึ้นมาบางคนเป็นหนักๆนี่ก็อาจจะทำให้ป่วยทางจิตได้นะฮะ
0: เพราะก็ว่ากังวลมากเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับโรคผิวหนังแล้วก็โรคทางใจเนี่ยนะฮะที่บอกว่าเชื่อมโยงกันเนี่ยนะครับเขาแบ่งลักษณะที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยได้ออกเป็น3กลุ่มครับ
0: ค
1: ือ1กลุ่มที่เป็นโรคผิวหนังอยู่แล้วแต่โรคทางใจทำให้โรคผิวหนังกำเริบมากขึ้น
0: มันไปกระตุ้นเขา
1: ใช่เช่นสิวหรือว่าผมร่วงเป็นหย่อมโรคภูมิแพ้ผิวหนังภูมิแพ้เริ่มเหงื่อออกมากคันสะเก็ดเงินโรคผิวเปลือกไม้ลมพิษแล้วก็หูดคือเหล่านี้เนี่ยถ้ามีความเครียดผสมเข้าไปโรคมันจะกำเริบมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นต้องทำจิตใจให้สบายๆเข้าไว้
0: ใช่ค่ะหรือว่ากลุ่มโรคผิวหนังที่เป็นตัวทำให้จิตของเราป่วยก็คือโรคผิวหนังที่มีลักษณะภายนอกไม่น่าดูเป็นสิวเป็นสะเก็ดเงินด่างขาวเริมก็คือทำให้เราเกิดความไม่มั่นใจนะถ้าเป็นเราจะไปเจอใครเดี๋ยวเขาก็ต้องนี่เป็นอะไรเนี่ย
1: บางคนไม่เข้าใจว่าเอ้ยทำไมเป็นเริมล่ะ
0: มาใกล้เราแล้วเดี๋ยวจะติดเราหรือเปล่า
1: อะไรแบบนี้
0: ก็ทำให้เราเนี่ยเป็นกังวลว่าเดี๋ยวคนเขาจะมองเราไม่ดี
1: เดี๋ยวคนเขารังเกียจเราก็จะเกิดความเครียดขึ้นมานะครับหรือกลุ่มอีกกลุ่มนึงครับกลุ่มโรคทางใจที่มีอาการทางผิวหนังอันนี้คือมาพร้อมกันนะฮะก็คือพบว่ามีความผิดปกติของผิวหนังบางอย่างให้เป็นโรคทางใจโดยตรงตัวอย่างเช่นชอบดึงผมแล้วก็เล่นผมจนร่วง
0: บางคนอย่างนี้เลยบางทีนั่งไปก็ม้วน
1: แล้ว
0: ก
1: ็ดึง
0: จับผมม้วนแล้วก็ดึงบางคนดึงถึงขั้นว่าจนผมมันร่วงเยอะค่ะ
1: ฮะ
0: มันอาจจะเป็นโรค
1: อาจจะเป็นใช่คือมันมาพร้อมกัน
0: จนมันหายไปเป็นหย่อมเลยก็มี
1: ถูกต้องครับหรือว่าคนที่บางคนเขาจะเป็นโรคทางจิตเนี่ยที่แบบว่าคิดว่ามีแมลงหรือว่าอะไรมาไต่ตามผิวหนังเขาอะไรเงี้ยฮะก็จะแบบเกาคันปัด

0: จนผิวเนี่ยเก
1: ิ
0: ดเป็นโรคขึ้นมาจริงๆนะครับหรือว่าจิตหลงผิดคิดว่ามีกลิ่นตัวอันนี้กังวลมากผิดปกติฉันจะตัวเหม็นไหมนะ
1: อาบน้ำ
0: อาบน้ำบ่อยๆอาบน้ำบ่อยๆเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อย
1: ๆโอ้ผิวก็ยิ่งแห้งข
0: ึ้นแล้วก็บางคนเนี่ยนะฮะกลิ่นปากด้วยก็จะมีปัญหาก
1: ็
0: จะคิดว่ามีกลิ่นปากหรือว่ามีกลิ่นจากช่องคลอดอะไรแบบนี้ก็จะอาบน้ำบ่อยๆบ้วนปากบ่อยๆก็จะอับชื้นขึ้นไปอีกก
1: ็
0: จะเกิดโรคผิวหนังตามมาหรือว่าอันนี้น่ากลัวมากหลายคนอาจจะเป็นโรคฉันไม่สวย
1: มีโรคนี้ด้วยเหรอคะ
0: คือเขาคิดไงเขาคิดไปเองนะฮะว่าโรคนี้คิดว่าเราผิดปกติผิวหนังเราบางคนเนี่ย
1: อ
0: ันน
1: ี้
0: ยกตัวอย่างง่ายๆเลยคนไทยจะไม่ชอบคนที่ผิวคล้ำผ
1: ิ
0: วดำก็จะคิดว่ามันไม่สวยอยากจะขาวหร
1: ือ
0: ว่ามีหุ่นรูปร่างไม่ได้สัดส่วน
1: ยัง
0: ม
1: ี
0: ออร่าอะไรแบบนี้นะครับก็จะทำให้เกิดความกังวลขึ้นมาก็จะลามไปถึงผมก็จะบางลงรูขุมขนก็จะกว้างขึ้นมันส่งผลกันไปหมดเลยหรือว่าบางคนอาจจะทำให้ขนดกมากขึ้นก็ได้
1: ตรงกันข้ามกันไป
0: ตรงกันข้ามกันไป
1: ผมไม่ได้รู้ว่าผมไม่ได้รู้
0: เกิดจากความเครียดทั้งนั้นคิดไปเอง
1: โรคฉันไม่สวยก็แล้วยังมีอีกโรคนึงที่เห็นชื่อแล้วแอบตกใจ
0: ยังไงครับพี่กลัวแก่ขึ้นสมองไม่ใช่ไหม
1: โรคกลัวแก่ขึ้นสมอง
0: คือบางคนเขาเครียดไง
1: ค
0: ือเป็นห่วงเรื่องตัวเลขจะ30จะ40แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็
1: อย่ามาบอกอย่ามาพูดเลยห้ามมาถามอายุเลยนะไม่ได้เลยนะ
0: โกรธหรือแบบบางคนนี่แบบอ้วนขึ้นหรือเปล่าดูมีน้ำมีนวลกันจังเลยทำไมช่วงนี้ดูมีน้ำมีนวลโอ้เครียดมากก
1: ็
0: ไปลดหุ่นลดความอ้วนนะฮะส่งผลกับผิวพรรณเพราะฉะนั้นเกี่ยวเนื่องกันไปหมด
1: ถ้าอะไรก็ไม่ถูกใจเนอะ
0: ถูกต้องคือเคยสังเกตไหมเวลาเพื่อนเรามีความรักเนี้ยเราจะรู้สึกว่าทำไมผิวพรรณดีเปล่งปลั่งด
1: ู
0: จิตใจดีสุขภาพจิตดีไง
1: ใช่
0: ความคิดดีไม่เคร
1: ีย
0: ดอ
1: ะไรก็ดีไปหมดเลย
0: อะไรก็ดีไปหมดแต่เวลาอกหักเนี่ยโอ้สู้ผอมเลยผิวพรรณแห้ง
1: โลกนี้อะไรก็ไม่ดีด
0: ู
1: ซ
0: ิ
1: เน
0: ี่
1: ยเผลอไปแป๊บเดียวทำไมฉันแก่ขนาดนี
0: ้เพราะฉะนั้นอยู่ที่จิตใจเลยสำคัญมากนะครับเอาล่ะแต่ว่าถ้าใครเป็นโรคแบบนี้นะครับก็ควรที่จะพบจิตแพทย์ร่วมด้วยนะครับหรือว่าจะไปพบแพทย์ผิวหนังที่เขาเฉพาะทางไปเลยนะครับก็ได้เหมือนกัน
1: ก็ฝากกันเอาไว้นะคะว่าไปมาจริงๆความเครียดเนี่ย
0: สำคัญ
1: เป็นตัวร้ายตัวหลักเลย
0: เป็นตัวเร่งโรคเลย
1: ใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันบางคนออกกำลังกายทำไมต้องไปกินโปรตีนอันนู้นอันนั้นอันนี้เยอะเต็มไปหมดเดี๋ยวมาหาคำตอบกันค่ะ

0: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่าง
1: สวัสดีครับเรามาดูกันว่าเลือดมังกรนั้นช่วยอะไรนะครับในเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของเลือดมังกรหรือว่า Dragon's Blood นะครับเลือดมังกรนั้นเป็นต้นไม้ครับอยู่ในประเทศเปรูในเขตเซนต์มาร์ตินจังหวัดลามาสนะครับซึ่งจะมีต้นเลือดมังกรที่ขึ้นอยู่กับแนวของแม่น้ำอเมซอนนะครับมีจำนวนไม่มากนะครับเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างหายากแล้วก็มีหลายสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์

0: 20เท่านะครับความสามารถในการสมานผิวนั้นทำให้ผิวเรียบเนียนนะครับโดยที่พวกร่องลึกหรือว่าพวกหลุมต่างๆนะครับริ้วรอยต่างๆก็จะถูกสมานผิวทำให้ผิวนั้นกลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับไม่มีร่องรอยของแผลเป็นหรือว่าเป็นร่องรอยที่ทำให้เกิดการที่ผิวนั้นไม่สม่ำเสมอนะครับก็เพราะส่วนประกอบที่เป็นทัชสปีนและลิกแนนที่มีอยู่ในเลือดมังกรนั้นทำให้เกิดการสมานผิวได้ดีกว่าปกติถึง20เท่านะครับและในส่วนที่3นั้นเลือดมังกรนั้นก็สามารถที่จะสร้างนะครับเรียกว่าชั้นผิวอีกชั้นหนึ่งเป็น second skin หรือว่าผิวชั้นที่2ที่จะเคลือบเป็นฟิล์มบางๆนะครับทำให้เกิดการกักเก็บน้ำไม่สูญเสียน้ำไปจากร่างกายนะครับและข้อดีข้อสุดท้ายของเลือดมังกรนะครับซึ่งเป็นข้อที่ยอดเยี่ยมมากเลยก็คือในส่วนของการที่จะช่วยปรับโครงสร้างของคอลลาเจนนะครับคอลลาเจนนั้นก็เปรียบเสมือนกับร่มนะครับร่มที่กลางนั้นจะมีความตึงส่วนร่มที่หุบนั้นจะมีความเหี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เลือดมังกรได้ไปช่วยนั่นก็คือการปรับโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่ซึ่งจะเห็นจากผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับในส่วนของร่องลึกต่างๆริ้วรอยต่างๆนะครับเมื่อมีการปรับโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่แล้วก็เปรียบเสมือนกับการที่เราไปกางร่มให้ตึงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการซ่อมแซมและจัดระเบียบโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่ทำให้ริ้วรอยร่องลึกต่างๆก็กลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ของเลือดมังกรที่เราใช
1: ้ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุม

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ภาคภูมิใจหรือมีการไปติดตามว่าตกลงเสร็จหรือยังทางพรรคประชาชนก็ไปตามอยู่พอสมควรเรื่องกรรมธิการติดตามงบในอดีตจำได้ไหม
2: จำได้ค่ะ
1: นั่นแหละล่าสุดเมื่อวานนี้บ่ายสามโมงอาคารผู้โดยสารหลังใหม่สนามบินนานาชาติตรัง
2: ฝนทะลุฝ้าลงมาเหมือนน้ำตกค่ะ
1: อันนี้ต้องไปถามคุณรัชนกศรีนอกกันเนี่ยตอนนี้ถึงไหนมาอย่างนี้เลยผู้ใช้เฟซบุ๊กอาคมบริ

0: สุดซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดตรัง
1: เป็นผู้โดยสารใช้บริการสนามบินตรังพอดีค่ะแล้วไปเจอว่าน้ำฝนมันรั่วจากหลังคาอาคารผู้โดยสารลงมาที่ร้านแห่งนี
0: ้ร้านเป็นร้านขายวิสาหกิจอ่ะ
1: ค่ะผอ.ก็เลยไปยืนอย่างเงี้ยค่ะแล้วบอกนี่มันเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดตรัง
0: ไหนดูซิภาพเข้ามากเลยใส่เสื้อใส่ผูกไทด้วยนะข้างหลังนี่น้ำทั้งนั้นนั่นน่ะขณะที่คุณอามนราพงศ์เป็นผู้โดยสารที่อยู่ในเหตุการณ์เช่นเดียวกันโพสต์คลิปมุมกว้างลงไป
1: คือถ่ายเข้าไปในร้านแห่งนี้ค่ะน้ำฝนมันไหลทะลุฝ้าลงมา
0: ทั้งนี้ฝนทะลุฝ้ากระทั่งทำให้บริเวณประตูทางออกที่สองพังถล่มลงมาด้วยนะเนี่ย
1: ร้านค้าตรงนั้นได้รับความเสียหาย
0: เ
1: นี่ยค่ะ
2: สนามบินเมืองตรังเล็ดมากค่ะ
0: ท่านผู้ชมก็เจิงเลยแหละข้าวของขนาดที่สนามบินรีบปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
1: แล้วพอฝนซาเจ้าหน้าที่ก็เร่งเช็ดถูน้ำฝนที่มันนองอยู่เต็มพื้นอาคารเนี่ยค่ะ
0: ทบทวนที่อาคารที่แห่งนี้เนี่ยเป็นอาคารใหม่นะ
1: อาคารผู้โดยสารหลังใหม่สนามบินตรังเพิ่งจะเปิดใช้งานเมื่อวันที่5กันยาปีที่แล้วนี่เองค่ะก็คือยังไม่ถึงปีเลยนะคะใช้งบประมาณการก่อสร้างมากกว่า 1,070 ล้านบาทเพื่อที่จะเตรียมยกระดับเป็นสนามบินนานาชาติจริงๆก่อนหน้านี้อาคารแห่งนี้ก็เคยมีปัญหาเรื่องการก่อสร้างล่าช้ากว่า4ปีตอนนั้นเป็นเหตุผลเรื่องของโควิดค่ะ
0: ที่มีการไปทวงถามจำได้ไหม
1: ค่ะ
0: กรมราชการติดตามงบเมื่อปีก่อนน่ะต่อไปจะต้องแข่งกันน่ะสภาก็ด้วยนะเมื่อวานสภาไม่มีปัญหาใช่ไหมฝนอาจจะไม่ได้ตกตรงจุดนั้นนะไปฉะเชิงเทราท่านผู้ชมพายุลมมันแรงขนาดไหนฟ้าผ่าเสาไฟฟ้าต่อหน้าต่อตาเลยนี่ฮะอันนี้เนี่ยที่ท่าตะเกียบพายุรุนร้อน
3: ไม่แรงเลยผ่าเสาไฟฟ้า
0: อันนี้คือกำลังจะขับฝ่าพายุกลับบ้านที่บ้านเทพประธานตำบลคลองตะเกราท่าตะเกียบนี่เป็นถนนสาย 3.76
1: จู่ๆฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงลงมาที่เสาไฟแรงสูงข้างทางอะค่ะแล้วมีประกายไฟลูกใหญ่แลบเนี่ยค่ะ
0: ขณะที่บ้านเรือนประชาชนที่นอกบ้านหนองปลือกันยางและบ้านอ่างเตยในท่าตะเกียบหลังคาบ้านเสียหายนี่ฮะท่านผู้ชมต้นไม้ใหญ่ทับเส้นทางสัญจรผู้ใหญ่ทั้งสองหมู่บ้านกำลังเร่งสำรวจอยู่แต่ถ้าดูลมเนี่ยมาดูแพกุ้งทับมงคลฟาร์ม38ที่บ้านบึงกระจับที่ตำบลเมืองเก่า
1: เจ้าของแพกุ้งกับลูกจ้างเป็น10คนเนี่ยค่ะช่วยกันดึงเสาเต็นท์นะคะให้ถูกลมหอบไปคือทั้งฝนทั้งลมเนี่ยค่ะ
0: ปีนี้ท่านผู้ชมสังเกตเหมือนผมไหมหลายที่เลยมีพวกต้องพวกเต็นท์เนี่ยเราเขียนปรากฏการณ์ผู้คนเนี่ย
1: ยึดสามัคคี
0: แทบทุกที่เลย ตลาดบ้างอะไรบ้างนะ
1: ค่ะ
0: เห็นไหมเป็นเหตุสังเกตได้เลยแปลว่าคนไทยเรามีความหวงแหนน่ะคือจริงจริงมันอันตรายนะ
1: จริงค่ะ
0: เนี่ยพวกอะไรนะวันก่อนก็เวทีหมอลำ
1: ใช่ค่ะช่วยกันจับยึดเหมือนกัน
0: วันโน้นก็ตะลงตลาดหลายตลาดแล้วยึดกันแน่นเลย
1: ค่ะ
0: ไอ้นี่อีก
1: แพกุ้ง
0: กทม.ไม่น้อยหน้าท่านผู้ชมเมื่อวานนี้4โมงเย็นตลาดเซฟวันโกคปอผลโยธินนี่เองนี่
1: พายุทำให้เต็นท์ปลิวเลยค่ะเต็นท์ขายของของพ่อค้าแม่ค้า
0: เสียงพ่อค้าแม่ค้าบอกพอแล้วลมไม่ไหวเลย
4: พอแล้วใครที่เคยเห็นหน้า